0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ความสัมพันธ์ของพี่น้องทัชใจแน่นอนชาติที่แล้วเขาอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันก็ได
2: ้เติมตัวละครกันแทบทุกวัน
3: ฟังก่อนสิวัน
4: ก่อในชีวิตจริงร้องไห้ยากแต่ในเรื่องดราม่ามาก
3: ฉันจะไม่มีวันยกอะไรให้แกทั้งนั้น
4: พี่หน่อยเวลาดุและดูน่ากลัวมาก
5: เป็นเลิฟซีนที่ทำเยอะสุดตั้งแต่ทำละคร
6: พูดผิดพูดถูกหายใจผิดจังหวะไปหมดแล้ว
7: ติดตามชมบีนี้จะลายตะวันลวงสเปเชียลวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้6โมงเย็น
1: อยากให้ทุกคนสนุกไปกับเรื่องนี้ค่ะ
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร่อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
10: ฟันผุเยอะเลย
11: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
12: บีบนิดเดียว
11: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
13: อ๋อ
14: ต้องบีบเต็มแปลง
15: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าไว้พอเก
16: แบ็คแบ็ค
17: แบ็คเหรอ
18: แม่มีแบคทีเรีย
16: ไหนไม่เห็นมีเลย
19: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแนในซอฟต์อัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
3: มหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถใหญ่ใช่เลย Power by Megasale 30แบรนด์ดังรถแหลกแจกโปรสถานช็อกโลก 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหมUV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
0: แต่ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
4: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
4: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
0: เริ่มเลย
5: เราไปเที่ยวตามน้องไรส์กันเถอะ
14: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
12: ว้าวเสร็จแล้ว
14: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
17: 7:06 นเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ Car for Cash พร้อมใช้ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีคืออะไร
8: สำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนสินเชื่อดีค่ะ
17: คาร์ฟอร์แคช
8: ขอมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งนะคะที่ตั้งใจรักษาวินัยในการผ่อนสินเชื่อต่างๆกับแคมเปญคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
17: คาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีลดต้นลดดอกนะ
8: สำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์ค่ะไม่ว่าจะปีใหม่หรือปีเก่าก็รับเรทเดียวกันนะคะ
17: วงเงินสูงสุด
8: 140% ค่ะ
17: พร้อมกับรับ
8: สุขบวกบวกสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญาค่ะรวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาท
17: แคมเปญนี้ตั้งแต
8: ่ระยะเวลาคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30ธันวาคมนี้นะคะ
17: โดยเฉพาะช่วงนี้นะ
8: หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังน้ำลดก็ยังมีค่าใช้จ่ายตามมา
17: เพราะฉะนั้น
8: คาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมช่วยให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงค่ะ
17: สมัครยังไงคาร์ฟอร์แคช
8: คาร์ฟอร์แคชสมัครง่ายรู้ผลไวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะคะ027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อค่ะ
17: ท่านผู้ชมฮะแล้วเราว่าก็ต่อพอเชิญหน้ากันตั้งแต่เมื่อค่ำวันเสาร
8: ์
17: นั่นก็คือบริเวณหน้ามสว.องครักษ
8: ์
17: บนถนนรังสิตนครนายกช่วงอำเภอองครักษ์รอยต่อกับจังหวัดปทุมธานีธัญบุรีคาดว่ามีคนไปลื้อกระสอบชาวบ้านกับแขวงทางหลวงกับตำรวจต้องช่วยเข้าไปเก็บกระสอบเอาไปวางพอคลี่คลายตกเช้าหรืออีกท่านผู้ชมก่อนหน้าตั้งแต่กลางวันวันเสาร์เนี่ยมีการเจรจากันระหว่างท้องถิ่นซึ่งหมายถึงองครักษ์กับทางด้านของการระบายน้ำก็ทยอยมีการอนุญาตให้เพิ่มการเปิดบานประตูตั้งแต่คลอง12ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย20เซนติเมตร

0: คลอง13ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นท่านผู้ชมเข้าใจว่าชาวบ้านเดือดร้อนยกตัวอย่างชาวบ้านท่านผู้ชม200กว่าหลังคาเรือนในหมู่บ้านองค์การทหารผ่านศึกหมู่5ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์นครนายกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่รอยต่อติดปทุมธานีน้ำจากอำเภอองครักษ์ล้นคลองชลประทานที่14เข้าล้อมบ้านเรือนและกำแพงหมู่บ้านแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านจำนวนมากกำลังเร่งก่อกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำรอบหมู่บ้าน
1: เนื่องจากว่ามวลน้ำจากอำเภอองครักษ์อะค่ะทะลักเข้าท่วมน้ำสูงกว่าเมตรหนึ่งนะคะ
0: อภรนครนายก
1: เอารถแบ็คโฮมาขุดดินเพื่อทำแนวป้องกันน้ำโดยรอบหมู่บ้านแล้วก็เอากระสอบทรายเนี่ยไปอุดตามแนวกำแพงที่แตกร้าวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้ามา
0: จุดที่น่าห่วงคือแนวคันกั้นน้ำมีรอยรั่วและร้าว
1: น้ำเนี่ยซึมผ่านแนวกำแพงเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะคือก่อนหน้านี้เคยพบว่าน้ำมันทะลักเข้ามาตรงหลังหมู่บ้านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็เอาลูกปูนเนี่ยไปอุดรอยรั่วแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างใกล้ชิด
0: จุดนี้เนี่ยคือน้ำส่วนหนึ่งมาจากฝั่งบางปะกงอีกส่วนหนึ่งมาจากทางตอนเหนือทำให้ระบายน้ำออกยากและสะสมในพื้นที่คือออกไม่ได้ชาวบ้านก็เดือดร้อนท่านผู้ชมนี่เป็นภาพตัวอย่างแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็กลับมาดูบรรยากาศซึ่งท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าสถานการณ์บนถนนหมายเลข305รังสิตนครนายกที่เรารู้จักกันดีบริเวณแยกทางเข้าบส. องครักษ์นครนายกยังน่าห่วงแม้ว่าทางหลวงตำรวจและจิตอาสาค่ายจปร.ระดมกำลังกันวางแนวกระสอบทรายเป็นครั้งที่2แล้ว
1: แล้วก็เร่งสูบน้ำออกจากผิวการจราจรค่ะ
0: เพื่อเปิดท้ายรถเล็กสามารถสัญจรได้ตลอดทั้งวันซ่อมแนวกระสอบกั้นน้ำและเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้น้ำหลงไหลผ่านถนนลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะบอกเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน
1: ก็พยายามจะแก้ปัญหาคือรักษาสมดุลระหว่างการเปิดทางให้รถสัญจร
0: ให้ถนนมันมีรถวิ่งได
1: ้กับการระบายน้ำค่ะ
0: ปรากฏว่าวันที่2เมื่อวานนี้2ทุ่ม
1: กรมทางหลวงได้รับแจ้งว่ามีคนไปรื้อแนวกระสอบทรายแล้วก็เอาทรายเทลงไปในน้ำค่ะมันก็เลยทำให้สถานการณ์บริเวณถนนนครนายกรังสิตตรงหน้ามสว.องครักษ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
0: น้ำขึ้นพรวดทันที35เซน
1: รถเล็กผ่านไม่ได้อะค่ะ
0: 3ทุ่ม41นาที
1: ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะคะระบุว่าน้ำท่วมบนถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องครักษ์สูงกว่า30เซน
0: รถเก๋งไม่สามารถสัญจร5ทุ่มมีรายงานว่าแขวงทางหลวงนครนายกถอนกำลังออกจากพื้นที่
1: หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากผิวการจราจรมาตลอดทั้งวันเพื่อพยายามจะเปิดทางให้ได้อะค่ะ
0: แต่อีก15นาทีต่อมา
1: แขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นครนายกว่าเนื่องจากไม่สามารถควบคุมแนวกระสอบทรายได้หลังวางแนวใหม่ก็ถูกรื้อซ้ำจึงจัดเตรียมรถยกสูงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้ามสว.องครักษ์แทน
0: แปลความว่ายอมแพ้ปกป้องถนนไม่ได
1: ้
0: จัดรถยกสูงเลย
1: มาแทนค่ะ
0: คือพอทำปุ๊บรื้อทำปุ๊บรื้อก็ต้องจัดรถยกสูงรอให้บริการ3จุดประชาชนใช้รถยกสูงเนี่ย
1: ก็คือที่ปั๊มปตท.คลอง15ปั๊มปตท.บริเวณแยกไฟแดงองครักษ์แล้วก็ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมสว.องครักษ์นะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดเดียวกันมันมีรอยต่อถ้าวิ่งไปทางนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงกลางวันคันดินกั้นน้ำเดิมถนนบางน้ำเปรี้ยวองครักษ์ช่วงหมู่6ถึงหมู่10แตกกระแสน้ำทะลักเข้าท่วมผิวถนนอย่างเชี่ยวเลยรถเล็กสัญจรไม่ได้บ่าย 2:40 นาทีตำรวจภูธรองครักษ์ระบุว่าถนนบางน้ำเปรี้ยวองครักษ์ช่วงชวนงูเห่ากม47น้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องจนเลยล้นแนวคันดินกระแสเชี่ยวแรงมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุหลายคัน
2: สถานการณ์น้ำได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ภาพที่เห็นครับน้ำรถเล็กและมอเตอร์ไซค์การผ่านไปค่อนข้างลำบากอ่ะสรุปคือไม่สามารถผ่านได้ครับเมื่อสักครู่ประมาณเมื่อ15นาทีที่ผ่านมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ได้ล้มนะฮะเนื่องจากกระแสน้ำพัดเนี่ย 2-3 คันด้วยกันนะครับเราได้ทำการช่วยเหลือออกรอดมาได้นะครับ
0: 4โมง20

0: ทีคุณวิรพงษ์ชนารมรายงานอัปเดตว่าคันดินกั้นน้ำริมถนนเส้นนี้คือบางน้ำไปองครัก
1: เดิมเนี่ยมันเป็นแค่น้ำล้นแนวกั้นนะคะ
0: ล่าสุด
1: กระแสน้ำมันแรงจนกระทั่งกัดเซาะคันดินพังทลายไปหลายจุดค่ะ
0: นี่ฮะเราเจนว่ามันกินอนาบริเวณกว้างอย่างไรและเมื่อคืนนี้5 ทุ่ม 40 นาทีคุณระเยิ้มได้รายงานนะครับว่าทีมงานสายคลองแจ้งบอกว่าคันกั้นน้ำมันแตกเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วมวลน้ำมหาศาลจะมาถึงไหนจะต้องแจ้งเป็นตอนๆไปค่ะบอกถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวสายคลองเตรียมตัวรับมือ
0: ซึ่งก็หมายถึงคลอง16 15 14 14และ13ถนนเช่นนี้เนี่ยรังสิตและคอนายกมันจะมีเป็นคลองนี่ไงแปลว่าเส้นนี้คันแตกบริเวณองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวและน้ำไปไหนก็ลงมาเส้นองครักษ์รังสิตนี่แหละท่านผู้ชมฮะ
2: แรงเนี่ยโคตรแรง
0: และที่นี่หนักอย่างที่บอกไปนะครับผู้ว่านครนายกทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานงดระบายน้ำเข้าคลอง14 ถึง 16ได้ไหม14 15 16
1: เร่งบรรเทาน้ำท่วมที่องครักษ์ก็ค่ะหลังจากที่ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: หลังมีรายงานว่าเขื่อนปากแสชลสิทธิ์เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำ
1: ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่นครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีก
0: ผู้ว่านครนายกชาญนนท์วาสิริทำหนังสือระบุข้อความดูรันทดนะดูรันทดประสานขอความช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเป็นการด่วนเลย
1: ในหนังสือระบุว่าปัจจุบันเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครนายกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังเดือดร้อนอย่างมากเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอองครักษ์ทางจังหวัดนครนายกจึงขอความร่วมมือมายังกรมชลประทานให้พิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบของคลอง14คลอง15และคลอง16
0: แปลความว่างดก็คือหยุดหยุดการระบายน้ำสักที
1: เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลสมทบเข้ามาในพื้นที่และควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมไม่ให้ขยายวงกว้างหรือรุนแรงไปมากกว่านี้ค่ะ
0: ในเนื้อหาในหนังสือเดียระบุเลยนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าขณะนี้ที่หนักที่สุดก็คืออำเภอองครักษ์แดงเถือกเลยเห็นไหมท่านผู้ชม
1: เป็นพื้นที่ระดับสีแดงนะคะอำเภอองครักษ์ก็คือเป็นพื้นที่วิกฤต
0: นี่อาจจะเห็นภาพแบบนี้ท่านผู้ชมฮะโอ้โหหลังจากก่อนหน้าก็จะเป็นตัวเมืองนครนายกบ้านนาล่าสุดองครักษ
1: ์ทุกตำบล
0: แดงเถือกเลยแล้วมันต่อเนื่องมาที่ไหนปทุมธานีท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับว่าปทุมธานีก็มีสถานการณ์ซึ่งปทุมธานีเนี่ยรับน้ำจากทางตอนเหนือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คลองต่างๆเนี่ยเรานึกออกไอ้ที่เขาเรียกคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4คลอง15คลอง16เนี่ยมันก็คือคลองจากเหนือเป็นแนวดิ่งลงมาแล้วก็จะมาตัดที่คลองรังสิตประยูรศักดิ
1: ์ค่ะ
0: บนถนนรังสิตนครนายกนั่นแหละท่านผู้ชมจากนั้นถ้าปล่อยมาอีกไม่ควบคุมเนี่ยมันก็ลงกรุงเทพนั่นแหละมาถนนลำลูกกานึกออกมั้ยแล้วก็สายไหมคลองสามวาหนองจอกเนี่ยเส้นมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเราก็เห็นภาพแบบนี้ไอ้ที่วิกฤตตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลย13 14 15 16
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ในเส้นเดียวกันแบบนี้นี่ฮะคลองก็ไล่ชื่อคลองไปนั่นแหละแต่ละคลองแต่ละคลองคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถัดมาก็ลำลูกกาถัดมาก็สายไหมยิ่งใครออกไปก็หนองจอกใกล้เข้ามาก็สายไหมตรงกลางๆก็คลองสามวาอันนี้หมายถึงกรุงเทพมหานครภาพของปทุมธานีกับทางด้านของนครนายกอย่างที่เห็นนี่แหละในตัวของต่ำลงมาก็คือช่วงคูคดท่านผู้ชมฮะนี่ก็จะเป็นเส้นนี้นึกออกนะฮะ เส้นนี้เมื่อวานนี้นายกเทศมนตรีเมืองคูคดร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกองทัพอากาศเร่งแก้ไขน้ำท่วมขังในชุมชนในพื้นที่วัดราชนุ่นใช่ไหม
1: ซึ่งตอนนี้10กว่าวันแล้วนะคะที่ท่วมค่ะสถานการณ์ล่าสุดเพราะว่าระดับน้ำในคลอง1วัดราช

0: สนุนเนี่ยลดลงประมาณแค่10เซนติเมตรค่ะแต่ก็เร่งสูบน้ำกันอยู่นะคะจากพื้นที่สนามกอล์ฟทูปาเตมีแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสูบลงคลอง1ค่ะเทศบาลเมืองคูคตเอาเครื่องสูบน้ำมาเครื่องนึงนะคะเครื่องผักดันน้ำอีกเครื่องนึงส่วนที่สนามกอล์ฟทูปาเตมีก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อีก2เครื่อง
1: คือมันยาวมาถึงผลโยธินนั่นแหละนึกออกใช่ไหมที่เรียกคอปออะไรนั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมอนุสรณ์สถานก็เส้นที่ยาวไปถึงสายไหมไกลออกไปก็นอนคลองสามวาแล้วก็หนองจอกของกรุงเทพมหานครอ่ะนี่เป็นภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่มีประเด็นท่านรองนายกเอกนิติจันประภาสเมื่อวานนี้ลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมที่ประตูระบายน้ำป่าคลองรังสิตที่ตำบลบ้านหมายอำเภอเมืองปทุมธานีแต่นี่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะอันนี้คือการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาอีกส่วนหนึ่งคือติดเข้ามาทางอำเภอเมืองแล้วอ่ะคือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่ามันมีประตูระบายน้ำป่าคลองรังสิตพูดถึงปทุมธานีดูความเสียหายบางส่วนท่านผู้ชมฮะร้านถังเงินหมูกระทะคลองหนึ่งอยู่บนถนนอำเภอคลองหลวงปทุมธานีคลองหลวงคือเส้นบนสุดนึกออกนะนั่นแหละฮะน้ำทะลักเข้าท่วมจนต้องปิดบริการที่ร้านชั่วคราว
0: ตอนนี้คือเจ้าของร้านปรับตัวขาย delivery แทนนะคะส่งให้ลูกค้าที่บ้าน
1: พร้อมกับอัปเดตสถานการณ
0: ์เมื่อเช้าเมื่อวานน้ำก็ยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะ
1: นี่ท่านผู้ชมแล้วพอบ่าย32นาทีชีวิต
0: ฝนกระหน่ำซ้ำเติมลงมาอีกระลอกนึงค่ะท่วมอยู่แล้วก็ท่วมหนักขึ้นไปอีก
1: โพสต์คลิปบอกเลยไม่ไหวแล้วนะทำไมซ้ำเติมกันแบบนี้แล้วท่านผู้ชมดูคลื่นน้ำ

0: ท่านผู้ชมเจอพายุแล้วดูคลื่นน้ำไม่ไหวแล้วนะทำไมซ้ำเติมกับแบบนี้เหมือนอยู่ในทะเลไหมรังสิตไม่ได้ใกล้ทะเลคลองหลวงด้วยขนาดที่ลูกค้าติดตามเพจพากันเป็นห่วงในเจ้าของร้านหนีเถอะ
1: เพราะว่าลมมันแรงแล้วฝนตกหนักเดี๋ยวอันตรายค่ะ
0: เจ้าของร้านกับน้องสาวก็พากันขับรถหนีออกมาก่อนจะพดที่ระวังหนี
1: เจอสุนัขจรตัวนึงค่ะจำได้ว่ามันเคยอยู่แถวๆหน้าร้านสะดวกซื้อแถวๆร้านหมูกระทะนั่นแหละค่ะก็เลยจอดรถแล้วนี่ค่ะอุ้มมันขึ้นมานี่
0: เข้าใจว่าเจ้าหมาตัวนี้เจ้าของพอยเขาจำได้ว่ามันเป็นหมาที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้
1: อเหมือนมันก็ตื่นตกใจมันก็สติแตกวิ่งออกถนนนะคะ
0: นี่ฮะเอาตัวมันขึ้นรถแม้จะเปียกเอามันขึ้นมาไม่มีอะไรแย่ไปกว่าสภาพที่ร้านตอนนี้หรอกหลังจากนั้นพามันไปส่งที่ไหนรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ที่เดิม
1: แถวๆหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
0: ที่ประจำของมันนั่นแหละ
1: คือจุดนั้นน่ะมีคนรักคนเอ็นดูมันคอยดูแลให้เข้าให้น้ำอยู่แล้วนะคะ
0: ถึงจะเป็นหมาจรก็อยากให้จรอยู่ที่เดิม ไม่ใช่จรแล้วต้องมาพัดถิ่นอีกจะอุทกภัยนี่เห็นไหม
2: อยู่นิ่งๆนะแต่ว่าพี่เอ๋อยู่ข้างนอกบ้านนอกบ้าน
3: สี่เท้ายังบนถนนไม่เคยกลัวทั้งฟ้าและฝนต้องอดทนไม่ทนก็อดตาย
0: พูดถึงเรื่องนี้ด้วยความเคารพท่านนายกโดนดราม่าเลยเหรอน้องนายกอนเตียนุทินชาวระกูลโดนดราม่าอะไรอีกแล้วเนี่ย
1: คือท่านบอกว่าผู้ประสบภัยอะค่ะให้ห่วงตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: คือเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลา
1: ค่ะ
0: ท่านไปนครสวรรค์ตอนหนึ่งก็ขอความร่วมมือประชาชนว่าถ้าผู้ว่าเห็นสมควรให้อพยพออกจากบ้านให้ปฏิบัติตามบางครั้งน้ำมันมาเร็วเดี๋ยวมันเคลื่อนย้ายลำบากไม่ควรจะรอให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปช่วยท่านยกบอกขอความกรุณาบางช่วงบางตอนของท่านบอกให้ห่วงชีวิตตัวเองเป็นหลัก
1: อย่าห่วงสัตว์เลี้ยงจนไม่ออกจากบ้านท่านนายกบอกว่าบางท่านน่ะจะยอมออกมาก็ต่อเมื่อนำสัตว์เลี้ยงออกมาด้วยแต่ว่าที่ศูนย์พักพิงเนี่ยมีประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก

0: ถ้าเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปอาจจะส่งเสียงดังหรือว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการขับถ่าย
1: ผมเนี่ยไปตรวจด้วยตัวเองหมายถึงคุณอนุทิน
0: แล้วก็เห็นแล้วว่ามันไม่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อะค่ะก็ท่านนายกบอกเราอาจจะมองว่าสัตว์เลี้ยงน่ารักแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นดังนั้นต้องขอร้องจริงๆว่าให้เอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อน
1: ส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้ทิ้งนะ
0: เดี๋ยวหน่วยงานต่างๆเขาจะพยายามเข้าไปดูแลในช่วงที่อพยพให้ได้มากที่สุด
2: ขอความกรุณาอีกนิดนึงก็คือว่าห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกท่านจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยคราวนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็อันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองแต่ผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องขอร้องจริงๆว่าต้องเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆผมก็จะพยายามว่าจะให้ทางหน่วยงานต่างๆได้ดูแลในช่วงที่ยังลี้ภัยยังอพยพให้มากที่สุดแต่ว่ายังไงก็ตามทางรัฐบาลก็จะต้องเน้นไปที่การดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นหลักก่อนนะครับ
1: นี่คือมันเป็นดราม่าเมื่อวานนี้เนี่ยข่าวสดเพจข่าวสดเขาไปสัมภาษณ์หญิงคนหนึ่งซึ่งเอาแมวอพยพหนีน้ำท่วมไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ร่มเกล้าแบบนี้เธอให้สัมภาษณ์ตัดพ้อนายกว่าไม่ได้ห่วงประชาชนให้ลองมาเป็นชาวบ้านที่น้ำท่วมรุสวรรค์ตัวเองต้องหิ้วแมวหลายตัวหนีน้ำท่วมมาอยู่ศูนย์พักพิงแมวของตนบางตัวอายุมากอายุ18เท่ากับคนแก่อายุ80 90ถ้าไปปล่อยทิ้งเขาเอาไว้เนี่ยเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรถามกับนายกว่าถ้าอะไรเนี่ยใช้คำดูเดือดเนี่ย
0: คือบอกว่าท่านนายกพูดแบบนี้ไม่น่ารักไม่น่าจะพูดในลักษณะแบบนี้แม้จะเข้าใจว่าท่านนายกอาจจะมีภารกิจเยอะและมองว่าชีวิตคนต้องมาก่อนแต่สำหรับคนที่รักสัตว์อย่างเธอค่ะยังไงเราก็ไม่ทิ้งถ้านายกจะทิ้งมันก็เรื่องของเขา
3: เขาไม่ได้ห่วงเราอะลองให้เขามาสักวันหนึ่งอะมาเป็นประชาชนธรรมดาดูอะเอาแค่ตัวคุณอะไม่ต้องเอาสัตว์ถ้าพวกเนี้ยเป็นแบบปู่ย่าตายายเนาะอย่างตัวเนี้ย18ปีแล้วอะจะไปไหนอะก็เทียบกับว่าก็คนก็80 90ปีแล้วอะถ้าเป็นย่าคุณยายคุณอย่างเงี้ยเออพอเดินไม่ได้คุณจะแบกเขามาไหมล่ะพ่อแม่คุณกับคุณจะแบกไหมอะมันไม่ต่างกันหรอกในความพูดของเขาแบบไม่น่ารักอะไม่น่ารักไม่น่ารักไม่น่ารักนายกพูดแบบนี้เนาะไม่เป็นไรเขาคงจะมีงานเยอะเราแบบก็อาจจะเห็นชีวิตเราอะสำคัญมากกว่าก็ได้เพราะเราพูดได้ไงแต่เด็กๆมันพูดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราไม่ทิ้งนายกจะทิ้งก็เรื่องเขาเราไม่ทิ้งเฮ้ยเรารู้สึกแย่มากเลยนะเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยว่าเขาสัมภาษณ์แบบนี้อะโหยแย่มากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: วันนี้น้องๆก็ปลอดภัยหมดแล้ว
3: ทำเด็ดปลอดภัยค่ะถึงแม้ว่าจะเครียดไปนิดแต่เราก็เข้าใจก็คุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวน่าจะได้กลับบ้านฝากถึงเขาได้หรอ
4: ได้จ้ะ
3: ฝากชีวิตกับเขาได้หรอพี่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งพี่ฝากชีวิตกับเขาได้จริงๆเหรอไม่ฝากที่กว่าวะมันราคามันไม่มาพอที่เราจะฝากลงไปเถอะลาออกไปเถอะ
1: กาย27นาทีคือมันก็พูดยากพี่สาวผมอยู่ที่บ้านสร้างนะ
0: ค่ะปราจีนบุรี
1: น้ำท่วม 100% รถเข้าไม่ได้แล้วบอกให้อพยพออกมาก็ห่วงสัตว์เลี้ยงนี่แหละทั้งหมาทั้งแมวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
5: สนับสนุนโดยGSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร

0: ราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
1: QP
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sun Silk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
5: จมกับหนี้นอกระบบ
6: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
7: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
8: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เธ
4: อให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: มองอะไรอ่ะ
10: เฮ้ยอย่า
9: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
11: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
12: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
13: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
14: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: คุณคือใคร
17: ผมชื่อสิริบัญชาไง
16: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
18: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
19: ใจไม่ยอมแพ
13: ้วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
3: วันอังคาร
13: ไปไหน
5: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
7: ้แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
9: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
15: กลับมาแล้ว
12: ล้างเก่งมาก
9: สันไลเลมอนสูตรใหม
0: ่เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาที
2: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน

0: 7:31 เรื่องเล่าเช้านี้ว่ากันต่อท่านผู้ชมครับเอามีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี
1: ้รุ่นสีบานเย็นค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าอะไรดีท่านผู้ชมเอาให้วงเล็บว่าทางรัฐก็ได
1: ้ค่ะ
0: ทางรัฐผมหมายถึงแอปทางรัฐไม
1: ่
0: ใช่ทางรัฐลอลิงนะไม่ใช่
1: รัดแบบรัดถะนะคะ
0: ก็นึกว่าจบนะตั้งแต่คืนวันเสาร์อ่ะไอ้ที่เด้งรัวๆเนี่ยDGA ท่านผู้ชมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแอปทางรัฐที่เราคุ้นเคยกันดีตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยขึ้นรัวๆแบบนี้ท่านผู้ชมข้อความเดียวกันเนี่ย
1: เนี่ยส่งซ้ำๆเนี่ยค่ะ
0: จนทั้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายคนบอกอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: DGA หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ชี้แจงไปตั้งแต่เมื่อวันแรกว่ามันมีข้อมูลจากปภ.ส่งเข้ามาแล้วก็เกิดเหตุขัดข้องต้องขออภัยแล้วก็บอกว่ากำลังประสานกับปภ.ในการแก้ไขก็ยังตั้งข้อสังเกตว่ามันขึ้นอยู่กับทางรัฐเองไม่ใช่เหรอไอ้ที่มันเด้งไม่หยุดเอาเป็นว่าก็มีการดำเนินการแก้ไขกันไปขออภัยแต่สุดท้ายมันยังเกิดขึ้นเพิ่งรู้เมื่อคืนหลายท่านเนี่ยท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาที่ผมเนี่ยก็ปรากฏว่ามีจำนวนมากเลยที่บอกมันยังไม่หยุดเลยพี
1: ่ค่ะ
0: บางคนบอกว่าเนี่ยนึกว่าท่วมหลังคาบ้านแล้วเนี่ยเตือนขนาดนี
1: ้รัวขนาดนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าวันนี้เตือนเป็น50ครั้งแล้วผมนึกว่าเตือนภัยสึนามิ
0: ขนาดประกาศแจ้งปิดปรับปรุงยังส่งข้อความซ้ำๆมาแบบนี้ท่านผู้ชมดูเถอะเนี่ยก็คือข้อความเดียวกันเนี่ยส่งได้

0: รัวๆบางคนบอกเนี่ย
1: ต้องลบทิ้งไปเลยอะค่ะเพราะว่าเด้งจนไม่ได้นอน
0: เมื่อคืนนี้เด้งจนไม่ได้นอนอย่างนี้เป็นต้นจะ crazy ค่ะจะคือจะบ้าแล้วเนี่ย
1: เด้งมาทุกๆ1นาที
0: นี่ฮะบางคนประชดพอบอกให้เตือนก็รัวเลยนะ
1: แล้วบางคนก็บอกนึกว่าเครื่องรัวนึกว่าเป็นอยู่คนเดียว
0: นี่บางคนนี่บอกเลยเด้งเตือนจนแบตหมดแล้วเนี่ยแบตหมดบางคนบอกผมปิดเสียงเตือนของแอปไปแล้วรำคาญที่ดูเดือดท่านผู้ชม
1: แล้วก็บางคนบอกว่าเด้งไม่หยุดจนต้องลบแอปออก
0: เด้งไม่หยุดจนต้องลบแอปแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี
1: ่แล้วก็อีกหลายท่านที่เด้งจนต้องปิดการแจ้งเตือนไปเลยอะค่ะ
0: ล่าสุด DGAสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
1: องค์การมหาชนออกประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยบนแอปพลิเคชันทางรัฐชั่วคราวนะคะ
0: ในวันเสาร์ที่ผ่านมา3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพโดยระบบกลับมาเปิดให้ประชาชนเขาใช้งานปกติตั้งแต่1 ตีเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นึกออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เที่ยงคืนของคืนเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์แต
1: ่เกิดปัญหาผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายรายได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำๆจำนวนมาก
0: ยังไม่จบไง
1: รบกวนการใช้งานโทรศัพท์และทำให้เกิดความกังวล
0: ช่วงค่ำของเมื่อวานคือวันอาทิตย
1: ์ DGA ออกประกาศขออภัยประชาชนค่ะแล้วก็ชี้แจงสาเหตุนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันเลยทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในคิวซ้ำแบบอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมด
0: คือบางคนบอกเตือนขนาดนี้เรียกว่าเกิดสึนามิแล้วเนี่ยลักษณะก็แปลว่าค้างใช่ไหม
1: เขาบอกว่าเป็นข้อความที่มันค้างอยู่ในคิวของระบบส่งอะค่ะแล้วระบบมันไปเข้าใจว่าข้อความยังส่งไม่เสร็จมันก็เลยส่งซ้ำแบบอัตโนมัติจนคิวหมดไป
0: DGA ร่วมกับปภ.เร่งตรวจสอบ
1: แล้วก็
0: ต้องเร่งตรวจสอบเองเนี่ย
1: เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนจะกลับสู่ภาวะปกติ
0: และ
1: จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้อีกในอนาคต
0: น้อมรับทุกความเห็นและข้อติชมท่านผู้ชมคือระวงเล็บอะไรนะเสื้อแจ็คเก็ตจาก All New Mitsubishi X-Force HEV เนี่ย
1: ทางรัฐค่ะ
0: ทางรัฐฐานเนี่ยคือมันสำคัญนะเพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: รับเงินเยียวยาก็ต้องเข้าทางนี้ไง
1: ใช่ช่วงนี้กำลังลงทะเบียนกันอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องลงทะเบียนกันอยู่นะแล้วมาเกิดปัญหารวนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลุ้นเสื้อแจ็คเก็ต
1: จาก All New Mitsubishi X-Force HEV ค
0: ่
1: ะ
0: ให้วงเล็บ
1: ทางรัฐแบบรัฐฐานะคะชื่อแอปเนี่ยค่ะ
0: แล้วบางคนตัดสินใจเอาแอปออกไปเลย
1: ใช่ลบแอปทิ้งไปเลยค่ะบางคนก็ปิดการแจ้งเตือนไปเลย
0: แต่คงไม่ใช่ทั้งหมดแต่หลายคนโดนอะเด้งแบบชนิดที่เด้งจะเด้งไปหาอะไรก็ไม่รู้ก็ปรากฏว่าแจ้งท่านผู้ชมว่าคือเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องใช้แอปทางรัฐนะจะบอกให้เมื่อวานนี้ปภ.แถลงถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยผู้อำนวยการกองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิริธรสมสุวรรณระบุมันจะมีส่วนที่หนึ่งเป็นเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าได้เงินทดลองราชการช่วยผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตอนนี้เนี่ยผู้องค์กรท้องถิ่นหมายถึงเทศบาลอบจ.อบต.เนี่ย
1: กำลังเข้าสำรวจความเสียหายจัดทำบัญชีค่ะแล้วก็จะเข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้เงินในอำนาจของผู้ว่าอาทิค่าซ่อมแซมบ้านหลังละไม่เกิน 88,600ค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล2วันขึ้นไป 5,000 ถ้าพิการช่วยเหลือ 16,600 และส่วนที่2
1: เป็นเงินตามมติครม.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปี69ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ประจำถูกน้ำท่วม7วันขึ้นไป
0: อันนี้ตามมติครัมเต
1: ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท
0: 9,000
1: ค่ะ
0: ส่วนกรณีที่อยู่อาศัยคือบ้านน้ำไม่ได้เข้าหรอก
1: แต่ว่าน้ำล้อมเนี่ยค่ะถูกน้ำล้อมช่วยเหลือ 5,000 บาทท
0: ั้งนี้มีการ DGA เนี่ยทางรัฐเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2 สิงหาคมเป็นต้นมา
1: ค่ะ

0: ซึ่งก็ปรากฏว่าปัจจุบันระบบสามารถเปิดใช้งานได้ทั้ง65จังหวัดที่ประสบภัยมาตั้งแต่15พฤษภาคมรวมทั้ง50เขตของกทมแล้วมีคนลงทะเบียนนับจนถึงวันที่4ตุลาคือเมื่อวานนี้ 8:30 น.
1: 851,547 ราย
0: มากที่สุดคือกทม.
1: 371,775 ราย
0: รองลงมาคือ
1: สมุทรปราการค่ะประมาณ 120,000 นะคะ
0: ปทุมธานี
1: ประมาณ 150,000 ค่ะ
0: ฉะเชิงเทรา
1: 34,000 ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเขาใช้รหัสเลขบ้านเป็นหลักรหัสเลขบ้านเพราะให้หลังคาเรือนละ1สิทธิ์ถูกมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ใครไปเอารหัสเลขบ้านไปใช้ก่อนก็ได้สิทธิ์พูดง่ายๆแบบนั้นไปลงซ้อนทะเลขบ้านเลขที่ตรงกันก็จะไม่ได้กทม.มีความซับซ้อนนิดหน่อยเพราะกทม.เนี่ยท่านผู้ชมผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและระบายน้ำของสำนักระบายน้ำกทม.เฉพาะกทม.เนี่ยการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนกทม.เปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางผ่านเพจเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th จนปัจจุบัน
1: มีประชาชนลงทะเบียนแล้วเนี่ย 35,800 ราย
0: นี่ฮะท่านผู้ชมทีนี้มันมีความซ้ำซ้อนกันอยู่นิดหน่อยไงเพราะเราเจนว่าปภ.ก็กทม.ไปลงเยอะที่สุดนึกออกมั้ย
1: ค่ะ
0: 370,000 กว่าคนอันนี้เกี่ยวข้องกับแอปทางรัฐขณะที่ในส่วนของกทม.ยังอำนวยความสะดวกหลังจากวันก่อนมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบังไปดูคุณลุงคนหนึ่งจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เล่นไลน์อยู่ทำไมไม่ดูมั่งเรื่องออนไลน์ไม่ลงแอปทางรัฐนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีฟ้องไงนายกวันเสาร์มั้งก็เลยบอกว่ายังไงนะ
1: คือท่านบอก
0: อันนี้ใครเนี่ยปอพอเหรอ
1: แต่แรก
0: คุณลุงนี่หลังน้ำตาเลยนะ
1: ค่ะแกร้องไห้เลยเพราะแกโดนดุ
2: เราไม่มีตัวนี้เลยต้องให้ไปถ่ายนี่มันร้านมันปิดนะครับ
3: เขาบอกมันเป็นต้องเป็นไอต้องเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่แหละ
2: ใช่แล้วเอาตรงไหนเราไม่มีแต่ตุ้ง
3: แล้วขอคนรู้เป็นสมาร์ทโฟนแล้วแต่มันไม่มีเน็ตเน
2: ี่ยไม่มีเน็ตครับผมมีเล่นไฟที่บ้านก็ออกนอกพื้นที่ไม่มีแล้ว
3: แผ่นแอปทางรัฐที่บ้านนะ
2: ผมไม่เป็นนะ
3: มันยากไหมพี่ว่า
2: ผมมันยากเพราะอย่างเรามันเรียนรู้เราไม่เป็นเลยเขาหาว่าเราเล่นไลน์เล่นไลน์แล้วทำไมไม่เรียนรู้มั่งเอ้าผมไม่รู้เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะเลยเรียนรู้ไว้เขาว่าผมมันแก่เกินเรียนแล้ว
3: ใครว่ารู้ใครว่าร
2: ู้ข้างในมันนักงานข้างในเขาบอกเล่นไลน์แล้วน่าจะเรียนรู้มั่งเอ้าผมจะไม่รู้ได้ไงเพราะใครจะไปรู้ว่าน้ำจะมาท่วมพูดไม่ออก
3: คือทำไมเขาทำไมน้ำใจหล่อเลยยังไง
2: ใช่ไม่รู้จะพูดอะไร
3: ครับผมขอโทษไม่เป็นไร
4: เอก
3: ส
4: าร
2: ครับรู้ไว
0: ้นี่ฮะก็อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วท่านนายกก็หันไปถามปลัดกทม.ปลัดมหาดไทยหรือว่าอธิบดีปภ.คนใหม่นิรัตเซมเบ้
1: ว่าใช่ลูกน้องท่านหรือเปล่าที่ไปดู
0: ปรากฏว่าท่านผู้ว่าชัดชาติบอกลูกน้องผมเองต้องขอโทษ
1: แล้วก็กำชับว่าไม่ให้ดุประชาชนค่ะ
5: ครับต้องไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะครับ
6: ท่านประหลัดอยู่เปล่า
5: ครับลูกน้องไปดุใคร
7: ผมครับลูกน้องผมครับกรทมจะกำชับ
5: ท่านผู้ว่ากำชับ
0: ชาติก็ขอโทษประชาชนก็ยืนยันนะครับว่ากำลังจะหาเพราะประชาชนเนี่ยในมุมที่เขาเดือดร้อนอยู
1: ่
0: ไปสำนักงานเขตท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมแม้จะยกเลิกกฎเกณฑ์การต้องไปแจ้งความแล้วแต่ยังต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนปีที่แล้วหาดใหญ่ที่เป็นประเด็นจนกระทั่งยกเลิกไปเป็นต้องน้อยใจกรุงเทพก็มีนั่นก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นรวมถึงมันก็ยุ่งยากไงไปหาเครื่องซีร็อกถูกไหม
1: ใช่
0: สุดท้ายกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกลงออนไลน์ทางรัฐนี่มันง่าย
1: บอกเนี่ยเล่นไลน์ยังเล่นได้เลยต้องเรียนรู้ไว้บ้างลงแอปทางรัฐ
0: สุดท้ายท่านผู้ว่าก็ขออภัยจะหาทางให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาช่วยและจะให้เข้าไปทางด้านของศูนย์พักพิงนี่แหละใช้เป็นจุดลงทะเบียนคือเข้าไปหาถึงที่เลยเข้าไปอำนวยความสะดวกอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมเรื่องเยียวยาก็เป็นเรื่องใหญ่7เวลา43นาทีผมต่อเนื่องไปเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ร้อนแรงเป็นดราม่าอยู่นิดหน่อยทั้งที่ความเป็นจริงคนรู้จริงก็ลงพื้นที่ต่อนะผมหมายถึงการ

0: ปประชุมจากสารกลางบุรีรัมย
1: ์
0: พร้อมกับรัฐมนตรีเต็มไปหมดเลยก็ปรากฏว่าต่อมาภูมิใจไทยคึกคักเลยท่านผู้ชมเสร็จจากการประชุมปอพอจากบุรีรัมย์เนี่ยกองจัดการท่านนายกกับคณะก็ไปร่วมบรรยากาศงานวันเกิดครบรอบ68ปีของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยซึ่งจัดที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์แต่เป็นการจัดภายในนะปีนี้
1: คือไม่ได้เปิดให้สื่อเข้าทำข่าวอะค่ะเหตุผลก็คือตอนนี้หลายจังหวัดยังประสบภัยน้ำท่วม
0: ปัญหาที่ผมต้องถามนักข่าวคือแล้วเองไปเอาภาพมาจากไหนเนี่ยถูกไหมอันนี้จะเป็นประเพณีทุกปีนี่ไง
1: พิธีประกำช้าง
0: คุณอุทิมพร้อมกับสสสมาชิกไปร่วมชนพักภูมิใจไทยไปร่วมงานกันเนืองแน่น
1: ค่ะ
0: หลายคนก็โพสต์อวยพรวันเกิดให้คุณเนวิน
1: แล้วก็โพสต์ภาพถ่ายคู่กับคุณเนวินค่ะ
0: เรียกว่านำเสนอกันยกใหญ่เลยว่าได้ถ่ายภาพคู่กับผู้นำจิตวิญญาณครูใหญ่พักภูมิใจไทยเนี่ยน้องไบรท์นี่เห็นไหม
1: นี่ค่ะ
0: เต็มไปหมดเลยก็ปรากฏว่าท่านนายกช่วงหนึ่งเสร็จพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีที่คุณเนวินทำเสมอมาของตระกูลชิดชอบตั้งแต่สมัยปู่ชัยชิดชอบคุณพ่อคุณเนวินละก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนปีที่แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณเนวินผูกข้อมือให้คุณอนุทินพร้อมกับอวยพรให้เป็นนายกจนเบื่อไปเลย
2: เอาจนเบื่อ
3: เบื่อแล้ว
2: เป็นนายกอีกเอาจนเบื่อนะ
3: เบื่อแล้ว
2: เป็นอีกสองสมัยก็พอนะ
0: ก็ประมาณว่าท่านยกเปลยก็มองว่าเบื่อแล้วคุณเนวินบอกเป็นอีกสองสมัยก็พอนี่
2: เป็นอีกสองสมัยก็พอนะอีกสองสมัยก็พอ
0: เข้าใจว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่อที่ปราสาทบุรีรัมย์อ่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาท่านผู้ชมก็จัดเป็นการภายในสื่อไม่ให้เข้าถูกไหมแต่ก็มีภาพอันที่ไปได้ภาพไหนอันนี้เป็นครอบครัวลูกหลานเลยนะเนี่ยแล้วทำไมใช้เค้กสีส้มนั่นน่ะฮะเค้กส้มด้วยเหรอมีวันนี้อะไรอย่างนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: เค้กส้มจริงเหรบรรยากาศอย่างที่บอกไปนะครับปีนี้เนี่ยจัดเป็นการภายในแต่ก็ปรากฏภาพอันนี้เนี่ยเขาเรียกบุรีรัมย์คาสเซิลเห็นคุณเนวินภรรยาลูกชายคุณชัยชนกใช่ไหมท่านนายกอนุทินใช่ไหมอยู่หน้าปราสาทจำลองที่สร้างขึ้นมานี่เห็นไหมลูกชายท่านนายกด้วยนี่ฮะก็เรียกว่าปีนี้งดดอกไม้งดของขวัญเชิญคนจะอวยพรวันเกิดเนี่ยบริจาคสมทบทุนทำบุญให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์แค่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้วันเกิดครบ68เข้าสู่ปีที่69ถูกไหมแค่ช่วงบ่ายนี่ยอดบริจาคพุ่งทะลุ69ล้านแล้วนี่แสดงถึงบารมีหรือเปล่าบรรยากาศบริเวณบุรีรัมย์คาสเซิลเป็นไปอย่างเรียบง่ายสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอกแล้วก็มีการประกอบพิธีประกำช้างอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็มาจัดโต๊ะรับบริจาคเงินเลยนะ
1: เอาไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ค่ะ
0: ตามแนวทางที่คุณเนวิน
1: เปลี่ยน
0: จากการมอบของขวัญวันเกิด
1: มาเป็นการให้ร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลค่ะ
0: ช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งเนี่ยคุณเดวินใส่เสื้อของบุรีรัมย์มาถึงลานบุรีรัมย์คาสเซิลสักการะองค์พระจตุคามองค์พ่อจตุคามรามเทพ

0: เด็กๆร่วมอวยพรวันเกิดนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศวันคล้ายวันเกิดครบ68ปีของผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยเจ้าตัวก็อวยพรกลับและขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลบ้านเมืองรักษาประเทศชาติมีความมั่นคงสืบไปนี่บรรยากาศขณะที่นายกเสร็จจากจุดนี้บินไปตรวจราชการต่อที่ปราจีนบุรี
1: ค่ะช่วงตอนบ่าย
0: ปราจีนบุรีไปที่โรงพยาบาล
1: สนามของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะ
0: คืออพยพผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรท่านผู้ชมจะจำได้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงมันมี2จุดเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยท่านผู้ชม
1: ก็คือโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์กับโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ค่ะ
0: อพยพผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรและโรงพยาบาลบ้านสร้างที่ถูกน้ำท่วมท่านยกก็เข้าเยี่ยมกำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ขนส่งใหม่ปราจีนบุรีด้วยก่อนจะไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นบรรยากาศแบบนี้มีหน้าคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์กับคณะถึงมาเพราะต้องมาที่นี่ไงลำตีสาสุขถูกไหม
1: ค่ะ
2: ลูกแต่งคุยกันก็หน่อยลูก
3: เชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเกษตรไทยเสร็
0: จถึงกันนั้นเมื่อวานนี้คุณวีรุฒิการชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนแชร์ภาพข่าวที่นายกอนุทินอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็เขียนข้อความว่า
1: ขอบันทึกไว้4ตุลาคม2569น้ำท่วมหนักหลายจังหวัดในประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมครม.เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบ
0: ท่านผู้ชมจริงๆปีที่แล้วก็มีประเด็นนะ
1: ปีที่แล้วใช้เป็นช่วงน้ำท่วม
0: ตอนนั้นเนี่ยภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางกำลังเกิดอุทกภัยรุนแรง
1: ค่ะ
0: ครั้งนั้นเมื่อปีที่แล้วนักข่าวถามหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ย
1: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอะค่ะถึงข้อวิจารณ์ว่าท่านนายกอนุทินลงพื้นที่ไม่มากพอแล้วก็เลือกจะไปวันเกิดคุณเนวินที่บุรีรัมย
0: ์ตอนนั้นเนี่ยคุณณัฐพงษ์บอกเอาไว้ปีที่แล้วนะ
1: บอกนายกท่านคงมีภารกิจอย่างหลากหลายการจะไปงานวันเกิดใครก็แล้วแต่อยู่ที่วิจารณญาณของนายกด้วยเพื่อความเป็นธรรมผมทราบว่านายกคงไม่สามารถลงพื้นที่น้ำท่วมได้ครบทุกพื้นที
0: ่แต
1: ่สิ่งที่ประชาชนคาดหวังก็คือผู้บริหารประเทศลงไปรับฟังปัญหาของเขาอย่างครบถ้วนมากที่สุด
0: และฟังปัญหาอย่างเดียวก็ไม่พอต้องให้เกิดการกระ
1: ทำด้วย
0: ปีที่แล้วปีนี้ก็จังหวะช่วงเกิดอุทกภัยเหมือนกันนี่แหละท่านผู้ชมตรงให้เป็นไปจนเบื่อเลยใช่ไหม
1: นี่คุณเอวินอวยพรค่ะ
0: ขณะที่นายกผมไม่อยากข้ามไปที่ปราจีนบุรีเนี่ยท่านผู้ชมนอกจากการเยี่ยมให้กำลังใจที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีซึ่งมีทั้งผู้ป่วยผู้ช่วยจิตอาสาและท่านเข้าไปในโรงครัวด้วยนะ
1: แล้วท่านก็จับตะหลิวขึ้นมา
0: จับตะหลิวแต่คงนึกได้ไง
1: แต่ไม่ได้ผัดอะค่ะจับขึ้นมาแต่ไม่ผัด
0: แม่ครัวขนาดถามท่านนายกอนุทินว่านายกทอดไหมคะนายกตอบกลับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่าอีกก่อนจะคิวซีน่ากินมากเลยสีแบบนี้แปลว่าตั้งใจทอดกำชับกำชาเรื่องอาหารให้มีความพร้อมนะ
2: น่ากินมากเลย
4: ไข่เจียว
5: นายกทอดไหมคะ
0: เจ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
6: ของผู้ใหญ่บ้านนะคะเนี่ย
7: ทีมผู้ดับยุบชนด้วยครับ
8: สนับสนุนโดย Experience The Force Mitsubishi X-Force HEV ดีหน้า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีหน้าแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
9: ช็อตแบบนี้เรียกอ่อนแอส่วนเนี้ย Dash Media One Shot จะช็อตไหนก็ดิว Dash Media One Shot

0: ปิดโลกของงานเอ็กซ์โปแต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปจัดเต็มเฟอร์หรูๆฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: I herb you sugar free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
2: I herb you sugar free ด้วยนะ
3: ใจไม่ยอมแ
4: พ้วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
5: วันอังคาร
4: ไปไหน
6: ไป KFC ดิวผู้ผ่อนวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
7: ้ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
8: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
9: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ปากเหม็นแน่ๆ
12: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
13: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
14: พวกเรายาดมตาด้วยทอง
15: วิงเวียนศีรษะ
14: ยาดมตาด้วยทอง
16: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากว่ายาดมตราด้วยทองปิดเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
17: หิวด่วนต้องเมาคิส
18: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
19: เจ็ดนาฬิกา55นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะมาดูประเด็นเรื่องคุณรังสิมันต์โรมอภิปรายไปพาดพิงคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกระทั่งเรื่องลุกลามบานปลายคุณโรมเมื่อวานนี้ทราบว่ามีหนังสือเป็นทางการในฐานะประธานกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภานัดประชุมกรรมการวันที่7ตุลานี้ก็แปลว่าวันพุธใช่ไหม
20: วันพุธค่ะ
19: เป็นหนังสือนัดวาระพิจารณาศึกษานโยบายกฎหมายเชิงรุกและติดตามดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการเสนอสินบนเรื่องการปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์และ
20: มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
19: และ
20: ติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล
19: เชิญ10คนตั้งแต่นายกรัฐมนตรี
20: คุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอี
19: ผบตร.ผบ
20: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
19: ปปช.ปปง.กลต.รวมถึง
20: คุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีก็คือคุณไทยหยางสางค่ะ
19: นี่ฮะท่านผู้ชมคือ2รายหลังเนี่ยคือรายใหม่เลยนัดหมายเข้ามาชี้แจงท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าล่าสุดนักข่าวของเราตรวจสอบถามไปที่คุณไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์ก็ปรากฏว่าคุณไอเดียให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองของเราโดยตั้งคำถามถึงการออกหนังสือเชิญว่าได้ขอมติที่ประชุมไหมหรือใช้อำนาจประธานเรียกบุคคลภายนอกที่ไม่มีความผิดตามกฎหมายไม่มีข้อกล่าวหาเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมคุณไอเดียสุชาดาย้ำนะครับเธอระบุนะครับว่าให้คุณรองเปิดหลักฐานออกมาแล้วไปแจ้งความไปฟ้องปปช.อย่ามาใช้วาทกรรมทำให้ครอบครัวเสียหายทั้งนี้เธอระบุว่าประเด็นในข่าวซึ่งก็หมายถึงที่คุณลมไปพาดพิงว่าสามีเธออาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์กับประเด็นในหนังสือที่กำลังพิจารณาเนี่ยประเด็นมันไม่ตรงกันเธอบอกว่าก่อนจะไปประเด็นอื่น
20: กลับมาที่ประเด็นหลักฐานที่กล่าวหาว่าเป็นสแกมเมอร์ก่อนค่ะซึ่งเธอยืนยันว่าบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ระบุว่าเชิญดิฉันเข้าไปในฐานะอะไรให้สังคมเนี่ยด่าดิฉันเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนประเด็น
19: ทั้งนี้คุณสุชาดาบอกนะครับว่าทีแรกพูดสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติหนังสือกลับไปเริ่มศึกษาข้อกฎหมายและคริป

0: ตัวคาร์เดซี่แบบนี้จะให้ดิฉันไปในฐานะอะไรขอให้คุณรังสีมันเนี่ยเปิดหลักฐานที่กล่าวหามาก่อน
1: หรือไม่ก็ไปแจ้งความให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเลยถ้าไม่มีหลักฐานจะให้ดิฉันไปชี้แจงเรื่องอะไร
0: ขณะที่อีกประเด็นนึงนักข่าวก็ถามคุณสุชาดาเช่นเดียวกันประเด็นนาฬิกาซึ่งคุณรเศษนอนหนองตูมทนายความตั้งประเด็นแล้วก็โพสต์เป็นหลักฐานก็คือนาฬิกาเรือนหนึ่งเป็นโรเล็กเดโทน่าราคาประมาณสัก3.3 ล้านคุณสุชาดาเนี่ยใส่ตั้งแต่ตอนหาเสียงก่อนจะมีการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งก็ยังใส่นาฬิกาเรือนนี้ซึ่งทนายนรเศษระบุว่ามีหลักฐานว่าใส่วันไหนอย่างไรแต่ไม่ได้ยื่นนาฬิกาเรือนนี้เข้าไปในบัญชีรายการทรัพย์สินถึงจะมีนาฬิกาเรือนอื่นแต่ทำไมไม่มีเรือนนี้จะไปร้องกับปปช.วันนี้ก็คือใส่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเนี่ยจะต้องยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินไม่มีนาฬิกาเรือนนี
1: ้ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นกระทั่งประชุมสภาก็ยังใส่อยู่ทำไมไม่ยื่นขนาดที่คุณไอเดียเมื่อวานนี้บอกว่ายังไง
1: เธอบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่คุณนรเศรษฐ์จะไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบเพราะเป็นอำนาจของปปช.ทีนี้นักข่าวก็เลยถามอะค่ะว่าแล้วตกลงคุณไอเดียเนี่ยได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินนาฬิกาเรือนนี้ด้วยหรือไม
0: ่เธอระบุว่าเธอได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อของเธอ
1: เป็นการทำตามหน้าที่ส.ส.ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
0: นักข่าวถามว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นของคุณไอเดียใช่ไหม
1: เธอไม่ได้ตอบตรงๆค่ะเธอย้ำเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี
0: ้นักข่าวถามอีกว่าจะไม่เหมือนกับนาฬิกายืมเพื่อนใช่ไหม
1: เธอก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่มีชื่อเธอเป็นเจ้าของเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของปปช.ตรวจสอบ
0: 8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยา
2: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขอโทษนะฝนที่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกรักพี่คงทำไม่ได
4: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
5: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 ตอนจบ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แม่กดไปเลยไม่รู้แม
8: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
7: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
9: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
10: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
11: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
5: ตะวันลวงคืนพรุ่งนี้ 20:30 ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันลวงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
13: แล้วมาเจ

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซี

0: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
1: วันอังคาร
0: ไปไหน
2: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
3: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินเวทีนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถ
4: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับตู้ชมอ่ะสลับบรรยากาศเรื่องอุทกภัยเรื่องการเมืองมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับน้องเนเน่เนเน่รอยัลรัติการอัมลอยซึ่งไปคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์อย่างยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กลุ่มสยามพิวรรธร่วมกับพันธมิตรเอกชนจัดงาน
5: เวลคัมเนเน่รอยัลค่ะ Win the World for Thailand นะคะ
4: นี่มีการขึ้นรถแห่ในเวลาต่อมาด้วยนะครับท่านผู้ชมจัดขึ้นที่สยามพารากอนชั้น5ก่อนบรรยากาศอบอุ่นเลยมารอต้อนรับกันเนืองแน่นเป็นภาพแบบนี้ก็เริ่มจากประตูเวียนน้ำพุขับแห่ออกไปราว1ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาที่พารากอนก็จะวนเป็นวงกลมเนี่ยนะท่านผู้ชมอ้าวนี่เป็นบรรยากาศขบวนแห่ซึ่งก็ต้องบอกน่ารักไหม
5: ค่ะ
4: นี่ไงท่านผู้ชมแห่ไปตามพารากอนวิ่งไปตามถนนพระรามหนึ่งไปเลี้ยวตรงบรรทัดทองมาออกพระรามสี่แล้วก็วิ่งมาตามถนนพระรามสี่แล้วก็ตีเข้ามาตรงถนนพญาไทผ่านจุฬาแล้วก็มาวกเข้าพารากอนอีกทีหนึ่งนี่ผู้คนแบบนี้เมื่อเข้าสู่พารากอนฮอลล์เนเน่กับครอบครัวก็บอกกับสื่อสารมวลชนดีใจมากเลยทุกคนมาต้อนรับ
5: ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะน้องบอกว่าตื่นเต้นนะคะ
4: ใจฟูมากมากเลย
6: ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนมาต้อนรับหนูค่ะ
7: ทั้งไทยทั้งต่างชาติ
6: อึ้งมากๆไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็แฮปปี้มากๆเลยก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูจะได้เซฮายทุกคนค่ะ
7: ใจฟ
6: ูมากมากดีใจมากๆเลยค่ะ
7: ใช่
6: ก็โอกาสที่เราก็อึ้งมากมากเลยค่ะคือหนูไม่ได้คิดเลยแบบไม่ didn't expect ว่าแบบเฮ้ยเขาจะเรียกชื่อหนูว่าแบบหนูแชมป์เลยนี่ก็เป็นลมเลยไม่ไหวคือตอนแรกอ่ะหนูซ้อมท่ามาแล้วด้วยแบบท่าแบบเย้อะไรอย่างงี้แบบท่าง่ายๆแต่พอประกาศปุ๊บไม่รู้หนูทำอะไรหนูเป็นลมไปเลย
7: ใช่
6: คือหนูอะมั่นใจแค่ว่าการโชว์จะออกมาให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละไม่ได้คิดว่าจะเป็นแชมป์ไม่คิดเลยแค่หนูแค่คิดว่าแบบเอ้ยการเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบเนี้ยเราต้องทำให้เต็มที่เรามั่นใจ 100% เลยใช่ค่ะหนูคิดแต่เปอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไม่ได้คิดเป็นแชมป์ก็วางแผนเรียบร้อยว่าแบบจะทำเพลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพื่อความฝันของหนูคืออยากโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตแล้วโชว์เพลงของหนูให้ทุกคนอินจอยฟังอะไรดีใช่ภูมิใจในตัวเองที่คือหนูอยากจะขอบคุณตอนที่หนูเด็กมากแบบ 7-8 ขวบนี่แหละค่ะอยากจะขอบคุณช่วงนั้นว่าแบบขอบคุณที่พาหนูไปสู่อนาคตที่เป็นจริงเลย
7: ตอนนี้หนูกลายเป็นลูกสาวแห่งชาตินะ
6: เอาจริงๆคำว่าลูกสาวแห่งชาตินี่ก
8: ็
6: มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์หนูแล้วก็เรียกหนูเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยอันนี้ใช่
9: มันเริ่มชิวคำดังเรียกกันเริ่มชินไหมครับ
6: ไม่ชินค่ะหนูยังนึกกับตัวเองอยู่พูดกับตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยเรายังไม่ดังทีนะเฮ้ยเรายังไม่ดังทีเลยอยากจะบอกทุกคนเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันของเราเป็นจริงในนี้ก็แค่ซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นตัวเองแล้วก็แบบ don't give up just keep doing what you're doing อะไรนี้เองดีเลยในนี้อะไรแน่มากเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเพลงที่หนูชอบมากๆแล้วก็ทำให้หนูนึกถึงช่วงเด็กๆที่หนูเพิ่งเริ่มต้น beginning แล้วมาถึงความฝันเป็นจริงอะไรนี้แล้วพอฟังพวกหนูก็น้ำตาไหลนิดนึงใช่เพราะทำความฝันเป็นจริงแล้วก็อีกอย่างหนูไปขณะหนูไปโรงเรียนแล้วขึ้นห้อง29เพื่อนเปิดเพลงเนเน่นายเน่มากกว่าสุดยอดเลยค่ะใช่
4: ท่านผู้ชมเพลงนี้ก็โด่งดังในโซเชียลแหละ

0: แล้วก็มีทั้งสองมุมต้องเนี่ยบอกได้ยินปุ๊บน้ำตาไหลเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วไปที่โรงเรียนก็มีแต่คนร้องเพลงนี้จะพูดว่ายังไงนะเปิดว่ายังไงนะ
1: เนเน่ไหนแน่มาก
2: อ๋อฟังเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: พี่แอดคาราบาวผมเนี่ยโพสต์ข้อความบอกนะครับว่าตอนนี้กระแสเพลงเน่เน่นายแน่มากได้มาแรงจริงๆผมก็ไม่รู้เพราะอะไรทั้งนี้ดายแอดก็บอกแต่ว่าผมว่าสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ยอมรับความเห็นต่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เจ้าตัวบอกที่มาที่ไปว่าเมื่อ4กันยาเนี่ยตู้เย็นซ้อมเพลงกับตู้เย็น
1: ค่ะผมซ้อมเพลงกับตู้เย็นแล้วก็มีแผ่นกระดาษเนื้อเพลงเน่ๆนายแน่มากมันเป็นแบบร่างที่ผมตั้งใจแต่งขึ้นมาแล้วก็ใช้เมาส์ออแกนโซโล่ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าขณะวิ่งออกกำลังสมองคิดว่าทำไมไม่ชวนใครมาร้องเพลงเหมือนชีวิตสัมพันธ์ของจำได้ไห
1: ม
0: ชีวิตสัมพันธ์
1: ที่ผมกับพี่ป้อมอัศนีเคยทำ
0: นึกถึงเสกโลโซนึกถึงปานธนพรนึกถึงโป่งนึกถึงพระพลนึกถึงเท่ตอนแรกกะจะทำสามเวอร์ชันเลย
1: ก็คือร้องกับปานร้องกับเสกแล้วก็ร้องกับพี่น้องมิตรสหายทั้งหลาย
0: ก็ปรากฏว่ามันมีแค่2เวอร์ชันกับเสกมันไม่ได้เพราะงานเขาเยอะนี่ฮะตรงเดี๋ยวก็จะมีเวอร์ชันที่ร้องกับนักร้องและนักกีตาร์หลายคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แบบชีวิตสัมพันธ์น่ะ
1: ค่ะ
0: 8นาฬิกา12นาทีฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่ของน้องเน่ๆสักหน่อยท่านผู้ชมความสำเร็จในวันนี้คนอยู่เบื้องหลังนี่สำคัญที่สุดนะ
2: พูดมากคือไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเพรา
3: ะ
2: รู้สึกตื้นตันใจมาก
3: ดีใจมาก
4: ภูมิใจในตัวลูกคนนี้ขนาดไหน
3: มันเป็นสิ่งที่แบบมาจะกันแล้วทำให้แม่แบบมันช็อกไปเลยอ่ะ
2: ก็เป็นห่วงคือเป็นห่วงทั้งสองอย่างทุกอย่างนะครับถ้าไม่มีใครเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยพ่อเองก็ยังรับจากภาพแบบนี้ไม่ไหวเพราะมันเร็วเกินไปก็คือเหมือนมันก็เหมือนกับที่ว่าทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องเอาเวลาส่วนตัวของเรามาให้เขาให้คือให้มันเยอะให้คือเหมือนกับว่าทุ่มกับเขาให้เต็มที่เพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้เขาไปแบบนั้นเราต้องสละทุกอย่างเพื่อที่จะมาดูแลเขาให้กำลังใจเขาคือการได้ยืนอยู่ข้างเขาในตอนที่เขาทำความฝันมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะสมบูรณ์ได้
5: ครอบครัวแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะความสำเร็จที่เขาทำ
2: มันเยอะมากครับเยอะมากครับเยอะจนว่าบอกไม่ถูกบางทีเราก็ยังคิดว่าเหมือนกับว่าทำให้ครอบครัวเราแยกห่างกันนั่นเองคนลูกเรามีชื่อเสียงมันเหมือนกับว่าการเข้าถึงการสนุกสนานใน

0: กลัวมันจะขาดไปอันนี้คือความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่หรอกแต่จริงๆมันไม่ใช
1: ่14นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับIs that good?

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: Close up shot
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
4: ผมเป็นทหารภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
5: ทุกคนยกมือขึ้น
6: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
7: ทุกคนอยู่ในความสงบ
8: มินทดา
9: องศา
8: พี่ชาติข้าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
10: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
11: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
12: คาเซ
13: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
14: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
17: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
18: สนับสนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อตัวตึงถึงไวเคลมเร็วถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็วเลือกธนชาติประกันภัย
19: แปดนาฬิกา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับยังต้องติดตามสถานการณ์โลกอย่างต่อเนื่องการโจมตีก็ยังไม่หยุดเลยล่าสุดกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งใกล้ชิดกับอิหร่านก็ยิงเข้าใส่ซาอุดีอารามโกบริษัทพลังงานในเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียตอบโต้หลังโดนยิงใส่โรงงานท่านผู้ชมฮะซึ่งกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอย่างที่บอกไปได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีและส่งโดนโจมตีสถานที่ของบริษัทซาอุดีอารามโกในกรุงริยัตและเมืองโคเรช
20: อ้างว่าการโจมตีนี้ทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการตอบโต้สิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธรวมทั้งหมด50ครั้ง
19: นี่
20: โดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียในเยเมนค่ะ
19: นี่ขณะเดียวกันก็มีเรือที่ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุดอยู่ไม่หยุดเหมือนกันท่านผู้ชมะโดยสวนปฏิการทางการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรรายงานว่าม
20: ีเรืออย่างน้อย2ลำถูกโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในหน้าน้ำใกล้กับโอมานและอิหร่านค่ะ
19: นี่ฮะขณะที่อิหร่านย้ำจุดยืนเดิมว่าจะไม่มีวันเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
20: จนกว่าเงื่อนไขในการยุติสงครามกับสหรัฐจะได้รับการตอบสนอง
19: นี่คือมันมีผลกระทบต่อปากท้องราคาน้ำมันตามกันดูนะครับทุกผู้ชมขณะที่ยังมีประเด็นร้อนทางการเมืองหลังจากคุณสุภชัยใจสมุทรได้เปิดเผยว่าเสนอร่างกฎหมาย4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกรณีเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสสสไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ปรากฏว่าไฮไลท์จะอยู่ที่ไทย PBS กับสสสถูกไหมก็คือมันมีกลไกปัจจุบันตามกฎหมายก็คือเก็บเงินจากภาษีสรรพสามิตสุรากับยาสูบหรือบุหรี่และส่งตรงไปที่องค์กรเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็นสสสไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาของชาติก็ปรากฏว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านเอาเรียกกันตรงๆอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรน้องไบรท
20: ์ค่ะ
19: คุณสุภชัยใจสมุทรเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ตั้งคำถามถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินสนับสนุนของไทย PBS ระบุว่าถามชัดๆว่า
20: ไทย PBS จะสูญเสียความเป็นอิสระตรงไหนการเปลี่ยนจากเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีคือการเปลี่ยนที่มาของเงินไม่ใช่การให้อำนาจรัฐบาลสั่งว่าไทย PBS ต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิจารณ์ใครได้หรือไม่ได
19: ้แล้วยกไปถึงศาลยุติธรรมเลยนะ
20: บอกศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไร
19: ความอิสระต้องคุ้มครองด้วยกฎหมายและโครงสร้างการบริหาร
20: ไม่ใช่วัดจากว่าเงินเข้าบัญชีองค์กรผ่านช่องทางใด
19: ถ้ากังวลว่าการจัดงบประมาณจะถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันแทรกแซงสื่อ
20: ก็ออกแบบหลักประกันทางกฎหมายป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้
19: เพราะ
20: การตรวจสอบเงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
19: ขนาดที่ดูเดือดกว่าคนว่างเห็นจะเป็นโฆษกรัฐบาลท่านผู้ชม
20: คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษค่ะ
19: โอ้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโพสต์รัวๆไม่หยุดเลยเนี่ยน้องไบร
20: ท์เนี่ยผ่าน Facebook ส่วนตัว
19: ตั้งแต่ประเด็นที่ไปแชร์โพสต์ของคุณหมอนิติเวชท่านหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
20: ค่ะ
19: ซึ่งตั้งประเด็นเกี่ยวกับกรณีการเอาภาษีบาปซึ่งหมายถึงสุรากับบุหรี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อนี้ในทำนองว่ากลุ่มคนขายเหล้าขายบุหรี่จะได้ประโยชน์ก็ปรากฏว่าโฆษกรัฐบาลออกมาแบบดุเดือดทีเดียวโดยระบุยังไงระบุเลยนะครับท่านผู้ชมว่าโกหกหลังจากถูกหาว่าไม่ส่งเงินภาษีสัมภาระที่สสสไทยพีบีเอสทำบริษัทเหล้าบุหรี่ได้ประโยชน์บอกเป็นการบิดเบือนข้อมูลไม่ได้หวังปกป้องสุขภาพประชาชน
20: แต่หวังจะปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มที่เกาะกินมากว่า20ปีแบบที่เขาเรียกว่ามาเฟียสาธารณสุขหรือไม
19: ่โอ้ขอสกรัฐบาลเนี่ยโอ้โหมารัวๆเลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่สสสประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในคุยนอกจอพรรคการเมืองที่ออกมาแสดงความเห็นคือพรรคประชาธิปัตย
20: ์โดยคุณกรณ์จาติกวณิชค่ะ
19: ก็บอกนะครับว่าก็ยังไงใช้คำว่าอะไร
20: คือคุณกรบอกว่าต้องทบทวนเรื่องการจัดสรรภาษีสรรพสามิตจากเหล้าและบุหรี่ที่ไปให้4กองทุนใหญ่ครับเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วความคุ้มค่ามันต้องโปร่งใสค่ะ
19: นี่ครับท่านผู้ชมก็ยอมรับนะครับว่าต้องมีการทบทวน
20: ค่ะ
19: คือระบบปกติปัจจุบันเนี่ยเป็นกรณีที่ได้ภาษีเท่าไหร่คิดกี่เปอร์เซ็นต
20: ์
19: สรรพสามิตเหล้าบุหรี่ส่งตรงไปเลย
20: ค่ะ
19: แต่ละปีอย่างไทยพีบีเอสสสสก็จะมารายงานกับสภาแต่พรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยเนี่ยเสนอว่าภาษีจำนวนนี้เนี่ยเก็บเข้าคลัง
20: ค่ะ
19: แล้วไปจัดสรรงบประมาณไปให้เพื่อจะได้มีการตรวจสอบ
20: ค่ะ
19: ผ่านกลไกของสภาอ่ะมันก็เป็นประเด็นโต้แย้งกันอยู่ค่อนข้างจะดุเดือดเดี๋ยวยกไปไว้ในกรรมการข่าวคุยนอกจอนะครับตู้ชมเพราะยังมีประเด็นอื่นผมไม่อยากจะข้ามที่ปราจีนบุรีอยากให้ไปดูภาพที่บ้านสร้างเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปคือน้ำมันเต็มไปหมดถึงขนาดที่จราจรเขาออกมารายงานเนี่ยลักษณะคือบ้านสร้างสพบ้านสร้างปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำทางนี้ก็ท่วมทางนี้ก็ไปไม่ได้ทางนี้ก็ไปไม่ได้ทางนี้ก็ไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางไหน
9: แยกบ้านสร้างนะครับหรือเรียกชื่อนึงครับแยกบางกุ้งนะครับข้างหน้านะครับตรงไปนะครับเป็นถนน3481นะครับมุ่งหน้าปราจีนบุรีนะครับน้ำมีปริมาณสูงนะครับรถบรรทุกหรือรถเล็กรถทุกชนิดนะครับไม่สามารถผ่านได้นะครับแล้วก็แยกข้างหน้านะครับเป็นแยกปจ5050นะครับรถ10ล้อไม่สามารถผ่านได้
19: เห็นภาพท่านก็ชี้ไปแยกนี้ไปไม่ได้แยกนี้ไปไม่ได้แยกนี้ไปไม่ได้แยกนี้ไปไม่ได้สรุปไปไหนไม่ได้เลย
20: ค
19: ่
20: ะ
19: พอทั่วมาทั้งอำเภอเลยท่านผู้ชมต่อมาตำรวจบ้านสร้างออกมาขอความช่วยเหลือบรรดารถสิบล้อรถบรรทุกสูงร่วมสนับสนุนหน่อยเถอะ
20: ขอ
19: รับส่ง

0: ประชาชนเข้าออกพื้นที่หลังถนนสายหลักถูกน้ำท่วมตัดขาดแล้วทั้งหมดและชาวบ้านในขณะนี้
1: คือเสบียงกับน้ำดื่มเริ่มขาดแคลนนะคะโดยตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยจัดระเบียบแล้วไปหาบริหารคิววิ่งรถให้ทั้งหมดนะคะ
0: นี่ท่านผู้ชมคือขอความช่วยเหลือเลยขอประสานพี่ๆรถสิบล้อรถยกสูง
1: เข้ามาร่วมสนับสนุนรับส่งประชาชนค่ะ
0: เพราะการสัญจรทางบกของบ้านสร้างถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง
1: ประชาชนเข้าออกไม่ได้เสบียงอาหารและน้ำดื่มเริ่มขาดแคลน
0: นี่ฮะคืออันนี้เหมือนตัดขาดอย่างสิ้นเชิงอย่างที่บอกขนาดที่ในตัวเมืองปราจีนบุรีเหมือนน้ำลดก็ยังหนักอยู่นะไม่ใช่ไม่หนักตัวปราจีนเนี่ยเกษตรกรยังมีภาพต้องย้ายหมู190ตัวทำคอกชั่วคราวริมถนนไม่แต่เฉพาะมนุษย์นะที่ต้องมาสายริมถนนเนี่ยน้องใบ
1: เนี่ยค่ะทั้งวัวควายทั้งหมูเนี่ยค่ะ
0: นี่ไงขนาดที่บ่อปลาที่ปราจีนบุรีบ้านสร้างเนี่ยเป็นแหล่งเลี้ยงปลาเป็นบ่อนี้เยอะมาก
2: แปลงสุดท้ายของ
0: บางรายเนี่ยบอกหมดแล้วหมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว
2: ปีนี้หนักจริงๆหมดแล้วค่ะ200ไร่ของหมวยหมดแล้วค่ะ
0: ส่วนคนปราจีนบุรีสีหมาพอดเมื่อวานนี้อาสากู้ภัยลุยน้ำช่วยผู้ป่วยติดเตียงชื่อคุณชลออายุ80ปีอ่อนแรงชีพจรอ่อนรีบนำขึ้นเรือออกจากพื้นที่ฝ่ากิ่งไม้กับสิ่งกีดขวางสุดท้ายระหว่างเคลื่อนย้ายชีพจรอ่อนลงเร่งนำขึ้นฝั่งประมาณ20นาทีประสานกู้ชีพโรงพยาบาลสีมาพูดมาตรวจสอบปรากฏว่า
1: ไม่มีชีพจรค่ะช่วยกันทำ CPR แต่ว่าสุดท้ายคุณลุงเสียชีวิตนะคะ
0: นี่คืออีกหนึ่งผู้เสียชีวิตในอุทกภัยลูกชายบอกก่อนหน้านี้ยังไม่เคลื่อนย้ายเพราะน้ำยังไม่สูงมากแต่เมื่อวันเกิดเหตุพ่อเหนื่อยมาก
1: ก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: และท่านเสียชีวิตในอุทกภัยระวังอยู่ในเรือนี่แหละขนาดที่ยังมีภาพใหญ่ๆของอุทกภัยท่านผู้ชมฮะอย่างเช่นชาเชิงเซาพื้นที่ปลายน้ำของโซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีจะลงฉะเชิงเทราสถานการณ์ก็หนักนะครับท่านผู้ชมส่วนจันทบุรีเดี๋ยวเก็บตกกันเพิ่มเติมอีกที่นั่นน้ำตาชาวสวนทุเรียนตกลงยืนตายมากกว่า 20,000 ไร่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหว่าจะปลูกให้มันออกลูกจริงๆจะขายได้เนี่ยต้อง7ปี
1: ใช่ค่ะ
0: 5ปีเด็กแค่ออกไม่กี่ลูก
1: ค่ะ
0: พังยับและเราลาไปด้วยที่ทิ้งท้ายที่เปิดรายการเอาไว้นั่นแหละบ้านเราเมื่อวานลูกเห็บตกในกทม.อีกสายไหม
1: สายไหม
0: ไปดูโคตรลูกเห็บกันนะผู้ชม
1: ที่ปารากวัยค่ะเป็นพายุลูกเห็บยักษ์ถล่มเมืองนะคะเมืองหลวงของปารากวัยค่ะ
0: เหมือนลูกกาบาดไหม
1: ลูกใหญ่ๆอย่างนี้บางพื้นบางก้อนบางพื้นที่นี่คือใหญ่มากกว่าลูกเทนนิสนะคะโดนรถนี่คือกระจกแตกตัวถังรถบุบนะคะหลังคาบ้านเป็นรูค่ะ
0: โอ้โหพ่อลูกเห็บอะไหนดูภาพเต็มๆสิ นี่ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงสิตื่นตาตื่นใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอะไรเนี่ยถ้ามาเกิดบ้านเราเนี่ยโคตรลูกเห็บสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: The Lift อัศจรรย์ความรู
1: ้ช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ AI มาช่วยทำงานให้เรามากมายไม่ว่าจะเป็นหูที่ช่วยเราฟังการประชุมแล้วสรุปการ

0: ประชุมมาให้เราหรือจะเป็นปากที่ลงเสียงภาค AI ในคลิปหรือวิดีโอแล้วตอนนี้มี AI ที่ช่วยเป็นปากให้เราแล้วหรือยังครับ
1: มีค่ะคุณป๊อปอย่างในปัจจุบันนี้ที่การทิ้งขยะไม่ได้ถูกแยกให้ถูกประเภทตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นจากป้ายที่ไม่ชัดและการไม่มีคำแนะนำณจุดทิ้งทำให้เกิดความผิดพลาดในการจำแนกขยะให้ถูกต้องแต่ในตอนนี้เรามี AI มาทำหน้าที่เป็นตาให้เราอย่าง West Vision AI ที่ช่วยดูและวิเคราะห์วัสดุเหลือใช้จากภาพนิ่งหรือวิดีโอแบบเรียลไทม์แต่จะเป็นอย่างไรนั้นลองตามคุณป๊อปไปในช่วงป๊อปลิสต์ได้เลยค่ะ
0: เปลี่ยนการทิ้งขยะให้เป็นประสบการณ์กับผู้ช่วย AI ที่เข้าใจง่ายอย่าง Ecolift Waste Vision AI for Nextopia โดยธนาคารกสิกรไทยร่วมสร้างสรรค์คุณภาพการทิ้งขยะณชั้น5สยามพารากอนผ่านประสบการณ์ใช้งานจาก Vision AI หรือตาของ AI ใน4ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. ยืนหน้าถังเพื่อให้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวและเข้าสู่โหมดพร้อมสแกน 2. แสดงขยะด้วยการถือขยะให้อยู่ในกรอบบนหน้าจอ 3. AI วิเคราะห์ด้วยระบบจำแนกประเภทแบบเรียลไทม์และ 4. ทำตามคำแนะนำผ่านหน้าจอและเสียงบอกถังที่ถูกต้อง
2: กรุณาคือลงถังที่เหมาะก่อนทิ้ง
0: เปลี่ยนประสบการณ์เป็นการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจว่าควรทิ้งที่ไหนและมาร่วมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนให้กับโลกสีเขียวของเรากันนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยครับ
1: ช่วงที่2สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน
0: คุณผู้ชมครับหนึ่งในการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้วยการปฏิบัติจริงนะครับอย่างการเรียนรู้จากการเพาะพันธุ์พืชที่เป็นเหมือนการเพาะพันธุ์ปัญญาที่โรงเรียนไตรบึงวิทยาคมครับ
1: ใช่ค่ะคุณป๊อปเพราะที่นี่มีกลุ่มเยาวชนรักถิ่นโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมจังหวัดศรีสะเกษที่เป็นต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับบริบทท้องถิ่นอย่างเป็นระบบโดยมีผลงานเด่นคือการศึกษาเครือตดหมาซึ่งเป็นพืชสมุนไพรในกลุ่มไม้เถาขนาดเล็กที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยได้ศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพด้านชนิดพันธุ์ของเครือตดหมาในพื้นที่ต่างในด้านอาชีพกลุ่มเยาวชนยังได้ส่งเสริมการทำเกษตรผ่านการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยปลูกต้นไม้เพื่อสร้างทักษะอาชีพและแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกลุ่มเยาวชนได้พัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถังขยะรักโรงเรียนทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนจากการมีความรู้และการปฏิบัติได้ในโรงเรียนไปสู่การนำความรู้ไปใช้จริงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทกลุ่มเยาวชนซึ่งคุณป๊อปและคุณผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.greengroveinstitute.com นะคะ
0: ครับกลุ่มเยาวชนรักถิ่นโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมถือเป็นตัวอย่างการใช้ต้นทุนในพื้นที่อย่างรู้คุณค่าควบคู่ไปกับการคิดและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จนนำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพในชีวิตจริงครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและ The List อัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ

0: จะพาน้องๆพาหลานๆโดยเฉพาะหลานเลสซิ่งเนี่ยไปเที่ยวสวนกล้วย
1: แล้วเขาจะแยกออกไหมว่าไหนต้นกล้วยไหนคุณย่าต
2: ้
1: นกล้วยอะไรล่ะคะ
0: อุ้ยกล้วยตานีปลายอุ้ยไม่ได้พูดกล้วยปกติทั่วไปที่เรากินกันนี่แหละลูก
1: แล้วน้ำบูจะพาไปกินหม้อไฟดีกว่า
0: ไปสวนกล้วยแล้วหิวแล้วออกมากินหม้อไฟได้อยู
3: ่ส่วนทางนี้คือไม่สามารถ move on จากขนมอบได้ก็เลยจะพาไปกินขนมอบซึ่งร้านเนี้ยพรีเมียมทั้งร้าน
0: แต่ก่อนอื่นไปสวนกล้วยก่อนไปกินข้าวในสวนกล้วยเขามีข้าวไข่ข้นแซลมอนซอสต้มยำแล้วก็ข้าวผัดน้ำพริกกากหมูเบคอนโอ้ยแน่นอนไปสวนกล้วยมันต้องมีเมนูกล้วยเช่นกล้วยบดชีอัญชันแต่เป็นเค้กนะเป็นตัวตึงเลยร้านนี้ร้านสวนกล้วยโฮมคาเฟ่ค่ะ
4: ตอนที่อยากจะเปิดร้านครับผมนึกถึงชีวิตในวัยเด็กตอนที่ไปบ้านยายแล้วทำกับข้าวกินกันที่บ้านไปเด็ดใบกะเพราในสวนไปเด็ดผักมากินครับแล้วผมก็คิดว่าในกรุงเทพอ่ะมันคงจะหาอะไรแบบนี้ยากแล้วคนก็คงอยากกลับบ้านกันชื่อร้านมาจากลูกค้าครับเวลาใครมาที่นี่ก็จะต้องเรียกว่าสวนกล้วยถามกันไปไหนหรอไปสวนกล้วยสวนกล้วยอ่อนนุช40
0: เป็นโฮมคาเฟ่เล็กๆในสวนกล้วยย่านอ่อนนุชนะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งร้านลับบรรยากาศเงียบสงบอยู่ท่ามกลางสวนกล้วยสวนมะพร้าวผักสวนครัวรวมถึงเป็นแปลงผักสลัดออร์แกนิกที่ทางร้านเนี่ยเขานำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงเมนูในสไตล์โฮมคุกด้วยในเขาปลูกผักแล้วเนี่ยเป็นผักออร์แกนิกเนี่ยเขาต้องมีสลัดผักแน่นอนนะคะเป็นผักสลัดออร์แกนิกที่เขาเก็บจากสวนแล้วน้ำสลัดครีมของเขาก็ดีมากเลยถ้าจะกินข้าวก็มีข้าวผัดน้ำพริกกากหมูเบคอนไข่ดาวกินคู่กับน้ำพริกกากหมูเบคอน wow. เมนูนี้หมิวบอกว่าอร่อยมาก
3: เชื่อจ้ะ
0: หรือจะเป็นดูฮะหรือจะเป็นข้าวไข่ข้นแซลมอนซอสต้มยำ wow. ปลาแซลมอนชิ้นโตในซอสต้มยำเข้มข้นเลยเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยแล้วก็ไข่ข้นแบบนี้เนี่ยนะน่ากิน ข้าวปลาดอลลี่ราดซอสมะขามแล้วก็ยังมีสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนด้วยส่วนเบเกอรี่เขาเป็นแบบโฮมเมดค่ะทำเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กกล้วยบดชีอัญชันนี่ไงเป็นซิกเนเจอร์เค้กที่ต้องลองเลยนะคะใช้กล้วยน้ำว้าสุกใบเตยอัญชันที่มาจากสวนแล้วด้านล่างนะเขาจะเป็นเลเยอร์ซอสมะพร้าวด้านบนเป็นซอสกล้วยบดชีเลมอนชีสเค้กเนื้อนุ่มรสชาติหวานกำลังดีหมดเลยครอฟเฟิลก็จะใช้เนยสดแท้ด้านนอกกรอบเนื้อด้านในนุ่มหนึบส่วนเครื่องดื่มค่ะจะเป็นอัญชันมะนาวน้ำผึ้งลาเต้เย็นมัทฉะส้มและน้ำมะพร้าวสดจากสวนเลยร้านนี้อยู่ในซอยอ่อนนุช40ร้านเขาอยู่เกือบท้ายซอยเข้าไปอยู่ซ้ายมือเปิด 8:30 นถึง 4:30 นหยุดทุกวันพุธนะจ๊ะอ่อนนุช40นะอย่าลืม
2: จริงนะบูมอยากไปแซ่บซีดกับหม้อไฟนะบูมแล้ว
1: โอ้โหอย่าโอเคไปได้เลยถ้าอยากไปแล้วนะบูมก็จะพาไปแซ่บซีดแน่นอนอร่อยแสงออกปากใครที่ชอบแบบความเผ็ดความต้มยำความนัวคือคุณต้องไปลองโดยเฉพาะหม้อไฟสองสหาย
0: สองสหายด้วย
1: หรือว่าจะแบบแซ่บซีดเป็นแบบทะเลซีดอย่างงี้คุณทะเลเดือดปุดๆๆๆๆโหฮอตกว่าพวกเราก็หม้อไฟเขาแหละร้านเจเจหม้อไฟค่ะ
5: ไปกันเลยครับถ้าเราจะขายของขายอาหารเนี่ยเราอยากขายอะไรมันก็ต้องเริ่มต้นจากเราชอบก่อนก็เลยเป็นเราชอบมาม่าหม้อไฟทำให้ลูกให้ครอบครัวกินแบบไหนเราใส่ให้ลูกค้าจัดเต็มแบบนั้นเลยที่ราคาก็คือ2สหายนะคะจะมีหมูกรอบหมูเด้งไข่ออนเซนนะคะทะเลซีดนะคะ2หม้อนี้ราคา89บาทถ้าคิดถึงหม้อไฟอยากได้แซ่บจี๊ดจ๊าดถึงเครื่องต้มยำแบบไทยๆคิดถึงเจเจ้หม้อไฟนะคะ
1: น่ากินมากคุณย่าร้านต้มยำหม้อไฟนะคะเปิดมาประมาณ6เดือนแล้วโดยทางร้านเน้นเสิร์ฟเมนูต้มยำหม้อไฟที่ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดเต็มนะคะเครื่องแน่นมากล้นหม้อเลยคุณย่า
0: หม้อใหญ่ด้วยดูดิ
1: ใช่และอิ่มจุใจในราคาเริ่มต้นสุดคุ้มเพียงแค่89บาทเท่านั้นจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยความอร่อยคือพวกหม้อไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องน้ำซุปนะท็อปปิ้งก็มีหลากหลายให้เลือกฟินมากมายหม้อไฟสองสหายเฮ้ย
0: น่ากินมาก
1: ย่า89บาท
0: ใช่แล้วใส่แบบเครื่องเยอะมาก
1: 89บาทต้มยำน้ำข้นรสเด็ดเข้าไปกรอบหมูเด้งชิ้นโตไข่ออนเซนเยิ้มๆและหมูกรอบก็ทอดเองทะเลค่ะยกมาทั้งซีฟู้ดเลยหม้อไฟทะเลซีดนะคะกุ้งหมึกหอยปลากระพงลูกชิ้นปลาหมึกและไข่ออนเซนหม้อไฟทะเลเดือดเมนูหม้อไฟไซส์ยักษ์นะคะความฟินระดับแบบที่เรียกว่ายกมาอันนี้เมื่อกี้เป็นทะเลอันนี้เป็นมหาสมุทรโอเชียนเลยแล้วออนท็อปด้วยแหละน้องหมูกรอบค่ะแล้วก็มีหมูเด้งแบบล้นทะลักกินได้3คนนะและก็ยังมีนะคะชีสล้นโซลเปลี่ยนฟิลค่ะเกาหลีเขาชอบกินอะไรที่มันแบบออนท็อปชีสไงแล้วเขาจะทำเป็นบะหมี่

0: ึ่งสำเร็จรูปรสเข้มข้นของเกาหลีนะคะ
1: wow.
0: โปะชีสเยิ้มๆท็อปไข่กุ้งแล้วก็มีไส้กรอกมีไข่ออนเซนนะคะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา 11:00 นถึง 3:00 นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะอยู่พระราม4คลองเตยตรงข้ามเดอะปาร์คนี่เองเจ๋งมากไป
2: แซ่บซีดจริงหรือเปล่าคะพี่ท
3: ิพย์แซ่บจริงๆเข้มข้นมาก
1: ไปดีกว่าเราไปกันสามคนเลยแม่ไม่รู้หรอกเลยปะ
2: ไปกันครับไปกัน
0: ไปไหนอ่ะ
4: เราชวนกัน
3: ไปกิน
0: เออไป
5: แน่ใจหรอเพราะอีกที่หนึ่งแม่จะพาไปกินผัดไทยนะเลด
0: ของโปรดนะไปเจอ
5: แน่ใจหรอ
4: เบรกแล้วกลับมาน
5: ี่ไงเห็นไหมล่ะ
0: เออ
5: เดี๋ยวจะพาไปกินผัดไทยสำหรับคนที่ชอบหอยทอดผัดไทยมาทางนี้เลยค่ะร้านนี้อร่อยแบบครบรสด้วยน้ำซอสที่ทำจากน้ำมะขามเปียกแท้ผสมกับน้ำตาลโตนดแท้
3: นี
5: ่มันจะพลาดได้ยังไงร้านผัดไทยอาซอค่ะ
6: ผัดไทยของเรานี่จะเป็นน้ำซอสเราทำเองทำใหม่สดทุกวันนะครับส่วนผสมของเป็นน้ำมะขามน้ำตาลโตนดแล้วก็หอมเจียวครับผมเส้นยังใช้เป็นเส้นจันทร์ครับจะเป็นผัดไทยแบบจานยักษ์ครับผัดไทยวายๆนะครับจะมีส่วนผสมของมีใส่พวกหมึกทอดหอยนิวซีแลนด์ปูนิ่มแล้วก็กุ้งครับแม่น้ำครับเข้ามาชิมมาแวะได้นะครับเพราะมีเมนูหลากหลายครับทำเองทุกอย่างใหม่สดทุกวันครับผม
5: เปิดมาเกือบ2ปีค่ะเจ้าของร้านที่เป็นสะใภ้ครอบครัวคนจีนจึงนำคำว่าอาซอมาเป็นว่าผัดไทยอาซอมาเป็นชื่อร้านนะคะความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองที่ร้านเน้นเมนูผัดไทยหอยทอดกระทะร้อนน้ำซอสผัดไทยสูตรโฮมเมดที่เคี่ยวเองทั้งหมดโดยเลือกใช้น้ำมะขามเปียกแท้ผสมกับน้ำตาลโตนดมันจะได้รสชาติที่เปรี้ยวหวานเค็มกลมกล่อมสุดๆผัดไทยวายเฮ้ยคืออะไรเป็นผัดไทยซีฟู้ดจานยักษ์รวมมิตรทะเลสดๆมีทั้งกุ้งหมึกเครื่องแน่นจัดเต็มเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีอร่อยแบบไม่ต้องปรุงนี่ไงส่วนอันนี้คือหอยทอดรวมทะเลทอดคือเป็นหอยทอดที่รวมทะเลไปอีกแป้งของเขาจะบางกรอบนอกนุ่มในนะคะไม่อมน้ำมันแล้วก็ยกทับทะเลสดๆทอดร้อนๆเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดส่วนอันนี้ขนมจีนน้ำยาค่ะเป็นน้ำยารสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงเครื่องแกงหอมมันกระที่เสิร์ฟคู่กับผักสดและนี่คือขนมผักกาดเป็นเมนูโบราณหาทานยากแป้งนุ่มหนึบไฟแรงหอมกลิ่นคั่วกระทะราดซอสสูตรของทางร้านฉ่ำๆเป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดหรือจะเป็นขนมดาวล้อมเดือนเป็นขนมหวานซิกเนเจอร์สไตล์บัวลอยค่ะเป็นแป้งหนุ่มเหนียวนุ่มหวานกำลังดีร้านของเขาเนี่ยเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มอยู่ที่ตลาดฐานเพชรนนท์ตรงถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนั่นเองนะคะ
4: โหเห็นแล้วหิว
5: ผัดไทยอาซออ
0: ยากกินดาวล้อมเดือน
4: อะบุรีเหรออุ๊ยเดี๋ยววันนี้ไปกินดีกว่า
5: จริงแล้วที่เกริ่นไว้ว่าอุ๊ยเรายังมูฟออนไม่ได้พวกขนมขนมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเบรกหน้าจะพาไปกินนะคะเป็นขนมอบร้านนึงพรีเมียมทั้งร้านเฮ้ยพรีเมียมขนาดไหนแล้วมีเมนูอะไรบ้าง
0: โอ้งั้นบูมพาไปกินด้วยพาไปกินขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมบีโกมอยยาลอหัวล้านอาปอ
4: แต่ละเมน
0: ูแต่ละเมนูไม่รู้จักเลยทุกคนกูไม่รู้จักเลย
5: ไม่เป็นไรลูกเราไม่ต้องอมยิ้มเรายิ้มได้เลย ขนมอันแรกคือลูกหันมาแล้วอมยิ้ม
4: ยิ้มลูกหนู
0: เอาเป็นว่าช่วงหน้าจะพาไปกินขนมที่ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
4: ขนมหัวล้านอย่างเงี้ยเน
0: า
4: ะ
0: ไม่รู้อาโป้ง
4: อาโป้ง
0: ยาล้อ
4: คุณ
0: เออคุณย่ายังไม่รู้จักเลย
4: เดี๋ยวมาดูแล้วกัน
7: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
10: อย่างเทพไทย
9: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: เดี๋ยวไปเลย
15: ไซเลนเสียพี
14: ่เบนโต
16: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
17: ปากเหม็นแน
18: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
19: สวยแบ

0: าหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
1: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
0: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ช็อปสนั่น
3: ก่อนวันดับเบิ้ลเดท
4: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ครบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา4ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
2: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: อ๋อ
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเ
12: ก้เล็กตัวซอย
13: 300มิลลิลิตร Be your original
14: เล็กตัวซอย
15: original number one brand Thailand
16: 300มิลลิลิตร
17: เล็กตัวซอยอร่อยคุ้มค่า
18: It's real
19: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
19: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
2: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่ดาวนี
16: ้สนับสนุนโดย QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
15: เดี๋ยวแม่นะจะพาไปร้านหนึ่งเป็นร้านขนมอบสไตล์พรีเมียมเอ๊ะร้านมันชื่ออะไรนะ
9: Baker Society
15: Baker Society
11: ใช่แล้ว
15: ว้าวเขามีครัวซองแล้วเขามีทาร์ตอะไร
9: ไข
15: ่เออสักทีสิวะเฮ้ยทาร์ตไข่สไตล์ฮ่องกงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะร้านนี้อร่อยแน่นอนค่ะ
7: ที่ร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์กลุ่ม Vinoy Series ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกครัวซองเดนิชนะคะหรือว่าอีเวนต์พวกขนมปังที่เป็นกึ่งๆบาแกตแล้วก็สไตล์แบบญี่ปุ่นเราก็มีนะคะเป็นครัวซองที่ใช้เนยเนี่ยผลิตได้แค่3แหล่งจากทั่วโลกที่ตั้งใจคราฟต์มาทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเราสนใจในด้านตั้งแต่แบบพวกวัตถุดิบต่างๆที่เราซอร์ซิ่งมาให้แบบพรีเมียมมาก
15: ๆพรีเมียมมากๆวัตถุดิบที่เขาไปซอร์ซิ่งมาคือพรีเมียมสุดๆเปิดมา6เดือนแต่จะบอกว่าเป็นร้านที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากร้านนี้เกิดจากแพชชั่นของเจ้าของร้านอย่างคุณนันค่ะที่ตะเวนชิมขนมมาแล้วนับไม่ถ้วนพร้อมจบหลักสูตรทำขนมจากหลากหลายสถาบันรวมถึงเลอกระดองเบลอด้วยเลยตั้งใจเนรมิตร้านนี้ให้เป็นคอมมูนิตี้ของคนรักขนมอบภายใต้คอนเซ็ปต์พรีเมียมเอเวอร์เดย์เบเกอรี่นั่นเองนะคะจุดเด่นของที่นี่คือขนมหวานน้อยอบสดใหม่จากเตาวันละ3รอบ wow. คัดสรรวัตถุดิบนำเข้าชั้นเลิศฝักวานิลาแท้และเนยพรีเมียมอย่างเนย AOP จากฝรั่งเศสเมนูที่ไปเนี่ยอุ้ยพี่ติ๊บอิจฉามาก อันนี้คือฮาลาปิโญแฮมเมลนะคะเป็นครัวซองสอดไส้แฮมแล้วก็ชีสค่ะหรือจะเป็นที่พี่ทิพย์กำลังกัดคืออะไรรู้ไหมบูสติกครัวซองค่ะตัวแป้งผสมผงโกโก้ไทยสอดไส้ช็อกโกแลตสติกนะคะนำเข้าจากเบลเยียมหรือจะเป็นเฟรนช์AOP Butter Croissant ค่ะเป็นครัวซองเนยสดฝรั่งเศสแท้ๆเลยค่ะ wow. อีกอันนึงที่น่าลองมากคือ Deluxe Ham and Cheese ค่ะเป็นครัวซองแฮมชีสที่โอ้โหไส้แน่นมากนะคะ wow. แล้วก็มี Caramelized Nut Croissant คือเป็นครัวซองเคลือบคาราเมลโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์และแอลมอนด์สไลซ์ค่ะหรืออีกอันนึงที่อยากลองคือลืมไม่ยากบูมทาร์ตไข่สูตรฮ่องกงหรือจะเป็นชิอบปังและบลูเบอรี่เดนิชเครื่องดื่มก็มีมัทฉะชิโอนะคะเป็นมัทฉะเข้มข้นผสมกับความหอมของถั่วพิสตาชิโออร่อยลงตัวเวอร์หรือจะเป็นพีชอินพาราไดซ์

0: เป็นเครื่องดื่มสไตล์ม็อกเทลผสมกาแฟให้ความสดชื่นของพีชแล้วก็สาวรสร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเปิด 8:00 น.จนถึง 6:00 น.ส่วนวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเปิด 8:00 น.นะคะจนถึง 1:00 น.ถนนพัฒนาการตัดใหม่อยู่ซอยพัฒนาการ84นั่นเองค่ะอย่าเรียกว่าแถวบ้านบูมเพราะว่าถ้าแถวบ้านบูมคือ17
1: อันนี้คือ80
2: บ้านมุม
3: ค
2: ือ20
4: ทาไข่ฮ่องกงอร่อยมากเลยใช่ไหมคะพี่เทป
1: อร่อยมากใกล้บ้านมุมไหมสรุป
2: ไม่ใกล้ทุกคนบอกว่า
1: ถึงจะพัฒนาการเหมือนกัน
2: ต้องไปกินเออบูม
0: 84คนไกล
2: บูมอยู่ทะลุเอกมัยตรงนี้นะ
1: พัฒนาการนะ
0: ไอ้ท่อนไม้ที่คุณกัดเข้าไปมันเป็นยังไงคุณ
1: กรอบแล้วก็ข้างในนุ่มข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลต
0: แล้วคือเรารู้เลยใช่ไหมว่าของเขาพรีเมียม
1: พรีเมียมทุกอย่างเครื่องดื่มก็พรีเมียม
5: นี่ฉันน่ากินมาก
2: ถ่ายรูปร้านนี้ส่งมาหน่อยค่ะพี่จู
0: น
2: ี่แล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าอันนี้เป็นขนมแบบที่แบบเออยุคสมัยนี้แล้ว
0: เป็นพื้นเมืองภูเก็ต
2: เอออันนี้จะพาไปกินแบบว่าเป็นขนมที่บูมอาจจะยังไม่เคยกิน
0: อย่างเช่น
2: ขนมบีโกหมอย
0: อย่างเช่น
2: ยาลออ
0: ย่างเช่น
2: หัวล้าน
0: อย่างเช่น
2: อาป
5: งอาปงเหรอ
2: ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะร้านนี้นะคะร้านโกนมสดค่ะ
6: ก็ที่นี่ซิกเนเจอร์นะคะจะคือสังขยาใบเตยและชาไทยนะคะเทคเจอร์ของตัวสังขยาเราจะคล้ายๆซอสแล้วก็ใช้ใบเตยสดของเราเลยเราจะหาใบเตยสดมาแล้วก็คั้นสกัดจี่ขึ้นเองหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้บ้านโกนมสดก็มาเปิดที่บรรทัดทองแล้วนะคะเป็นสาขาที่2ใครที่เคยไปทานที่ปัตตานีแล้วหรือว่ายังไม่เคยทานและอยากมาทานวันนี้เรามาเปิดที่บรรทัดทองให้ลองชิมแล้วนะคะ
2: บ้านโกมาจากคำว่าอาโกปัจจุบันมี2สาขานะคะมีที่ปัตตานีค่ะแล้วก็บรรทัดทองอย่างที่เขาบอกซึ่งบรรทัดทองเนี่ยเปิดมาประมาณ1ปีแล้วตกแต่งก็คือฟิวจีนปัตตานีเลยคุณ
1: ใช
2: ่เลยใช่โดยมี3ชาติพันธุ์นะคะที่รวมกันอยู่ในร้านนี้คือไทยจีนมาลายูนั่นเองนะคะนี่เมนูบีโกหมอยเหมือนข้าวเหนียวดำคุณเป็นขนมพื้นเมืองภูเก็ตนะคะอยากให้คนกรุงเทพได้รู้จักขนมใต้ที่หาทานยากทำจากข้าวเหนียวดำหวานน้อยนุ่มหนึบพอดีตัดกับกะทิสดที่หอมเค็มกลมกล่อมแล้วก็ไม่เลี่ยนขนมยาลอค่ะเป็นเมนูเฉพาะที่บรรทัดทองยาลอเนี่ยเป็นภาษามาลายูแปลว่าแห่เป็นวัฒนธรรมของปัตตานีและ3จังหวัดชายแดนใต้เขาก็จะเอามารวมไว้ในถ้วยนี้ถ้วยเดียวและก็อีกหนึ่งเมนูนะคะตูปะซูตงคือปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวคุณ
0: อ้า
1: วเหรอ
2: มีขนมหัวล้านจะเป็นแป้งนุ่มหนึบปั้นสดลูกต่อลูกมันก็จะเป็นเหมือนหัวล้านแล้วก็อาโป้งอาโป้งก็คือเหมือนเป็นแผ่นแป้งซึ่งจะใส่หัวกะทิเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็น้ำตาลทรายแดงคุณใส่ลงไปไม่อันนี้ไม่เคยกินไม่รู้จักเลยอะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆนะคะเมนูมะม่วงหาวมะนาวโหเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมมะขามรสเปรี้ยวหวานแล้วก็มีมะม่วงกวนอบกรอบโรยหน้าด้วยพริกเกลือโบราณเมนูขนมปังสังขยาใบเตยแล้วก็ชาไทยท็อปด้วยไอศกรีมหอมเข้มข้นใช้ใบเตยแท้ชาไทยรสชาติหวานน้อยเพื่อให้ทานได้เรื่อยๆนะคะ wow. แล้วก็ยังมีชาไทยชาเงาะนะคะด้านล่างเป็นน้ำเงาะท็อปด้วยชาใต้เฮ้ยเหมือนชาใต้เขาจะแบบฮิตกันนะเฮ้ยจริงๆร้านเปิดทุกวัน 4:00 น.ถึง 5:00 น.อยู่จุฬา36บรรทัดทองค่ะ
0: บรรทัดทอง
1: เออขนมแปลกๆนี้น่าไปลองดูนะแต่เชื่อว่าอร่อยอะดูแล้ว
0: อย่างเลยพี่ทิพย์ไอปลาหมึกยัดข้าวเหนียวมันเป็นยังไงนะ
7: เขาทำออกมาไม่มีกลิ่นปลาหมึกแล้วใส่อยู่ในขนมถ้วยนั้น
1: แต่ก็คือปลาหมึกจริงๆเลย
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ไม่มีกลิ่นใช่ทำมาคือกินแล้วมันเข้ากันกลมกล่อม
0: เลยเหรอเอาปลาหมึกไปยัดข้าวเหนียว
1: มันของหวาน
2: มันเหมือนคล้ายๆกับปลาหมึกหวานปะแต่ว่าปลาหมึก
7: คล้ายๆคล้ายๆแต่ไม่มีกลิ่นเลยใช่มันเป็นแป้งหนึบๆเหมือนกัน
1: ผิวนั้นหนึบๆเก่งเนาะ
7: ใช่ใช่
2: เราไม่เคยกินอันนั้นอ่ะไอ้ขนมทุกอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะคะมันรวมกันอยู่ในถ้วยเดียวที่ชื่อว่าย
0: าลอ
2: ต้องมันรวมกันมันจะมีขนมหลายๆอย่างรวมกัน
0: โป้งมี
2: หัวล้าน
0: มีอาโป้ง
2: มีเยอะอ่ะเอาไป
0: แล้วก็อีกอันนึง
1: ก็ลองดูเพราะว่าบางคนไม่เคยกินนะนี่เป็นขนมของ3จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้ใช่คุณย่าก็ไม่เคยใช่ไหมบู
1: ไม่เคยเลยเพราะนั้นเดี๋ยวย่าพาไปปิดท้ายด้วยกาแฟดีกว่ากาแฟแบบโอ้โห40บาทเลี้ยงได้หมดเลยเดี๋ยวเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยโอ้ยราคาชา35บาทด้วยร้านนี้เป็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่ใต้สะพานเขาบอกเป็นลับๆด้วยนะบรรยากาศคือดีมากชิลมากร้านนี้ Red Alley Cafe ค่ะ
8: อยากสร้างให้มันเป็นมุมลับๆในชุมชนค่ะเพื่อที่จะใหคนจะได้มานั่งจิบกาแฟชิลๆค่ะส่วนชื่อร้าน Red Alley เนี่ยค่ะพอดีว่ามันมีตู้แดงที่ตั้งอยู่หน้าชุมชนค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าร้านกาแฟตู้แดง
9: เราจะมีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะทั้งขั้วกลางค่อนเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนและเมล็ดสเปเชียลต่างๆทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสนุกกับการดื่มกาแฟในราคาที่สามารถจับต้องได้ง่าย
1: ร้านนี้ค่ะ Red Alley Cafe เป็นร้านกาแฟร้าน

0: ับเล็กๆเนี่ย
1: wow.
0: เล็กแค่นี
2: ้ชิวๆ
0: แต่เขามีจุดเด่นคือเราไม่หลงหรอกตู้สีแดงเด่นเลยนี่แหละตั้งอยู่ในมุมลับใต้สะพานตรงข้ามสน.ดอนเมืองเก่าค่ะมีมุมให้นั่งด้วยนะนั่งชิลข้างๆร้านและหลังร้านนะอย่าไปนั่งหน้าร้านเดี๋ยวบังร้านเขานะนี่เห็นไหม
2: เฮ้ยน่ารัก
0: นั่งเล่นแบบนี้แล้วตกแต่งง่ายๆเลยสไตล์วินเทจแคมปิ้งเลยเน้นเมนูเครื่องดื่มอย่างเมล็ดกาแฟเป็นแบบสเปเชียลตี้นะคะมีทั้งเมล็ดไทยและต่างประเทศมีให้เลือกทุกระดับการคั่วเลยอย่างกาแฟเนี่ยเขาเริ่มต้นที่แก้วละ40บาทถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าเขาคั่วสดและเป็นกาแฟสดแบบ
2: โอ้ใช่ใช่ใช
0: ่เพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟที่พิถีพิถันทำอย่างเงี้ยราคามันต้องสูงกว่านี้ส่วนชา35บาทเองเบเกอรี่เขาก็มีให้เลือกนิดหน่อยส่วนมากคนก็จะไปดื่มกาแฟแหละแต่ถ้าอยากกินขนมก็มีนะคะอย่างกาแฟเขาแนะนำอเมริกาโน่ส้มนะคะให้ความหวานธรรมชาติจากส้มได้ความขมเข้มจากช็อตกาแฟที่เข้ากันอย่างลงตัวลาเต้ขนมเปี๊ยะเนี่ยใช้เมล็ดกาแฟที่มีเทสโนสของกลิ่นขนมเปี๊ยะท็อปปิ้งด้วยขนมเปี๊ยะเลยขนมเปี๊ยะเป็นลูกๆแบบนี้เลย wow. ส่วนใครอยากเติมความสดชื่นแต่ไม่ชอบดื่มกาแฟแนะนำเลมอนโซดาค่ะเลมอนดองน้ำผึ้งแท้ๆเลยเขาผสมโซดาได้รสเปรี้ยวหวานสดชื่นเลยล่ะนะคะ wow. ขนมที่บอกว่ามีนิดหน่อยอย่างเบเกอรี่เนี่ยเขาแนะนำเค้กสตรอเบอรี่ถึงจะนิดหน่อยแต่อร่อยนะจ๊ะ wow. เค้กบลูเบอรี่เขาก็มีนะคะคุกกี้บราวนี่ก็เป็นคุกกี้เนื้อบราวนี่ด้านบนกรอบด้านในแบบเนื้อจะนุ่มเลยแบบนี้เนี่ยเนี่ยคุกกี้บราวนี่นี่น่าทานมากบุกกี้นี่เป็นด้านล่างจะเป็นบราวนี่ด้านบนจะเป็นซอฟต์คุกกี้อันนี้เขาเรียกบุกกี้ wow. หรือจะเป็นบานอฟฟี่ค่ะบานอฟฟี่ก็รสชาติหวานน้อยเนื้อนุ่มหอมอร่อยเลยทีเดียวนะคะร้านนี้อยู่ตรงข้ามสน.ดอนเมืองเก่าค่ะถนนเชิดวุฒากาศดอนเมืองเปิด 7:30 นถึง 18:00 นหยุดทุกวันเสาร
2: ์
0: บางทีเราไม่ต้องการอะไรมากหรอกเราแค่ไปสั่งเครื่องดื่มแป๊บๆนั่งชิลนิดหน่อยแล้วก็ออก
2: จริงชิลแบบบางท
0: ีกาแฟเขาดี
2: อยากจะสโลไลฟ์ระหว่างวัน
3: แม่ไปทุกร้านกันเลยไหมคะ
2: ไปเดี๋ยวจะพาไปร้านแรกเลยครัวอะไรนะครัว
3: สิโพซอง
2: เฮ้ยทานอะไรทานอะไร
3: ไข
2: ่
0: เคยเล่นเกมโชว์กับหลานใช่เหรออ
2: ะไรไปทั้งที
0: อะไร
3: เบเกอร์
2: เบเกอร์เดี๋ยวพาไปเลยดีกว่าลูกตอบถูกทุกข้อเลย
0: นี่สิ
2: เออกาอะไรกาอะไรกา
4: อากินัง
2: โอ้ยสงสารหลานหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาเดี๋ยวพาลูกไปกินขวดซองทัดไข
0: ่
2: กาแฟแล ้ วก็ขนมอีกมากมาย
4: ปลาหมึก
2: จะล้ออย่าล้อ
0: หมดร้านเลยเนี่ยหลาน
2: อยากถูกเดี๋ยวพาไปวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพวกเรา4คนลาไปก่อนพวกเราผู้หญิงยกกำลังแสว
4: สวัสดีค่ะ
0: ก็ถามหลานจะช้า
5: ทอดปลาเจียวไข่ทอดลูกชิ้นกรอบอร่อยกรอบจริงก็ทอดคริสตัลทอดมันทอดหอยอหอยทอดอร่อยถูกใจก็ต้องทอดคริสตัลน้ำมันพืชถูกใจครัวไทยทอดกรอบถึงใจผัดอร่อยถึงร้อนน้ำมันพืชคริสตัล
6: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: มีมี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
10: อร่อย
11: เลิศ
10: ใครกำลังมองหานะคะร้านข้าวต้มอร่อยอร่อยโอ้ยมีทุกปลาพรีเมียมก็มานะคะนายนองข้าวต้มปลาร้านอยู่ติดกับถนนพระราม4ก่อนถึง3ย่านมิตรทาวน์เป็นข้าวต้มปลาสูตรโบราณยังไงไปฟังจากเจ้าของร้านค่ะคุณบรรทูลกล่าวเกลี้ยงคุณนองเล่าให้เราฟังนายนองข้าวต้มปลาเลิศยังไงจ๊ะ
12: ทางร้านเรานะครับก็จะใช้เมนูปลาสดๆที่หายากจากประมงเรือเล็กนะครับส่งตรงจากระยองนะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านสดใหม่ทุกถ้วยเลยครับเราอยากให้ลูกค้าได้ทานปลาที่คุณภาพสูงในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับ
10: เป็นปลาธรรมชาติทั้งหมดไม่มีปลาเลี้ยงเลยอันดับที่2น้ำข้าวต้ม
12: น้ำซุปข้าวต้มของเรานะครับจะใช้การเคี่ยวจากกระดูกปลานะครับจะไม่ใส่ซอสปรุงรส
10: ข้าวใช้ข้าวอะไร
12: ข้าวของเราจะเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยครับ
10: มีปลาอะไรบ้าง
12: ปลาของเราจะมีให้เลือก

0: ั้งปลาอินทรีปลากระพงปลาเก๋าแล้วก็ปลาพิเศษแต่ละวันไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะได้แก่ปลากุดตลาดปลาเต่าเต้ยปลาเก๋าเสือปลาเก๋าเพิงปลาหมอทะเลนะครับผมข้าวต้มปลานะครับวันนี้จะมีปลากุดตลาดกับปลาเต่าเต้ยนะครับแล้วก็มีข้าวต้มปลากระพงครับ
1: ที่นี่แร่สดๆเลยนะคะชามต่อชามเมื่อกี้บอกแล้วว่าปลาที่นี่เลิศมากเราต้องสั่งนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า
0: เนื้อปลาลูกจิ้มครับจะมีปลาเก๋ายักษ์ปลาเก๋าเพิงปลาเก๋าเสือและปลาหมอทะเลครับ
1: อร่อยสุขภาพได้เลยนะจ๊ะลองจิวิตี้มีอายุยืนยาวทานเมนูแบบนี้เลยนะคะน้ำจิ้มไม่กินน้ำจิ้มจ๊ะ
0: มี3อย่างนะครับได้แก่ซีฟู้ดน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวยำน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวพริกเผาครับ
1: อ่ะเสร็จปั๊บหลังจากนั้นหัวปลาต้ม
0: หัวปลาเก๋าต้มเผือกครับเราจะใช้หัวปลาเก๋าไซส์ใหญ่ครับ10กิโลขึ้นไปนะครับแล้วก็เผือกที่คัดพิเศษแบบปลอดสารนะครับน้ำซุปก็จะมีความ
1: หอมมาก
0: ความหวานโดยธรรมชาติครับ
1: หอมและอูมามิด้วย
0: ใช่ครับ
1: ปลาเก๋าผัดขึ้นใช่เพราะถ้าปลาดีว้าวทำอะไรก็อร่อย
0: จะใช้ไฟแรงในการผัดนะครับจะคุกกิ้งให้เนื้อปลามีความชุ่มฉ่ำอยู่ในเนื้อไม่โอเวอร์คุกครับน้ำซอสเคลือบตัวปลาแล้วกินก็จะพอดีกันเลยครับ
1: อร่อยของแท้นะคะเรายังมีอีกเกี๊ยวปลาลวกจิ้ม
0: เกี๊ยวปลาของเรานะครับก็จะเอาปลา3สายพันธุ์มาใช้นะครับแผ่นเกี๊ยวของเราเนี่ยจะมีความนุ่มความหนึบจะไม่แห้งไม่แข็งกระด้างครับไส้ก็จะมีความชุ่มฉ่ำครับ
1: เอาแซ่บๆมาสักจานสิ
0: อันนี้เป็นยำทะเลนะครับซึ่งเราจะใช้วัตถุดิบสดใหม่ปลาหมึกจะไม่แช่สารนะครับจะมีความเด้งความกรอบกุ้งเราจะคัดไซส์ตัวใหญ่นะครับส่วนเนื้อปลาก็ปลาสดธรรมชาติ
1: ที่นี่เขาคัดคุณภาพอยากให้แวะร้านเปิดกี่โมงจ๊ะ
0: เปิดเที่ยงวันปิดเที่ยงคืนครับเปิดทุกวันนะครับ
1: รับจัดเลี้ยงด้วยติดต่อนายหน่องได้เลยวันนี้หลีต้องการันตีนายหน่องข้าวต้มปลาปลาสดมากพรีเมียมมากๆอร่อยและติดดาวจ้ะ
2: เชิญมาได้ที่ร้านนายหน่องข้าวต้มปลาตั้งอยู่ติดถนนพระรามที่4ก่อนถึง3ย่านมิตรทาวน์และเมนูอร่อยเลิศติดดาวต้องกินกับร้านนายหน่องข้าวต้มปลาคือเมนูนี้ครับ
1: อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศๆไม่ว่าแฟนคลับจะอยู่ที่ไหนนะคะถ้ามีร้านอร่อยเลิศในดวงใจส่งมาหาหลีได้เลยค่ะหลีจะได้ไปอร่อยและติดดาวการันตีด้วยกันนะจ๊ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
5: ้สลิมเมล่าเบลสบราวน์วันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสสลิมเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะความสุขสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการใส่ชุดชั้นในเราจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะว่าเราจัดความสวยงามความเลิศความสบายมาให้คุณถึงหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี
6: ้
5: อาจจะยังไม่พอนะคะกับการที่ได้สวมใส่จริงความสบายนั้นจะไปอยู่กับตัวคุณได้เลย
6: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับซาลิมิล่าเบลสบรานั่นเองนะคะบราที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอาใจสาวๆทุกไซส์เลย
5: ใช่แล้ว
6: ทุกคัพเลยนะคะเพราะว่าชุดชั้นในสลิมิล่ารุ่นนี้นะคะมาเป็นแบบฟรีไซส์เลยสาวๆเอ่ยคุณแม่เอ่ยนะคะไม่ต้องคอยเลือกไซส์ให้ปวดหัวใส่ได้กันตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 2XL ไปเลยแล้วที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าสวยเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาแล้วใช่ไหมแล้วความสบายเนี่ยคือไร้โครงไร้ตะขอเห็นไหมคะเนี่ยสวมใส่กันได้แบบทุกชุดเลย
5: ใช่แล้วค่ะ
6: สวมใส่ได้บ่อยๆตลอดทุกวันเลยค่ะ
5: เราอยากให้คุณลองเปลี่ยนดูลองเปิดใจดูเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราอ่ะมันน่าเปลี่ยนน่าเปิดใจเพราะอะไรเพราะวันนี้8สี8วันคุณใส่ไปเลยแบบเต็มที่นะคะและที่สำคัญคือไอ้อย่างจ๋าจ๋าเป็นคนชอบสีแบบไหนประมาณไหน
6: จริงๆถ้าถามจ๋าวันนี้นะจ๋า

0: ขอเลือกเซตสีสดข้างล่างเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วนะคะเวลาที่เราได้ซื้อชุดชั้นในไปซื้อบราพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยมีสีสดใสแบบนี้รับซัมเมอร์ไม่มีเลย
1: เห็นไหมแต่ว่าเรานะคะคิดมาแล้วแทนคุณผู้ชมบางทีอาจจะไม่ซื้อเองนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะได้ในเซตแน่นอนไม่ต้องเลือกสี
0: ไม่ต้องเลือก
1: ทั้งสีสดสวยๆแบบนี้นะคะทั้งสีคลุมโทนที่เอาไว้แต่งตัวง่ายๆก็ยังมีอยู่นะคะแต่ตัวข้างบนได้สีดำได้สีเนื้อได้สีน้ำตาลได้สีเทาไปแล้วส่วนสีสดๆแถวนี้ของเธอจ้ะ

0: 199บาทไปก่อนแต่วันนี้นะคะ8แถม8ยังไงนี่ข้างล่างไม่ได้ให้เลือกตัวใดตัวนึงนะ
1: ค่ะ
0: ให้ไปเลย8ตัวสำหรับกางเกงชั้นในนะคะแบบกางเกงนะคะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันเก็บสะโพกอำพรางในส่วนสะโพกนะคะให้ใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีใครที่แบบขาเบียดอะรู้สึกว่าแบบขามันสีกันตลอดเวลา
1: ติดกันเหลือเก
0: ินตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นของแถมแต่เราหยิบของดีมาให้อีก8ตัวด้วยกันหมดหรือยัง16
1: ชิ้นนะ
0: 8 16หมดหรือยัง
1: ยังนะคะ
0: ถ้าโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยสำหรับช้อปปิ้งแบ็คแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัด
1: ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหม
0: อุ้ยมีเลยเหรอ
1: ช้อปปิ้งแบ็คเนี่ยอยากโชว์มากๆเลยเพราะว่าเราคิดมาแล้วทางแบรนด์สลิมิล่าคิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้แม่ได้ของแถมที่เอาไปปุ๊บแม่จะใช้งานได้จริงๆไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยสักแต่ว่าแถมไปแล้วกองวางไว้ที่บ้านใบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปจ่ายตลาดจะถือเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าเคียงกระเป๋าแบบวันเดย์ไปไหนเที่ยวเที่ยวอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบอยากได้กระเป๋าอยากได้กางเกงชั้นในอยากได้เสื้อชั้นในอีก8ทั้งหมดนี้17ชิ้นในราคาพิเศษเพียง999บาทค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เป็นการฟังผิดแต่อย่างใดไม่ได้ตกเลขศูนย์นะคะ999บาทจริงๆเฉพาะช่วงนี้เวลานี้และของมีจำนวนจำกัดจากสลิมเมล่าเบลสบาร์นะคะความที่เราอยากจะให้คุณแม่หรือว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองใส่กันเนี่ยความรู้สึกของมิ้งรู้สึกว่าเมื่อก่อนมิ้งก็ใส่แบบมีทรงเพราะมิ้งอยากจะทรงสวยอยากจะยกทรงชื่อตามชื่อเลยยกทรงก็อยากจะยกทรงขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปเนื้อเรามีพอเนื้อมันมีเนี่ยแล้วถ้ามันมีโครงอ่ะมันจะเจ็บแต่ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีโครงนะคะเขาจะไร้โครงแล้วก็เขาจะเย็บเป็นโครงอ่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสมันอ่ะมันยังยกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บด้านในนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำให้รู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีนะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่อะไรหนาๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันอบมันชื้นมันฉ่ำไปหมด
1: อึดอัด
0: อันนี้อยากรู้สึกแห้งๆเบาๆสบายๆแล้วเขาก็มีการตัดเย็บตัวรองทรงด้านในนะคะเพื่อเก็บเนื้อด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเยอะอย่างที่มิ้งบอกมาเบื้องต้นนะคะก็คือเก็บเนื้อได้เลยและที่สำคัญคือเนื้อผ้าเขาละมุนละไมเบาสบายและเนี่ยมิ้งจะทำให้ดูเลยนะว่าข้างหลังพอมันไม่มีโครงใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกเบารู้สึกว่าไม่ติดเนื้อติดตัวรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดรัดแน่นนะคะหรือเวลาเราพกอะไรก็แล้วแต่เดินทางต่างจังหวัดอุ๊ยทับมาเสื้อชั้นในฉันจะเป็นทรงเหมือนไหมนี่ทรงเหมือนเดิมสวยเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: กลับมาเลยสวยเป๊ะจ้า
0: แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะที่ใครเขาจะทำมาเป็นตะข่ายบริเวณหน้าอกแบบนี
1: ้
0: มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆแล้วมันเซ็กซี่แบบประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ
1: สวยเน
0: า
1: ะ
0: พอเผยให้ดูเบาๆว่าพอมันมีตัวตะข่ายมันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆอ่ะสมมติเราใส่เสื้อเบลเซอร์ทับหรือเราใส่เสื้อคอลึกอ่ะมันก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเราใส่แบบว่าเหมือนเสื้อทับข้างใน
1: อันนี้ไงแบบจ๋าไหม
0: แพงๆใช่
1: แบบตัวนี้ได้ไหมมาดูที่จ๋าบ้างสวมใส่จริงๆแบบตั้งใจแอบโชว์แม่ๆนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อคอลึกคือการที่เราใส่เสื้อคอลึกคอวีลงมาแบบนี้นะบางทีเราต้องการเสื้อชั้นในที่มันช่วยกันโปได้เห็นไหมคะต
0: ั
1: วนี้สามารถช่วยได้โดยที่ยังคงความสวยให้กับคุณแม่อยู
0: ่
1: โดยที่อะไรโดยที่ความซีทรูตรงนี้ค่ะแม่จ๋าให้ดูนิดนึงซีทรูตรงนี้มันได้ความแบบดูดีที่เซ็กซี่ด้วยใช่ไหมม
0: ี
1: ลูกเล่นที่ให้แบบดูแบบเซ็กซี่เราแฮปปี้เวลาเราดูเองยังไม่พอมันช่วยกันโปได้แล้วเวลาที่เราสวมใส่ลงมาแบบนี้คอมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะแม
0: ่
1: สวมใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใช่แล้วทรงอ่ะจะสวยแบบนี้เลย
0: เห็นไหม
1: คือจ๋าไม่ได้ขยับอะไรเลยนะนี่คือทีเดียวเลยนะเห็นไหมคะจับใส่ตอนแรกทีเดียวเลยแล้วเวลาที่แม่ขยับตัวค่ะแม่จะเอนตัวขยับตัวทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ขยับผัดกับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่เสื้อชั้นในอยู่ที่เดิม
0: ใช่แล้ว
1: มันไม่ขยับมันไม่เคลื่อนทรงเราสวยเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างนึงที่จ๋าอยากให้ดูนะคะพี่มิ้งข
0: ้
1: างหลังพอมันไม่มีโครงไม่มีตะขอปุ๊บเป็นไงมันเรียบเรียบใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้ออะไรที่มันรัดรูปแบบเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลเห็นไหมรู้สึกว่าเป็นเสื้อชั้นในที่สวมใส่ได้ทุกวันเบาสบายได้ทุกกิจกรรมแล้วที่สำคัญคือรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองด้วยเพราะว่าสวยได้ใส่ของสวยๆงามๆผู้หญิงเราก็แฮปปี้ค่ะแม่
0: แต่พูดไปหมดแล้วอ่ะมิ้งไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆขอปิดท้ายเลยละกันนะคะใครที่กำลังอยากใส่เสื้อชั้นในสวยๆแบบที่น้องจ๋าโชว์มาแบบที่มิ้งบอกไปว่ามันดียังไงวันนี้อาจจะกังวลเรื่องไซส์เรื่องไซส์เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วยืดได้ถึงประมาณ43-44
1: เลยนะ
0: ฉะนั้นใครที่คัพ A คัพ B คัพ C คัพ D เนี่ยคือใส่ได้นะคะและที่สำคัญวันนี้

0: สันอยากให้ได้ไปแต่งตัวสวยๆแบบนี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเนื้อสีน้ำตาลสีเทาด้านบนเนี่ยจะเป็นโทนสีที่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วสีขาวสีดำหรือโทนสีสันได้หมดเลยแต่ใครที่อยากจะเอาใส่เป็นเสื้อทับนายแบบพี่น้องสาทำแล้วก็อยากจะให้มันเผยออกมานิดนึงสวยๆเหมือนเสื้อทับก็นี่เลยน้ำเงินเขียวเข้มสีแดงสีชมพูนะคะให้ชีวิตมันสดใสสดชื่นขึ้นไปอีกนะคะ8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในอีก8ตัวเป็น16ชิ้นแต่ตอนนี้ถ้าโทรมาทันได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คพระสีไปอีก1ใบ17ชิ้นตรงนี้จาก 3,990 บาทกับแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ
1: เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครอยากได้บราครบเซตแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงชั้นในแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆต้องเซตนี้โปรนี้เท่านั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อค่ะ
0: สลิมเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสคาริเมล่าเบสบราคือคำตอบค่ะโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: ให้คีย์เวิร์ดคำแรกคือเขาเป็นใครคือเป็นลูกเจ้าของตึกใบหยก
4: ใช่ครับใช่
3: คำว่าเบียร์ใบหยก
4: เป็นไฮโซอะไรเงี้ยแบบ
3: ใช่
4: ใ
3: ช่เพราะว่าตึกเป็นใครไง
4: เป็นเด็กบ้านรวยตอนนั้นเกิดมาพ่อกำลังสร้างตึกหนึ่งอยู
5: ่เห็นการ
4: เห็นพี่ก็ทุบบ้านผมไปสร้างใบหยกสองอ่ะเขียนหน้าบ้านเลยว่าประท้วง
5: ประท้วง
4: ห้ามทุบบ้านทุบบ้านเราเหมือนทุบจุดๆพ่อ
3: แล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะประท้วงไหม
4: ทุบเลย
3: แล้วเรื่องที่ขอเงินเมียเนี่ยนี่จริงหรือความจริง
4: ขอเงินเมียนี่เรื่องจริงเนี่ย
3: เป็น
4: นี่สดๆร้อนๆแล้วนี่เลยค่ะผมนะคุณเบียร์คะขอโทรศัพท์ค่ะเอาไปทำไมคุณบีให้โอนตังค์ก็คือว่าเงินเข้าบัญชีผมปุ๊บแล้วก็ให้โอนเนี่ยเข้าบัญชีเมีย
0: ได้เวลากับโชว์ช็อกจุดปวดนะคะที่จะมาชวนให้คุณเนี่ยคุยเรื่องราวเบื้องหลังจังหวะชีวิตของแขกรับเชิญ
6: เรื่องดีๆให้ไปดูรายการอื่นเลยครับเรื่องปวงๆมาดูรายการหอมกับหอยช็อ
0: กก่อนที่จะไปดูเรื่องราวแขกรับเช
6: ิ
0: ญช่วงนี้ไม่เจอกันนาน
5: ทำไมฮะ
0: เช็คดวงก่อนสิ
5: ไปสิ
0: พื้นดวงเป็นไงที่กับคาร์ดค่ะวันนี้อยู่กับแมนการี
5: จ้า
0: เราจะมาดูเรื่องของคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยนะคะหรือเจ้าของกิจการเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรช่วงน
5: ี้ขออนุญาตเลือกไปด้วยได้ไหม
0: เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเลือกอย่างนี้ค่ะกองเลข1กองเลข2กองเลข3หอมเลือกกอง1
7: ผมเลือกกอง2ครับ
0: โอเค
8: โอเคนะเรามาดูกองที่1ก่อนนะว่ากองที่1เนี่ยออกมาเป็นเลขอะไร
0: ระวังจะมีผัว
8: เฮ้ยเขาบอกว่าช่วงนี้นะต้องออกไปเจอผู้คนบ้าง
7: ครับ
8: เป็นช่วงของการพบปะสังสรรค์หรือการเจอคู่ค้าใหม่ๆหรือคอนเนคชั่นใหม
7: ่ๆต้องออกไปเจอลูกค้าบ้างนะ
0: ได้แต่ว่าช่วงหลังส่งอย่างเดียว
8: ส่งอย่างเดียวช่วงนี้ก็ต้องแบบออกไปเจ
0: อพบบ้าง
8: นะครับผม
0: นายท่านบ้าง
8: จ้าแล้วช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าสมองของคุณเนี่ยคิดหลายเรื่องไม่ได้เป็นแค่เรื่องงานอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังจะขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอีก
7: ครับ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆตั้งสติและความคิดดีๆว่าจะทำอะไรก่อน1 2 3 4 5
7: จ้ะ
8: อย่าเพิ่งไปแบบว่ารนหรือทำแบบซะทุกอย่างเลย
7: ครับ
8: ไม่งั้นจะเครียดและก็จะเป็นเลขที่เขาเรียกว่าระวังความใจร้
7: อ
8: นเหมือนบางทีเนี่ยยังไม่ได้คิดแบบละเอียดรอบคอบอ
7: ้
8: าวทำเลยลุยเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พลาดแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ต้องคอยแบบยังคิดยังย้ำ
7: คอย
8: ย้ำย้ำเอาไว
0: ้เป็นนิสัยตัวเองเวลาทำธุรกิจใจร้อน
8: ต้องใจเย็นเอา
7: ต้องทำเลย
0: ทำเลยใจร้อนเลขชุดที่สองค่ะของพี่หอย
7: อันนี้ของเขา
8: อ่ะกด
7: อันนี้ของเขา
8: อ่ะกด
7: เบ๊ะเขาให้

0: โอ้ช่วงนี้มีโอกาสอะไรฟุกฟุกเกิดขึ้นนะ
1: เฮ้ยฟุกเหรอ
0: จริง
1: จริงป่ะ
0: มีโอกาสฟุกฟุกเกิดขึ้นเผลอๆบางทีธุรกิจของเราเนี่ยอาจจะไปเจอแบบคู่ค้าใหม่ๆหรืออยู่ดีมีโปรเจกต์หยิบยื่นมาให้แล้วบอกว่าทำไหมพี่หอย
2: แล้วจะบอกว่าตัวเลขที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเลขเงินทั้งหมด
1: อันนั้นครับ
0: ตัวเลขเงินมีอยู่4ตัวครับ 2 4 6 8นี่ขึ้นมา3ตัวแล้ว
3: 2 4 6 8โทษนะคะแล้ว69มีความหมายอะไรมั้ยคะ
0: 69มันจะไม่เมื่อยนิดนึงสำหรับพี่หอยช่วงนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยน
1: ว่ะ
3: ทำงานมันสบาย
0: ๆอย่าไปกดอะไรเยอะนะครับวันนี้ถือว่าด
1: ีอะไรใหม่ๆนะไม่เจออะไรเก่าๆแล้วนะ
3: เก
1: ่
3: าๆ
1: แล
3: ้วเตยจะไถให้รอบเนี้ย
0: แล้วก็เลขนี้จะมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นแล
1: ้
0: วมีการใช้เงินแล้วมันจะเป็นเงินหมุนหน่อยในช่วงแรก
1: ๆ
0: สักระยะหนึ่งมันก็จะดีขึ้น
1: ดีจ้ะตรงเลย
0: นะครับเลขนี้ค่อนข้างดีเป็นตัวแทนกลุ่ม3หน่อย
3: กลุ่ม3ค่ะ
0: พี่หอมกด
3: ร่ำรวย
0: ก็ยังคงไปในเรื่องของ
1: มีเรื่องเงิน
0: ต้องแก้ปัญหากับธุรกิจตัวเอง
1: ครับ
0: หรือต้องแก้ปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้แต่ว่าสมองเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้แล้วมันก็จะผ่านพ้นในเรื่องที่มันมีปัญหาไปได
1: ้ครับ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการเจรจาพูดคุยการสื่อสารและเอกสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต้องพยายามสื่อสาร
3: ต้องดูให้ละเอียด
0: ดูเอกสารเลยเอกสารหรือแบบแชทต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดในการที่จะคุยกันหรือถ้าตัววันนึงมันมีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเป็นตัวยืนยันช่วยเหลือตัวเราได
3: ้แต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกธุรกิจต้องมีปัญหา
0: ถูกต้อง
3: แสดงว่าคุณได้อะไรใหม่ๆมาโดยตลอดนะอย่าไปกลัวปัญหา
0: แต่ว่าคนที่กดเลข3เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ
3: ์
0: ถ้าช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วมันยังรู้สึกอีกนิดนึงนะให้คุณ
3: ไหว้
0: พระขอพรผมว่าอันเนี้ยเขาได้ยินแล้วเขาจะช่วยได
3: ้ขอให้ธุรกิจปังๆทุกคนเลยค่ะเช็คดวงกันไปแล้วเราจะได้เวลาฟังเรื่องราวป่วงๆของแขกรับเชิญเร
1: ื่อง
3: ดีๆเราจะไม่ฟัง
1: อย่าไปฟัง
3: ใช่เราจะถามเรื่องป่วงๆในชีวิตเขาม
1: าเซ
3: คนนี้ถือว่าเป็นไฮโซติดดิน
1: ผมเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ผมไม่เคยเจอตัวแบบจริงๆเลย
3: เหมือนกันน่าจะยังไม่เคยเจอ
1: ครับ
3: เดี๋ยวอยากจะไปรู้เหมือนกันว่าโด่งดังมาจากอะไรแล้วทำไมเป็นไฮโซแต่ทำไมติดดินได้ขนาดน
1: ี
3: ้คุณเบียร์ประโยคค่ะ
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สดีครับ
4: ให้อยู่ไหนคร
3: ับตรงนี้ค่ะ
4: ตรงนี้ครับตรงนี้ครับ
3: แม่เบียร์สามารถได้เข้ารายการได้ไหมคะ
4: ไอ้อันนี้เหรอ
3: ค่ะ
4: บรรยากาศนี่ดีนะหอยหอมนะ
3: หอย
1: หอมหอยได้หมดเลยครับ
4: สวัสดีครับ
1: เพิ่งเคยเจอเขานะไม่เคยได้ยินแต่ชื่อดูใน
4: ผมเคยเตะบอลกับพี่หอย
1: เฮ้ย
4: แต่นานแล้ว
1: จริงป่ะ
4: ตอนนั้นยังไม่ดังไงหมายถึงผมนะ
1: พี่หอยยังไม่ดัง
3: จริ งตอนนี้ก็ยังไม่ดังเลย
1: พื้นพื้นนะพื้นพื้นก็เรียกพื้นพื้น
4: กับพี่หอย
1: ครับผมผมเตะเก่งมากครับ
4: นานแล้วใช้ได้แต่ผม
1: รอดคุณใช้คำว่าใช้ได้
4: เตะผมเตะรอดขา
1: อ๋อใช่
3: เก่งมากเตะลอดขาเขาได้
4: ผมเตะลอดขาเขา
3: เพราะว่าขาเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้เองช่องกลาง
1: เรีย
4: ๆใช่ใช่เตะลอด
1: ขาสามารถจะลอดเขาไปได้ด้วยตัวของผมเองตรงลอดขาเขาไปได
4: ้ครับผม
3: ช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงโตมากับดวงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งค่ะ
1: ครับ
3: เราจะมาพูดคุยกับคุณเบียร
4: ์
3: โดยผ่านคีย์เวิร์ดต่างๆ
1: เขาเป็นใครอยากรู้เหมือนกันเขาเป็นใคร
3: อยากจะให้คีย์เวิร์ดคำแรกคือเขาเป็นใคร
1: เขาเป็นใคร
3: คือเป็นลูกเจ้าของตึกใบหยกนี้ถูกไหมคะ
4: ใช่ครับใช่
3: คำว่าเบียร์ใบหยก
4: เป็นไฮโซอะไรเงี้ยแบบ
3: ไอ้เจ้าคือคนที่มันไง
4: เป็นเด็กบ้านรวย
5: สนับสนุนโดยเจลล้างซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนด์ข้อเก็บออปติกไว้วิตามินซี
6: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
7: เก่าเหรอ
8: ไม่เก่าซาดินครับ
7: เปิดซาดีนมาม
8: าดิ
9: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี
10: ่เบนโต
9: ะเผ็ด
12: จนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: เจนเราต้องเริ่มเลย
14: ใส่ใจตัวเองวันนี้ enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีนเลยไม่ต้องรอ
15: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู 1 2 3ก็ได้
16: สมกับการรอคอย

0: ครับนั่งแทบไม่ติดบ่อครับ
1: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมันมาก
2: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
3: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมากๆ
4: ผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
5: ที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
6: ที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์บัวลอยอันชัน
8: โบแคทครับ
9: เขาทำได้อย่างลงตัว
10: มันเป็นอะไรที่แตกต่างและใหม่มากๆอย่างนึง
11: สดชื่นเลยครับ
9: ไม่เลี่ยนแล้วกินได้หมดแก้วแล้วประกันหมดแก้ว
12: ของคุณเขาให้น้อยหรือไงครับ
9: ให้น้อย
13: ครัวคุณไป
14: The Face Thailand Season 7
15: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม
16: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆ
17: ถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
14: สู้กันเลยฮะ
18: สติยังค่ะ
19: ยังค่ะ
20: คุณควรจะได้ความขันทีละ5
21: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
14: ยกครับ
22: What kind of point are you trying to make?
23: Finish your sentence, girl.
22: I'm trying to finish my sentence, but you keep coming out.
23: Okay,
24: well. Nescafe กาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
25: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
14: ป้าก็เรา
25: จ้าก็เพื่อทุกคนโกเด้งโหเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
26: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
27: ไม่ทน
28: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึม
29: ครับ
28: ให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซีลเลย TOA Sealant
29: ไม่ต้องทนร้าว
30: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
27: อร่อยที
29: ่ทำถึง
31: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
32: พร้อมจะหอยช่
33: อสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
34: เกิดมารวยเลยปะ
35: ก็ตอนนั้นเกิดมาพ่อกำลังสร้างตึกหนึ่งอยู
34: ่แสดงว่ายัง
35: กำลังจะแล้วก็มีตึกหนึ่งขึ้นมาตอนนั้นน่าจะอยู่ประถมอะไรเงี้ยครับตึกสองในตอนมัธยม
36: เห็นไหมเห็นมาตลอดเห็นการสร้าง
35: พี่ก็ทุบบ้านผมไปสร้างใบสองอ่ะต้องเห็นเพราะตอนนี้ประท้วงพ่ออยู
36: ่เอ้า
34: ไม่อยากให้ทุบเงี้ยหรอ
35: ใช่เคยขึ้นเขียนหน้าบ้านเลยว่าประท้วง
36: ประท้วงพ่อเธอเอง
35: ห้ามทุบบ้าน
34: คุณประท้วงยังไงที่บอกประท้วงพ่อ
35: คือตอนเด็กอ่ะเราก็อยู่บ้านใช่ไหมครับรักบ้านไงวันดีคืนดีพ่อก็มาบอกว่าเดี๋ยวบ้านหลังนี้ต้องทุบ
36: ครับ
35: เราก็ลงสร้างตึกใบกอะไรก็ไม่รู
36: ้อ่าม
35: ีรูปอยู่ในประท้วงทุบบ้านเราเหมือนทุบจุดๆพ่อจริงๆผมเนี่ยเขียนเหมือนทุบบ้านเอาเหมือนทุบพ่อเรื่องเด็กเลยใช่
36: แล้วคุณอย่างนี้คุณก็ต้องปะทะกับคุณพ่อสิแล้วพ่อเข้ามาม
35: ีอะไรพ่อไม่กล้าพูด
36: ไม่กล้า
35: เขาไม่สนใจหรอกเขียนอะไรเขียนไป
34: แม่ล่ะแม่อยู่ทีมเราไหม
35: แม่อยู่ทีมเรา
34: อ
35: ๋
34: อแม่ก็ไม่อยากให้ทุบ
35: ใช่หารู้ไหมว่านั่นคือเขาจะสร้างตึกประโยคสอง
34: พื้นที่ไม่พอแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะประท้วงไหม
35: ทุบเลย
36: ให้ทุบเลย
35: ใช่ทุบเลย
36: ไม่แน่นะตอนนั้นถ้าอยู่ในยุคสมัยนี้อาจจะต้องขึ้นโหนกระแสกัน
35: โหนกระแสใช่ผมจะไปหาพี่หนุ่มเลย
34: บอกพี่
35: ใช่อยู่ดีพ่อจะแบบมาทุบบ้านผมเนี่ยไม่ได้นะ
36: แต่ถ้ารู้ก็
35: ทุบเลย
36: โอ้โหตอนนี้โด่งดังมากเป็นตึกใบหยก
34: คีย์เวิร์ดอีกหนึ่งคำคือคำว่าเรียนจุฬาเป็นเด็ก
35: เรียนจุฬา
34: เห็นบอกว่าที่คุณเลือกเรียนที่เนี่ยเพราะอยากให้แม่ภูมิใจอย่างเงี้ยหรอ
35: คือเป็นเด็กสังจุฬารอบตัวคุณพ่อเนี่ยเรียนนิเทศจุฬาแม่เรียนนิเทศจุฬา
36: เฮ้ย
35: ลุงป้านะอะไรคือจุฬาหมดเลยทั้งบ้านความกดดันตกมาอยู่ที่ผมเพราะผมเป็นคนเรียนไม่เรื่องไงผู้ชายอะเตะบอล
36: อ
35: ะกับทีมสาว
36: ตอนที่จะไปสอบไอ้จุฬาคุณเกรดเฉลี่ยล่ะ
35: โอ้ย 2.1 อะไรแบบ 1.9 อะไรแบบเล็กอะ
36: รอ
34: แล้วสามารถสอบเขาที่นั่นได้ใช่ไหม
36: อย่าเยอะมาก
35: แต่
36: เขา
35: ไม่ตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าจะเข้าตอนนั้นก็มีเลือกแบบที่มันใช้จ่ายตังค์จ่ายได้คือแบบมหาลัยที่แบบ
36: เอกชนก็เรียนได้นะ
35: ใช่ใช่ที่ไหนก็ได้เราก็แบบตอนนั้นคือไม่ค่อยเรียนไงแต่สุดท้ายก่อนจะสอบอะเพื่อนหายเว้ยพี่หอย
34: หายคือ
35: มันไปอ่านหนังสือท่านไอ้เพื่อนที่ไม่เที่ยวมันไปอ่านหนังสือกันเพราะว่า

0: เด็กสาธิตจุฬาเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเหมือนก็ยังกลัวเข้าจุฬาไม่ได้อยู่อ่ะ
1: มันก็เป็นสเต็ปเนาะเรียนสาธิตก็ต้องอยากเข้าจุฬา
0: สถานการณ์บังคับเพื่อนไม่มีเลย
2: ครับ
0: ต่างก็ได้วะก็มานั่งอ่านหนังสือประมาณ
2: เลือกคณะอะไร
0: เลือกอะไรได้ที่ต่ำสุดอะ
2: เอาให้ได
0: ้อะไร
2: ขอให้เข้าจุฬาให้ได้
0: อ
2: ัน
0: นี้พูดจากใจเลยอะไรก็ได้
2: คุณเลือกคณะอะไร
0: ครุศาสตร์
1: ครุศาคือเป็นครูปะ
0: ตอนแรกไม่รู้ด้วยไม่รู้เลยเรียนอะไร
2: ครุก็ชื่อน่าจะเป็นเกี่ยวกับจบมาเป็นครูนะครุ
0: เออก็คงเป็นครูแต่ไม่รู้อะไรแต่มันเป็นครุศาสตร์เอกธุรกิจ
2: เออ
0: ไม่รู้เข้าท่าเว้ย
1: ม
0: ัน
1: มีคำว่าธุรกิจห้อยท้าย
0: ใช่ใช่
2: มันจะมีครุอาร์ตครุอะไรพวกนี้นะ
0: มีแต่ว่าลูกครุศาสตร์ธุรกิจเออเฮ้ยต้องไปเรียนไปบริหารอะไรเงี้ยโอเคก็เรื่องนี้แล้วก็เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยมันไปธรรมศาสตร์ละไปนู่นไปนี่ละแต่ปรากฏว่าติดอันดับหนึ่งก็คือจุฬาติดอันดับหนึ่งที่เราเลือกแต่ติดอันดับสุดท้ายของคณะ
2: คณะ
0: สุดท้ายใช่เส้นจะได้ผ่าแปด
2: คุณพ่อคุณแม่ดีใจมากที่ติดจุฬา
0: บอกพ่อเนี่ยติดจุฬาพ่อบอกว่าดีไม่เปื่อยน้ำมันใกล้บ้าน
2: ใช่ไปอยู่กับจุฬา
0: ใ
2: กล้มาก
0: แต่แม่เนี่ยเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลี้ยงแบบว่าเลี้ยง
1: คุณ
0: ป้าติดเลี้ยงเพื่อนแม่เลี้ยง
1: ไม่ได้
2: ล
1: ู
2: กติดจุฬาเว้ยลูกติดจุฬาเว้ย
0: พ่อบอกว่าเออดีไปเปิดน้ำมัน
1: แล้วพฤติกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยคุณเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่เรียนเลยพี่หอมแบบไม่เรียนคือแบบเข้ามหาลัยเนี่ยมันกว้างกว่าโรงเรียนเนาะมันก็จะมีแบบว่าคณะนู้นคณะนี้เพื่อนจากโรงเรียนนั้นมาอยู่คณะนี
1: ้
0: เราก็แบบมาเจอเพื่อนโรงเรียนนี้บ้างตีสนุกสัมญาณนี่ตีสนุกแล้วก็ไปเดินเสียงกง
2: ไกลๆกัน
0: ชอบรถชอบรถเดินเสียงกง
1: แต่เบียร์เข้าไปเรียนคลุใช่ไหมมันคือเรื่องของการสอนคุณต้องฝึกสอนมาก่อนจบ
0: ฝึกสอนฝึกสอน
1: คุณเอาอะไรไปสอนเขาว
2: ่
1: า
2: ไม่ได้เรียนด้วย
0: คือผมกังวลมากแต่ว่าพอดีคือโชคดีตรงที่ว่าไม่รู้เป็นไรเป็นเด็กชอบพูดหน้าห้องพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนเด็กๆตั้งแต่สมัยก่อน
2: เป็นประธานเชียร์ไหมเป็นประธาน
0: ผมเป็นประธานสีเป็นรองประธานนักเรียนที่สาธิตใช
1: ่กิจกรรมไงกิจกรรม
2: พอมามหาลัย
0: นิดนึงแต่ว่าก็จะอาจารย์ก็จะแบบว่าตอนเลือกตั้งก็จะแบบไม่อยากให้มันได้
2: อ
0: ่ะเพราะรู้ว่ามันจะวิบัติ
2: แต่เพื่อนๆจะเลือกคุณ
0: เท่ผมก็แบบหาเสียงไงถ้าได้เป็นประธานพัก10นาทีจะกลายเป็นพักครึ่งชั่วโมงพอได้เป็นเสร็จปุ๊บ
2: เป็น
0: 10นาทีเหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมเลย
1: ขายเส
2: ีย
1: งไปก่อน
0: ใช่ขายเสียงก่
2: อ
0: นขายฝันก็พูดพอได
2: ้
0: ก็เลยไปฝึกสอนน่ะก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่าในหัวมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกไม่มีเลย
2: คุยไม่มีแบบก่อนไปสอนก็มีเตรียมการสอนอะไรอย่างงี้มีมั้ย
0: เดี๋ยวเราฟังมันมีสอม2กับม4ม4สอบบัญชีสแควร์รูทไอ้ตั้งเก่งกว่าเนี่ย
2: เราไม่น่าไอ้สแควร์รูท
0: แต่ว่า
2: คอร์สแทนอะไร
0: ไม่มีเลยแต่ว่าคุยเรื่องอื่นไปคุยเรื่องชีวิตรักอะไรอย่างเงี้ย
2: เด็กชอบประเทศ
0: แต่พออาจารย์จริงๆมาก็จะแบบเดี๋ยวขึ้นนะต้องตั้งใจนะพออาจารย์ออกไปเอาละเนี่ยนะแฟนคนแรกครูนะอะไรอย่างเงี้ย
2: เราไม่ได้สอนคณิตแต่เราคิดในใจ
0: แต่เราก็กลัวเด็กสอบตกพอใกล้ๆสอบเราก็ใบ้กึ่งบอกขอโทษอาจารย์นะครับอาจารย์อยู่
2: ใช้คำว่าใบ้กึ่งบอก
0: ใช่สอนสายน้ำผึ้ง
2: อุ้ย
1: ไม่มีตระกูลเลยนะ
0: ไม่มีผู้ชายเลยมีคนเดียว
2: มีผู้หญิงเลย
0: แล้วคิดดูขับรถสปอร์ตไอซ์เซเว่นขี่ขึ้นไปโรงเรียนอ่ะ
1: กีดไหม
0: แอดแค่ไหนอ่ะ
2: แอดเลยหอมกระหอยชอ
3: บไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้
4: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
6: คนผ่อนตรง
5: ไม่พอเลยค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
9: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
10: ป้าก็เราเพื่อทุกคน
9: จ้าก็เพื่อทุกคนโกเด้งโหเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
11: เราไม่เชื่อหรอกนะที่ซันบอกว่าเราไม่เคยรู้จักกันอะคีอีโรมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมเราแค่อยากรู้ความจริงอะ
12: เราในตอนนี้นี่แหละคือความจริง
13: ตั้งแต่ความจำเสื่อมความรักมันก็เป็นแค่ความผูกพัน
11: เราจบกันแค่นี้เถอะ
12: ใครมาแย่งคริสเฟตจากฉันมันต้องตาย
14: ถ้าอยากเอาชนะความกลัวต้องเผชิญหน้ากับมัน
15: เขาจะอยู่กับคริสเอง
5: Warriors, it's war time.
15: Hello, Warriors.
16: Warriors 20กว่าคน followers รวมกันเป็น10ล้าน
15: โอ้โหพบกับ Master ของคุณค่ะ
17: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นเนี่ย
18: เล่นอะไรกัน
19: กรี๊ดออกมาสิคะ
20: คนรักของแกคือเจ้าชายในฝันเนี่ยนะ
21: มันไม่ใช่ฝันเขตแพย้อนอดีตได้จริง
22: ๆเตียงมันเลือกนายใช่ไหมมันไม่เลือกฉันก็จงเป็นเท่าฐานไปพร้อมกับเจ้านายของมันเนี่ยแหละ
23: ละครดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทอนวันนี
24: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
26: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
27: เช่นเราต้องเริ่มเลย
28: ใส่ใจตัวเองวันนี้ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีนเลยไม่ต้องรอ
29: แบ๊กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
30: ไม่เห็นมีเลย
29: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
31: ไปสนุกกัน
32: เฮ้ยงั้นในเวลาอัปเกรดความสุขต้องนี่เลยโอวัลตินมอลพาวเวอร์
33: ว้าวอร่อยกว่าเดิม
34: สุขยิ่งกว่าเดิมด้วยโอวัลตินมอลพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
32: ลองเลย
35: เดี๋ยวไปเลย
36: ไซเลนเสียพี่
35: เบนโต
37: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
38: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
39: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
40: ิวเป็นไรอ่ะ
41: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
40: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
42: หอมกระหอยช
43: ่อสนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
1: กีดไหมล่ะเด็ก
0: กีดแบบแอคแบบโหแอคเลยแบบยืนนี้เลย
1: เพราะว่าจริงๆผู้หญิงเวลาถ้าไปเรียนแบบมปลายมต้นจะกีดฝึกสอน
0: ใช่ใช
1: ่เออมันจะ
0: ใช่ใช
2: ่ขับรถสปอร์ตไปจอดด้วย
0: ใช่แอคมากแล้วก็มีอีกมคือมสองสอนการจัดการในบ้าน
2: วิชาอะไรนะ
0: การจัดการในบ้าน
2: จัดการในบ้าน
1: เป็
2: น
1: คนที่คุณเรียนมา
0: พับเตียงยังไม่เคยพับเลย
2: เออ
0: ใช่
1: ในบ้านต้องสอน
0: ที่แพนโคตรลกเลย
2: วิธีการพับผ้า
0: ใช
2: ่แบบไหนรีดผ้าแบบไหนอันนี้คือจัดการแบบนี้
0: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหม
0: คือเอาจริงๆคือเด็ก
1: เสียเวลามากเลย
0: เด็กม2เนี่ยเขาตั้งใจกว่าเด็กม4แปลกมากเพราะเด็กเขาจะแบบนั่งเงี้ยแล้วเราอ่ะคือเดี๋ยวผมขึ้นรูปที่บ้านผมให้ดูว่าบ้านรกแค่ไหนฮะด้านผมมากอ่ะ
2: คือรกแต่เราต้องมาสอนการจัดการในบ้าน
0: เออหนักแต่คนที่ทำคำว่าคือเมียเมียคนปัจจุบันเนี่ยก็คือแฟนคนนั้นคนแรกเพื่อนแฟนคนแรกเว้ยแฟนหลายคน
2: เอาแล้วเอาแล้ว
1: ตัดทิ้งเลยนี่ตัดทิ้งเลย
0: เขาเป็นแฟนต้องมหาลัยกันแฟนมหาลัยอ่ะ
2: แฟนมหาลัย
0: แฟนมหาลัยอย่าไปคิดมาก
2: เออ
0: เออเดี๋ยวเอานี้ให้เมียดูเขาทำสื่อการสอนให
2: ้
0: ก็รอดๆเพราะว่าแฟน
2: เรียนมหาลัยนี้คนนั้นคือเรียนที่คณะเดียวกันหรือว่าอะไรฮะ
0: อักษร
2: เอาคณะใกล้พี่เอ้ย
0: อยู่อักษร
2: อูอักษรนี
0: ่ผมก็อยู่คลุอยู่ฟัง
2: แล้วก็ต้องมาฝั่งเขาเรียกฝั่งคุณเนี่ยเป็นฝั่งแบบค่อนข้างชนบทเมื่อก่อนนี้ที่เขาพูดกันอ
0: ัน
2: นี้ฝั่งเมืองก็จะเป็นอักษรอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเหมือนฝั่งนั้นจะดูแบบขาวๆเทียบเลย
2: อักษร
0: ใช่ใช
2: ่ผู้หญิงสวยสวยอักษร
0: แล้วก็
2: แล้วผู้ชายน้อยอักษรจะมีผู้ชายน้อยและเป็นผู้ชายที่เป็น LG ซะส่วนใหญ
0: ่เราเข้าไปก็จะแมนหน่อย
1: ภาษาอย
0: ่
1: าง
0: เ
1: งี้ยแล้วอะไรทำให้แบบเบียร์จบมาได
0: ้ครึ่งก็เมียจริงครึ่งก็เมียจริง
2: คุณ
0: พูดจริงนะ
2: คุณใช้คำว่าอะไรที่ทำให้คุณจบมาได
0: ้ดูท่าทางไม่จบนะ
1: สแกนชัดโฟกัสแล้วยังไม่เห็นอะไรที่จะพาตัวเองจบได้ครับ
0: ผม
1: ก็เลยอยาก
0: แต่ว่าพอดีเป็นคนที่บอกว่าพอมันจะเอาจริงมันจะอ่านได
2: ้
0: กับเมียนี่แหละทำสื่อการสอนให้คือถ้ามันเข้าไปสอบแทนมันเข้าไปสอบแล้วเมียเป็นเด็กเรียนเก่ง
1: คุณเด็กดอกฟ้า
0: ไม่ได้มาเจอเราเลยเนาะ
1: ใช่เนาะ
2: ใช่เด็กสอนเอาตรงนะ

0: จีบค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะอักษรศาสตร์จะติดกับคณะศิลปกรรมซึ่งเรียนศิลปะแต่งตัว
1: แล้วพี่หอยรู้ป่ะผมไปจีบผมแต่งตัวไง
2: แต่งตัวไงแต่งตัว
1: นึกภาพไอ้พวกเคนชิโร่สมัยก่อน
0: เออใส่เอวสูงเหรอ
1: ใส่เอวสูงกางเกงบางแล้วก็แบบญี่ปุ่นเลยนะแล้วหัวสีฟ้าใส่เสื้อกล้ามอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: มันยากไม่ไล่เหรอ
3: มันมีสองอย่างเก๋กับกล
1: ั
3: ว
1: กลัวเมียกลัวกลัวเขากลัวแต่ว่า
3: ถ้าลูกคุณหนูจะกลัวแน่
1: กลัวกลัวเขาก็จะแบบมองเขาก็จะกลัวไอ้นี่ใครได้โชคดีมันแก๊งอ่ะไม่กลัวไหวเหรอแต่ว่าเราใช้ความน่าความดีจริงๆเราเป็นคนดูน่ากลัวนะแต่เรานิสัยดีอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะจีบเด็กอักษรได้น่าจะเป็นวิศวะ
1: ใช่ใช่
0: สถาปัตย์เศรษฐศาสตร์อะไรอย่างงี
3: ้ดูคู่กัน
0: ใช่
1: ใช่ประมาณนั้น
3: เราเคยได้ถามเขาบ้างไหม
0: เขาชอบในความหัวฟ้าเราหรือยังไง
1: คือจริงๆมันก็คงมันบอกว่าเอาใจใส่เอาใจใส่เฮ้ยมันมีข้อดีกันนะเรา
3: ต้องมีดิมันต้องมี
0: ดิ
1: ใช
3: ่แล้วเรียนจบปุ๊บคุณถูกส่งตัวไปเรียนที่ไหนต่อ
1: พ่อให้เลือกอเมริกาญี่ปุ่น
0: คุณเลือก
1: ญี่ปุ่น
0: ตามที่สไตล์การ
3: เ
0: ม
3: ตุน
0: ญี่ปุ่นหัวฟ้าของเรา
3: เพราะอะไร
1: คือพี่หอยดูหนัง
3: เทรนด์
1: ญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่นั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลย
3: ไฟฝันอยากจะ
0: เดี๋ยวเอาบ่งชี้หนังผู้ใหญ่หรือเปล่า
3: หนังอินดี้หรอ
1: การ์ตูนก็ดูญี่ปุ่นดูตัวญี่ปุ่นอะไรกันหนัง
0: อะไรนะอินดี
3: ้อินดี้เล่นคนเล่นน้อยๆหน่อยไม่ค่อยพูดเยอะ
1: ก็ดูใช่ไม่ค่อยได้พูดใช่โวยวายเดี๋ยว
0: อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้น
1: คือเราชอบคอยเป็นญี่ปุ่นชอบสาวๆชอบการ์ตูนชอบรถ
3: ก็เลยไปญี่ปุ่นใช่สมัยก่อนญี่ปุ่นมันดัง
1: ใช
0: ่ครับ
3: แต่
1: ว
3: ่
1: าสมัยก่อนเด็กญี่ปุ่นก็น้อยพี่ผมมันจะเป็นอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียเยอะยุคผมอ่ะญี่ปุ่นไปนับหัวได้
3: แต่ถ้าเรียนต่อญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเจอ
1: น้อยน้อยมาก
0: ก็มีในช่วงพ.ศ
1: .ก็เลยส่งไปเรียนญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ซึ่งไปกับเมียพ่อเนี่ยบอกว่าน่าจะเละมากถ้าไปคนเดียวก็เลยว่าเมียชื่อบีไปกับไอเบียด้วยก็ไปได้
3: เราสามารถสั่งบีได้เลยพ่อแม่บี
1: ก็ไปก็ไปอะไรเงี้ยก็ไปก็สนิทกันเพราะว่าตอนก่อนไปเนี่ยคือเมียผมเนี่ยก็มาอยู่บ้านละเพราะว่าเล่นที่บ้านเขาสนิทกับแม
0: ่
1: ผมเนี่ยอยู่ RTA
0: ครับ
1: กลับมาตีห้าอะไรเงี้ยแต่เมียอยู่บ้านเมียก็ตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยตอนสมัยเรียน
0: ชีวิต
1: ตั้งนานแล้วตั้งนาน
3: โถชีวิตเมีย
0: ไม่ใช่โถชีวิต
3: เ
0: ขาโถชีวิตเมียมากกว่าเอา
3: ไปญี่ปุ่นก่อนเรื่องไหม
1: ใช้ตังเยอะ
0: ในเรื่องของอะไรฮะในใช้กิน
1: เสื้อผ้าตื่นเต้นเสื้อผ้าแบบว่าไปเราจะเห็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะ
3: traditional เนาะ
1: แบบเอพิสึ
0: เอวิสึ
1: แล้วแบบพวกเนี้ยพวกแบรนด์ญี่ปุ่นอ่ะเห็นแล้วโอ้โหชอบมากก็จะใส่
3: คือเป็นดีไซเนอร์ที่แบบโลโก้ของเขาที
1: ่ใช่แบบไวท์ที่คือเยอะมากพ่อให้ตังมาไปเรียนหนังสือไปกินข้าว
0: ซื้อกางเกง
1: หมดตั้งแต่วันที่2วันที่1
0: หมดจำนวนเยอะไหมจำนวนแบบเอาไม่ใช้คำว่าเยอะไหม
1: ก็ใช้เยอะใช้เดือนนึงหลายแสนอ่ะไม่รอดก็เลยไปพ่อบอกว่าอย่างนั้นไปอังกฤษเพราะอังกฤษได้โทรนี่ไปอังกฤษนี่แย่เลย
3: อยู่เมืองอะไร
1: ชนบทเปิดประตูมาเมื่อเจอแกะผมร้องไห้นะไปวันแรกผมร้องไห้เลย
0: คุณบีเขารู้สึกเหมือนคุณไหม
3: หรือเขาชอบแกะ
1: ปกติก็ไปเรียนทุกวันก็ผมกลับมาบ้านเช้าอย่างเงี้ยก็จะสวนกันตรงนั้นเขาทำข้าวกิน
3: เราเคยสวนกับเขาแล้วพูดว่าไปเรียนแล้วนะ
1: เคยเขาไปเรียนนะเราก็บอกมันนอนแล้วนะ
3: ได้ข่าวว่าค
1: ุ
3: ณไปหลอกกินตังฝรั่งด้วย
1: คือตอนหลังไปอังกฤษแต่พ่อไม่ให้ตังแล้วก็ปฏิสนุกแล้วก็ดูโต๊ะข้างมันก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเอ้ย my friend
0: ไม่ได
1: ้วันเกมยะ
0: วันเกม
1: I'm not professional นะ100ปอนด์ฟอร์ฟัน
0: เงี้ยใช้ได้เยอะมั้ยได้เยอะมั้ย
1: ก็ได้หลายหมื่น
0: ได้หลายหมื
4: ่นแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: จ๋าเปิงเป็นคนรักใหม่ของแพร
1: อยู่ที่ไหนเกดทำไมฆ่ามันมันอยู่ที่ไหนแพร
0: เกดไม่มีใครไปหาเขาได้นอกจากแพร
1: กูจะให้มึงเป็นผีเฝ้าแผ่นดินของมึงอยู่ตรงนี้แหละ
2: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
0: แม่เข้ามาทำอะไรในห้องแพรคะ
3: แพรชอบของโบราณพวกนี้ตั้งแต่มานอนบนเตียงของพ่อใช่ไหม
0: เตียงของแพรค่ะแม่พ่อยกทุกอย่างในบ้านหลังนี้ให้แพรเพราะฉะนั้นเตียงหลังนี้มันก็คือของแพรค่ะแม
3: ่แต่มันเป็นเตียงอาถรรพ์นะแพร
0: แพรนอนมาหลายคืนแล้วแม่แล้วมันก็ไม่มีอะไรด้วย
3: แพรชอบของโบราณที่มาจากเวียงขินแล้วแพรก็ฝันถึงเวียงขินบนเตียงนี้แพรแม่ไม่อยากให้แพรต้องมีอันเป็นไปเหมือนภรรยาคนแรกของพ่อรื้อเตียงนี้ไปเก็บที่เดิมและเอาปิ่นปักผมกับชุดสีแดงนี้ไปทิ้งซะ

แทนไม่ได้เจอพ่อมา20กว่าปีขอเก็บความทรงจำที่ดีๆเกี่ยวกับพ่อไว้บ้างไม่ได้เลยค่ะแม่

0: พี่เขตครับ
1: เข้ามาไปส่งนัทยาแล้วใช่ไหม
2: ประจำเดือนหน้ามีมา2เดือนแล้วค่ะ
3: ความเครียดอาจจะทำให้ประจำเดือนมาช้าก็ได้นะคะ
1: ผมบอกนาฏไปแล้วเนี่ยว่าให้ทานยาคุมป้องกันตลอด
2: นาฏก็ทำตามที่คุณบอกทุกครั้งนาฏไม่รู้ผิดพลาดได้ยังไง
4: แล้วซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภ์มาเทสหรือยัง
5: ซีดมากเลยนะครับว่าคุณนั่งพักก่อนนะครับ
2: น่าจะกลับกรุงเทพแล้วจะไม่มาสร้างปัญหาให้กับคุณเขตอีก
3: แต่ว่าการเดินทางทั้งที่กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆแล้วร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องก็ได้นะคะ

0: ความเห็นแก่ตัวของแกเนี่ยมันกำลังทำร้ายผู้หญิงถึงสองคน
1: เมื่อไหร่พี่พระจะเลิกต่อว่าผมสักทีครับ
0: เด็กเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ใหญ่แกต้องรับผิดชอบเด็กในท้องของนัตยา
1: แต่ผมไม่อยากให้แพรรู้เรื่องนี้นะพี่พระ
0: แพรกับน้าปานีรู้เรื่องนี้แล้วแต่ปล่อยแพรเขาไปเถอะยิ่งรั้งไว้แพรเขายิ่งเจ็บปวด
1: พี่พระจะให้ผมอยากกับแพรเหรอ

0: แพรกลับไปนอนที่ห้องเดิมไม่ได้หรอคะแม
1: ่โถแพรก็แม่อยากนอนกอดแพรอยู่ในห้องนอนของแพรตอนเด็กๆอย่างนี้นี่ลูก
0: แต่ผิดที่เราแพรนอนไม่หลับอะค่ะ
1: แน่แพรอยากกลับไปนอนเตียงโบราณหลังนั้นใช่ไหม
0: ก็เตียงนั้นมันทำให้แพรนอนหลับสบายแล้วแพรก็ได้เจอพ่อ
1: แพรพูดอะไรอะลูก
0: คือแพรฝันถึงพ่อค่ะ
1: อย่าพูดอย่างนี้อีกนะแม่ใจคอไม่ดีนอนดีกว่าลูกนอนกับแม่ที่นี่แหละนะนอนซะเดี๋ยวแม่ห่มผ้าให้แพรแม่รักแพรนะลูก
0: แพรก็รักแม่ค่ะ
1: ฝันดีจ้ะ

0: พี่รู้ตัวพี่ดีรู้ว่าไม่ดีแบบที่พี่ภาคก็พูดพี่จะไม่อยากกับพลายชีวิตพี่ขาดพลายไม่ได
1: ้ผมก็เห็นใจพี่เขตแต่ผมไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงจริง
0: ๆแค่แกดื่มเป็นเพื่อนพี่ก็พอเติมให้พี่แก้ว
1: ดื่มเยอะนะครับพี
0: ่ไม่ดื่มก็ยิ่งฟุ้งซ่าน
1: แล้วถ้าพี่เขตไม่ยอมหย่าคุณแพรแล้วคุณน่ากับเด็กเหรอครับ

0: เขตโอ๊ยเดี๋ยวนะคะคุณดูเมามากเลยนะคะแป๊บนึงนะคะ
1: นิดหน่อย
0: คุณเขตไหวไหมคะนั่งนี้ก่อนค่ะคุณเขตคุณเขตคะ
1: ฉันจะรับผิดชอบเรื่องเด็กเองแต่เรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ยมันต้องจบ
0: น่าเข้าใจค่ะ

0: แพรผมรักแพรนะแพรยกโทษให้ผมนะผมรักแพรจริงๆเนี่ย
1: แพรก็รักคุณค่ะ

0: ไม่มีค่าพอให้แม่หญิงทิ้งทุกอย่างมาอยู่กับผม
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: มีนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: อ๋อ
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูรายที่

0: Less waste, more grace.
1: ผมเป็นทหารภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
2: ทุกคนยกมือขึ้น
3: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
4: ทุกคนอยู่ในความสงบ
5: มินทดา
6: องศา
5: พี่ชาติฝ่าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
7: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
8: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
9: คาเซ
10: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
11: เก็บแผ่นดินพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: มสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่7 Eleven ถึง7ตุลาคมนี
1: ้กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
2: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
1: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
2: ่เบรกกิ้งโซดาร
3: ักจะผูกพันเธอละฉันไม่ว่าอะไร
4: ยำยำสูตรเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งและกลิ่นซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรู
5: คุณแพครับ
6: เฮ้ยแหลมตกใจหมดเลยนี่ยังไม่นอนอีกเหรอ
5: ป้าใช้ให้ว่าปิดไฟในเรือนใหญ่นะครับคุณป้านี่อ่ะเริ่มสงสัยเรื่องเวียงขินและก็ผู้ชายที่ชื่อหลาวเปิงด้วยนะครับ
6: แต่ฉันยังหาทางช่วยซานแปงไม่ได้แล้วเวลาที่จะกลับไปเวียงขินก็มีน้อยลงทุกที

0: แม่หญิงแพนวล
1: ผมเฝ้ารอแม่หญิงทั้งคืนกลัวแม่หญิงจะโกรธจะไม่กลับมาเวียงขินอีก
2: ฉัน
1: เรื่องเมื่อวานเป็นแผนของเจ้านางเรืองระยับแม่หญิงอย่าเข้าใจผมผิดนะครับ
2: ปล่อยแพ้เถอะค่ะ
1: ผมกับเจ้านางไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะครับ
2: แพ้เชื่อแล้วค่ะปล่อยแพ้เถอะค่ะ
3: คือแพรรีบกลับมาเวียงขินจนลืมเปลี่ยนชุดในการเวลาของคุณนะคะ
0: แม่หญิงสวยที่สุดตอนไม่ได้ใส่อะไรเลย
3: ถ้าคุณไม่ปล่อยแพรจะไม่พูดกับคุณอีกแล้ว

0: ักผมไหม
1: ยังจะต้องถามอีกเหรอคะ
0: ถ้าไม่ตอบผมจูบนะ
1: แพยังไม่ตอบเลยอ่ะแต่บอกว่าจะพาแพรไปที่สำคัญไม่ใช่หรอคะ

0: ที่นี่สวยมากเลยนะคะ
1: จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่นานมันคงอยู่จนนิรัน
0: ดร์น้ำเย็นสดชื่นมากๆเลยอ่ะ
2: น้ำเย็นมาถึงแก้มผมเลยไม่เชื่อไม่หญิงลองเอาจมูกมาแตะแก้มผมดูสิ
0: กะล่อนที่สุดเลย
2: แปลว่าน่ารัก

0: ืองกำลังวุ่นวายยังมีกระจายพาแพรมาเที่ยว
1: ผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมเลยอยากทำให้ทุกเวลาของเรามีค่ามากที่สุด
0: หลอกเพิ่ง
1: อย่าพูดเรื่องอนาคตอย่าทำให้อาถรรพ์ของเตียงมาพากเราออกจากกัน

0: แพรจะไม่ทรมานใจตัวเองต่อไปแล้วค่ะแพรจะแต่งงานกับคุณ
1: จริงเหรอครับแม่หญิง
2: ถ้าใจของฉันมีเธอ
1: แม่หญิงอยากมีชีวิตอยู่จนถึงอายุเท่าไหร
0: ่ทำไมเหรอคะ
2: พอได้รักเธอใจ
3: ไม่น่าเชื่อนะแม่หญิงแพรนวลมาเวงขินแค่ไม่กี่วันจะทำให้เหล่าเปิงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี
4: ้คุณแพรนวลอยู่ในใจพี่เหล่าเปิงมานานแล้วล่ะค่ะ
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้น

0: ใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
2: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยลดกลิ่นแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี
3: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากBreezeช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่Breezeสูตรซักด่วน

0: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ครบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
1: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: แม่กดเป็นอะไรไม่รู้แม
3: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
2: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
4: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
5: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
6: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
7: ตะวันลวงคืนพรุ่งนี้ 20:30 นตอนแรก
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกรักพี่คงทำไม่ได
9: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
7: หัวใจคืนนี้ 20:30 นตอนจบ
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
12: ใช้หมดสูตรได้ใส่ทั้งหลอด14735สูตรพร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิ
13: พย์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
14: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
15: ้คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุขกายะมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มๆเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบัมเฮิร์บสุขกายะนั่นเองครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องณัฐินันท์ครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุขกายะครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
16: สวัสดีค่ะคุณเจโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายะหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บามเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดอกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบามเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆป้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
15: ้
16: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะคะใครโทรมาทันวันนี้ป้องจะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุก
15: โอ้โห
16: หมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย16กระปุก
15: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้แล้วใครได้เคยใช้บาร์เพิ่มสุกายะเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะฮะท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
16: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้างพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกายะคว้ามาทากันได้เลยและบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี
15: ้
16: คือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาร์แบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงอุ้ยกลิ่นหอมมาก
15: กลิ่นดีจริงจริง
16: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
15: ผมแนะนำเลยฮะบาร์เฮิร์บสุขายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาร์สมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากๆคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อย

0: นวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาล์มเฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆครับ
1: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นอ่อนตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
0: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
1: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าสักพักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
0: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหมันมีความนุ่มนวลนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบบอบบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบตบตบถูๆนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มเนี่ยฮะเขาก็จัดซึมเข้าไปแล้วไม่เหนียวเนอะหนานะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปลูกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
1: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนเผาเหนียวเหนอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาล์มกระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
0: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีด้วยเลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะฮะไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
1: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะต้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาล์มหมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
1: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
0: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะฮะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่น

0: านแล้วกันก้มๆเงยๆปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวนี้คว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้ามันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
1: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
0: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเฮิร์บสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รักจะผูกพันเธอและฉันไม่ว่าอะไร
4: สนับสนุนโดย Colgate Optic White วิตามินซี
5: แม่หญิงอยากมีชีวิตอยู่จนถึงอายุเท่าไหร
6: ่ทำไมหรอคะ
5: ผมอยากมีชีวิตมากกว่าแม่หญิง1วันแม่หญิงจะได้อยู่กับผมจนหมดลมหายใจ

0: จายเหล่าเปิงพาแม่หญิงแพนวลออกไปข้างนอกเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ขอบใจมากแพ้ละ
2: ยิ้มอะไรเหรอคะ
1: ก็เหล่าเปิงน่ะสิเหมือนคนไม่มีชีวิตตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าแต่หลังจากที่แม่หญิงแพนวลกลับมาก็กลายเป็นคนละคนไม่น่าเชื่อนะแม่หญิงแพนวลมาเวงขินแค่ไม่กี่วันจะทำให้เหล่าเปิงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี
2: ้คุณแพนวลอยู่ในใจพี่เหล่าเปิงมานานแล้วล่ะค่ะ
1: สองคนนี้เคยเจอกันมาก่อน
2: ไม่รู้ว่าพี่ซานแปงจะเชื่อหรือเปล่าแต่ตองริวเชื่อนะคะว่าอาถรรพ์จากเตียงหลังนั้นทำให้พี่เหล่าเปิงได้พบกับคุณแพรนวล
1: เจ้านางจามรีเคยบอกพี่ว่ามีแต่เจ้าของเตียงเท่านั้นที่จะนอนเตียงได้โดยไม่เป็นอะไรหมายความว่าเหล่าเปิงกับแม่หญิงแพรนวลเป็นเจ้าของเตียงร่วมกัน

0: จ้านางตองริ้วถูกลักพาตัวและผู้ชายที่เดินข้างเจ้านางก็ถูกยิง
1: พวกอูซอนะปลอมตัวเป็นพวกเวียงขินร่วมขบวนแต่งงานไปด้วยเจ้าบ่าวถูกยิงตายสงสารเจ้านางตองริ้ว
2: จะไม่ยกเลิกขบวนแห่จริงๆหรอคะ
3: ซานแปงกับตองริ้วเชื่อมั่นในประเพณีมากการถวายครัวทานน้ำอ้อยและกลองมังคละเป็นบุญญาธิการสั่งสมสูงสุดของบ่าวสาวไทยเขิน
2: แต่มันเสี่ยงอันตรายนะคะ
3: ผมจะไม่มีวันยอมให้อูซอมามีอำนาจเหนือเรา

ญาติจะนัดกำหนดการพิธีแต่งงานวันมะรืนพวกนางในหอจะจัดชุดไปให้ที่ห้องตอนเช้ามืดรีบแต่งตัวเมื่อเสร็จแล้วลงมาที่ห้องนี้ญาติจะผูกข้อไม้ข้อมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวตามฤกษ์นะลูก

0: พระคุณที่เจ้าย่าเมตตาพวกเราค่ะ
1: ใกล้ถึงวันแต่งงานของพี่ซานแปงแล้วแม่ตื่นเต้นกว่าพี่ซานแปงอีกค่ะ
2: ก็วันสำคัญของลูกแม่ก็ต้องยินดีเป็นธรรมดาย
3: ินดีที่จะได้ยกชนชั้นของตัวเองขึ้นเหรอ

0: ใส่ชุดสีเดียวกันหมดแล้วจะดูออกเหรอคะว่าใครบ่าวสาว
1: ดีสำหรับตอนเคลื่อนขบวนแห่หาบน้ำอ้อยและกลองมังคละไปถวายวัด
2: พันตรีกิจจะให้ทหารไทยส่วนหนึ่งเดินคุมขบวนอีกส่วนหนึ่งแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาคอยจับสังเกตคนที่มีพิรุธ
3: งั้นเจ้านางกองริ้วก็ไม่ใส่ชุดแล้วก็ปิ่นปักผมที่อูซอให้ใช่ไหมคะ
0: ก็มีปัญหาอะไรกับของที่อูซอให้น้องตองริ้วเหรอ
1: น้องตองริ้วฝากของไว้ที่แม่หญิงแพรนวลแม่หญิงก็แค่อยากรู้ว่าจะเอาคืนเมื่อไหร่

0: ผมผิดที่รักษาเกียรติของพ่อบุญธรรมไว้ไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าจะหาทางเชื่อมไมตรีของเวียงขินกับเชียงฟ้าให้กลับมาเหมือนเดิมครับ
1: คุยกับเรื่องระยับหรือยัง
2: เป็นผู้หญิงจะหลับจะนอนไม่ล็อกประตูห้องโบราณเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงแบบไหนกันนะ
3: เจ้านางมีธุระอะไรคะ
2: ฉันมาแสดงความยินดีกับหล่อน
3: เรื่อง
2: ยินดีในความหน้าด้านของหล่อน

0: กลัวเหรอเตียงมันเลือกนายใช่ไหมมันไม่เลือกฉันก็จงเป็นเท่าฐานไปพร้อมกับเจ้านายของมันเนี่ยแหละเผามันให้ตายทั้งเป็น
1: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
9: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
8: บางครั้งคือการรอคอย
10: เฮ้ยกลับแข็งกันเถอะ
8: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
11: อนงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
8: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
12: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
8: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่สามพลัส
13: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
14: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
15: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงร่างมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
13: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไม่ได้นะ
16: ต้องไปจากเกาะอยู่ในหน้าน้ำ
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
19: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีมหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
20: ของเราออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
2: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
22: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
23: เดี๋ยวไปเลย
24: ไซเลนเสียพี
23: ่เบนโตะ
25: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
26: นม UHT พร้อมดื่ม S26 Go 3ยาท่า

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: กลัวเหรอ
2: ทำไมฉันต้องกลัว
1: คนที่มันมีชนักติดหลังชอบแย่งของของคนอื่นมักจะระแวงว่าคนอื่นเลวเหมือนตัวเอง

0: ฉันไม่ได้เลวเหมือนหล่อนแต่ฉันเหนือกว่าหล่อน
1: เจ้านางค่ะความอดทนของฉันมันมีขีดจำกัดนะคะ
0: เหรอ

0: ิดประตูให้แม่หน่อยปลาเปิดประตูให้แม่หน่อยลูก
1: มีอะไรคะคุณปราณี
2: ฉันเคาะประตูตั้งนานแต่ยายแพรไม่ยอมเปิดอะคำแดง
1: อ้าวถ้างั้นแหละไปเอากุญแจสำรองห้องคุณแพรมาทีแล้ว
3: เร็วสิว่าอีแลนดูอันจี้เลยครับ
0: แพรได้ยินไหม

0: ผมพยายามบอกเจ้านางหลายครั้งแต่เธอไม่ยอมรับความจริงครับ
1: เรื่องระยะฝังอกฝังใจในการที่จะเป็นคู่มั่นคู่หมายของลาวเปิงมันตั้งแต่เด็กลูกต้องให้เวลาน้องหน่อย
0: ผมเพิ่งขอแม่หญิงแพรนวลแต่งงานเราจะสร้างเรือนหอด้วยกันแล้วไปอยู่ด้วยกันที่ชานเมืองครับ
1: ลาวเปิงถึงหลานจะเป็นแค่ลูกบุญธรรมของเจ้าเมืองปุนแต่ย่าก็รักเจ้าเหมือนหลานแท้ๆหลานจะทิ้งย่าทิ้งหอคำไม่อย่างนั้นหรือลูก
0: เจ้าย่ากรุณาผมเหลือเกิน
1: ย่าจะไปสู่ขอแพรนวลตามประเพณีนะลูกนะ
0: ขอบคุณครับเจ้าย่าขอบคุณครับ

0: านอนหลับจะทำให้แกกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดกาล
1: แล้วเตียงผีสิงนี่ล่ะคะ
0: เตียงมันเลือกนายใช่ไหมมันไม่เลือกฉันก็จงเป็นเท่าฐานไปพร้อมกับเจ้านายของมันเนี่ยแหละเผามันให้ตายทั้งเป็น

องฟินกันเด็ดขาดได้ยินไหม

0: แพรทำไมไม่เปิดประตูให้แม่ล่ะลูกแพรได้ยินแม่ไหมแพรตัวเย็นเฉียบเลยคำแดงแพรทำไมแพรไม่รู้สึกตัวล่ะ
1: ตายจริงนี่คุณแพรยังไม่ทิ้งผ้าผืนนี้อีกเหรอเนี่ย
0: ผ้าอะไร
2: คนเนี่ยใช้ผ้าผืนนี้คุมหน้าศพคนตายครับ
0: เอาออกไฟแหลมแพรลูกแพรตื่นสิแหลมช่วยกันนวดเร็ว
1: ทำไงดีคะคุณแพร
0: ช่วยกันหน่อยเร็ว
1: คุณแพรคุณแพร

0: นะผมมาที่นี่ได้ไง
1: เมื่อคืนคุณเมามากค่ะแล้วก็เดี๋ยวหน้าไปเปิดเองค่ะ
0: เดี๋ยวหน้าพี่ภาค
2: น้าปราณีกำลังพาแพรไปโรงพยาบาล
0: พาเป็นไรครับ

0: แพรไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคะเจ้านางเริงระยับพอวางยาในเครื่องดื่มของแพร
1: ปากเหม็นแน่ๆเ
2: อี๋ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากร

0: เป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณ สยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
1: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
3: แม่กดไปเลยไม่รู้แม
4: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
5: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
6: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
7: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
8: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
9: ตะวันลวงคืนพรุ่งนี้ 20:30 ตอนแรก
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ความสัมพันธ์ของพี่น้องทัชใจแน่นอนชาติที่แล้วเขาอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันก็ได
10: ้เติมตัวละครกันแทบทุกวัน
11: ฟังกันสิวัน
12: ในชีวิตจริงร้องไห้ยากแต่ในเรื่องดราม่ามาก
13: ฉันจะไม่มีวันยกอะไรให้แกทั้งนั้น
12: พี่หน่อยเวลาดูแล้วดูน่ากลัวมาก
14: เป็นเลิฟซีนที่ทำเยอะสุดตั้งแต่ทำละครนะ
10: พูดผิดพูดถูกหายใจผิดจังหวะไปหมดแล้ว
9: ติดตามชมบีนี้จะลายตะวันลุงสเปเชียลวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้6โมงเย็น
8: อยากให้ทุกคนสนุกไปกับเรื่องนี้ค่ะ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: วันนี้เลิกดีวันอังคารสัญญาเลย
16: วันอังคาร
15: ไปไหน
17: ไปแค่4
18: ดิวผู้ผ่อนวันอังคาร
17: กลับมาคุ้ม
18: ตามคำเรียกร้อง
17: 10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
19: เดี๋ยวซีนต่อไป
20: กลิ่นปากหมา
21: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทคร
22: ักจะผูกพันเธอและฉันไม่ว่าอะไร
23: ท้องอืดแน่นท้องต้องแอร์เอ็กซ์โกแอร์เอ็กซ์โกอยากแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมดิโคนอัญชลากรใช้ยา
24: เครื่องดื่มโค้ก
25: คุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
26: เย็บแผลกินยานอนหลับเกินขนาดทำไมเย็บแผลแค่สั้นแบบนี
27: ้เข้มแข็งไว้นะคะคุณแม่แผลต้องไม่เป็นไรค่ะ

0: คุณแพรนวลปลอดภัยแล้วครับ
1: เย้
0: ยานอนหลับจะกดการหายใจแต่หมอยังต้องสังเกตอาการของคนไข้แล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจจนกว่าคนไข้จะฟื้นนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: นะครับ

0: คำแดงกับเขตก็เคยเจอยายแพรในสภาพแบบนี้หรือจะว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ของเตียงนั้นภาค
1: หนูไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
2: น้าปราณีเคยเล่าให้ผมฟังว่าภรรยาคนแรกของพ่อแพรเสียชีวิตเพราะนอนอยู่บนเตียงนั้นแต่คราวนี้แพรกินยาเกินขนาดนะครับ
1: ความเครียดแล้วก็ความเสียใจอย่างรุนแรงอาจจะทำให้คนเราขาดสติจนถึงขั้นทำร้ายตัวเองก็ได้นะคะ
0: ถึงยังไงอะนะน้าก็จะต้องเอาเตียงหลังนั้นไปเผาทิ้ง
2: แพรรักเตียงนั้นมากถ้าเผาทิ้งก็เท่ากับเป็นการบีบให้แพรทำร้ายตัวเองอีก
3: เป็นความผิดผมเองครับผมขอรับผิดชอบทั้งหมด
4: ผมว่าตอนนี้เราควรจะมาช่วยกันดูแลแพรนะครับถือว่านั่งมาโทษหาว่าใครเป็นคนผิด
2: ผมจะขอดูอาการของแพรหลังจากที่ฟื้นอีกครั้งหนึ่งยังไงขอให้ทุกคนทำตัวปกติถ้าแพรพูดอะไรเนี่ยก็ขอให้คล้อยตามกันไปก่อนนะครับ

0: ไม่เป็นอะไรแล้วนะลูก
1: คุณเพรต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเลยเหรอครับ
0: เดี๋ยวคุณแพรฟื้นก็เอาออกได้แล้วจ้ะ
2: แพรกินยาเกินขนาดได้ยังไง

0: พอดีพี่เขตต้องอยู่ดูอาการคุณแพรนะครับก็เลยวางให้ผมพาคุณนัตยาไปตรวจคันที่โรงพยาบาล
1: ขอบคุณมากนะคะที่เป็นธุระแทนคุณเขต
0: ยินดีครับ
1: นัทขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะ

0: แพรได้ยินแม่ไหมลูก
1: แพร
0: แพรแพรเป็นยังไงบ้างลูกแพร
2: คุณพยาบาลครับคนไข้ฟื้นแล้วครับ

0: คนไข้ฟื้นตัวเร็วมากครับนี่ถ้าไม่มีอาการอะไรแทรกซ้อนเนี่ยก็ให้กลับบ้านได้แล้วครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอตัวนะครับ
3: แพรเป็นไงบ้างลูก
4: แพรมาอยู่ที่นี่ได้ไงคะแม
3: ่แม่ควรจะเป็นคนถามแพรมากกว่านะว่าแพรกินยาฆ่าตัวตายทำไมลูก
5: พอใจหรือยังคะ
6: ฉันไม่ได้เลวเหมือนหล่อนแต่ฉันเหนือกว่าหล่อน
5: แพรไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคะเจ้านางเรนยับพอวางยาในเครื่องดื่มของแพร
7: Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
8: Based on your notes, there are some great
7: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
10: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยตั้งกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
11: ดาวนี่ลักษ์
12: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
13: อย่างเทพไทย
12: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ

0: กยังไม่เลิกเล่นมุกนี้เหรอเป็นไรฮะยังไม่หยุดเล่นใช่ไหม
1: เ
0: ฮ้ยแกก็จมให้ฉันคืนเองน้ำน้ำไป
2: ถ้าคิดจะไปบอกนายน้อยหยุดเลยนะฉันขอห้ามสองคนนะควรจะได้เจอกันสักทีฉันอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้น
3: นี่รักในกรงไฟจันถึงสุ
4: ดดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได
6: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
3: หัวใจคืนนี้ 20:30 น.ตอนจบ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเรนเสียพี
7: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพูลรั

0: ควรจะเป็นคนถามแผลมากกว่านะว่าแผลกินยาฆ่าตัวตายทำไมลูก
1: แผลไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคะเจ้านางเรืองระยับพอวางยาในเครื่องดื่มของแผล
2: เจ้านางเรืองระยับ
1: เจ้านางเรืองระยับเป็นคู่มั่นตั้งแต่เด็กของเหล่าเปิง
3: แพรเจอเจ้านางเรืองระยับกับเหล่าเปิงที่ไหนหรอ
1: ที่หอคำเมืองเวียงขิน
2: แต่หอคำหลวงในเมืองเวียงขินเนี่ยถูกทำลายไปตั้งนานแล้วนะ
4: คนรักของแพรคือเจ้าชายในฝันเนี่ยนะ
1: มันไม่ใช่ฝันเขตแพรย้อนอดีตได้จริงๆแพรไปที่หอคำเมืองเวียงขินสมัยสงครามโลกด้วยเตียงของแพรที่ไม่มีใครเชื่อแพรเลยใช่ไหมอ่ะ
3: แพรพิสูจน์ได้ไหมว่ามันคือเรื่องจริง

0: คุณแพรนวลขอตัวกลับห้องหลังจากที่พี่เหล่าเปิงไปส่งเจ้าย่าที่หอในตองริ้วก็ไม่เห็นคุณแพรนวลอีกเลยนะคะ
1: ทะเลาะกันอีกหรือเปล่า
2: เราเข้าใจกันแล้ว
0: หรือว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับคุณแพรนวลคะ
1: ให้ฐานออกไปตามไหม
2: แม่หญิงคงไปบ้านพ่อบุญสิงห์พรุ่งนี้เช้าก็คงกลับ

0: านี้แล้วยังไม่มีใครพบศพน้ำแพรนวลอีกหรอ
1: หรือว่ายังไม่ตาย
0: ฉันจัดยานอนหลับไปให้เยอะขนาดนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะรอดนะ
1: แต่ทุกคนในหอคำทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

0: ค่ะนี่มันนาฬิกาพกของพี่หลาวเปิงนี่คะพี่เจอมันตกอยู่ที่หน้าห้องหลาวเปิงฝากน้องตองริ้วคืนให้เจ้าของด้วยกันแล้วกัน
1: พี่เพิ่งมอบนาฬิกาพกเรือนนี้ให้แม่หญิงเมื่อตอนกลางวัน
0: คุณแพรนวลไม่น่าทิ้งของที่พี่เหล่าเปิงรักและหวงแหนมากนะคะ
2: สายสร้อยนาฬิกาขาดแม่หญิงแพรนวลอาจจะทำตกไว้โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได
1: ้หรือแม่หญิงไม่อยากแต่งงานกับผม
0: พี่เหล่าเปิง

0: คุณลุงครับคุณลุงเคยเห็นพระธุดงค์ที่มาปรากฏแถวนี้บ้างไหมครับ
1: ไม่เห็นครับ
2: คุณลุงคะแล้วคุณลุงพอจะทราบไหมคะว่าท่านไปที่ไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: ขอบคุณครับลุง

0: แพรมีนาฬิกาโบราณค่ะแม่หลบเปิงให้แพรไว
1: ้สงสัยลืมไม่ได้กลับมาด้วย
0: แม่อุ้ยคำเอ้ยค่ะแม่อุ้ยคำเอ้ยเคยเจอแพรกับเหล่าเปิงที่เวียงขินแล้วตอนนั้นเนี่ยแม่อุ้ยก็แม่อุ้ยก็ยังแบบยังสาวอยู่ค่ะแม่แล้วพ่อถ้ากินกับแพ
2: รเลิกพูดเรื่องเวียงขินได้แล้วถ้าไม่อยากให้แม่อกแตกตาย

0: เกิดอะไรขึ้นกับคุณแพรตอนที่แหลมกับป้ากลับมาบ้านบ้างครับ
1: ไม่ใช่เรื่องอะไรของเด็กเลยนะ
0: ถ้าแยกระหว่างเรื่องเด็กกับเรื่องผู้ใหญ่ก็อย่ามาถามไอ้แหลมเรื่องคุณแพรละกัน
2: แพรเคยเล่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องขินให้แหลมฟังบ้างแหลมก็รู้แค่สิ่งที่แพรบอกอะค่ะนุชคิดว่าความผิดหวังแล้วก็ความเสียใจอย่างรุนแรงทำให้แพรพยายามหนีโลกความจริงไปอยู่แต่ในจินตนาการของตัวเอง
3: จินตนาการว่ามีคนรักใหม่ชื่อหลาวเปิงอยู่ที่เวียงขินเนี่ยนะ
4: อาการของแพรเหมือนกับคนที่เป็นโรคจิตเภทเพราะไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าเรื่องไหนจริงหรือไม่จริง
5: แล้วอย่างนี้จะมีทางรักษาไหมภาค
4: โดยทั่วไปแล้วก็จะให้ยาระงับอาการทางจิตแต่ผมต้องตรวจแล้วก็วินิจฉัยโรคนี้อย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับ
6: แล้วถ้าแพรเขาไม่ยอมให้ตรวจล่ะครับ
4: ก็คงต้องใช้พรบสุขภาพจิตบังคับรักษา
5: น่ายินดีให้ความร่วมมือเพียงแต่ขอให้เย็ดแพรหายป่วย

0: จะมาหัวเราะเยาะแพรเพราะคิดว่าแพรบ้าเหรอ
1: ย้อนเวลากลับไปได้เขตจะกอดแพรไว้ให้แน่นที่สุดแล้วก็จะซื่อสัตย์กับแพรคนเดียว
0: กอดแน่นแค่ไหนสักวันก็ต้องปล่อย
1: เขตจะหย่าให้แพร
0: เขตพูดจริงเหรอ
1: ทะเบียนสมรสที่ต้องคืนให้นายทะเบียนเนี่ยอยู่ที่บ้านแต่พลายต้องกลับไปหย่ากับเขตที่กรุงเทพ
0: ได้สิ
1: เกิดขออะไรแพรอย่างหนึ่งได้ไหมถ้าแพรกลับมารักเขตไม่ได้ก็อย่าบังคับให้เขตเลิกรักแพร
0: เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขต

0: แพรครับคุณแพรจะกลับกรุงเทพเย็นนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่จ้ะฉันต้องไปจัดการเรื่องหย่าให้เสร็จจะได้กลับมาเชียงรายเร็วๆไง
0: รีบไปหาคนที่เวียงขินมากกว่ามั่งคุณแพรย้อนเวลาไปเวียงขินได้จริงๆเหรอครับ
1: พี่แหลมไม่เชื่อฉันแล้วหรอ
0: แหลมอ่ะเป็นห่วงคุณแพรมากกว่า
1: ทุกคนจะเชื่อว่าฉันไปเวียงขินได้จริงๆก็ต่อเมื่อฉันมีหลักฐานแต่ตอนนี้ฉันยังคิดอะไรไม่ออกเลย

0: าแนนต้องยอมรับความจริงผมรักแพนวล
1: ไม่ไม่มีใครกล้าตบหน้า
2: โดนไว้ซะบ้างเพื่อความสูงศักดิ์ของคุณมันจะยิ่งลดลง
3: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
4: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
5: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดต่อครับ
6: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมาก
7: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
8: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมาก
9: ๆผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
10: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
11: พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
12: ช็อปสนั่น
13: ก่อนวันดับเบิลเดท
14: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และ

0: เต็มกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 16:30 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
1: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
2: The Face Thailand Season 7
3: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม
4: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมาก
3: ๆถ้าคนคนนั้นคือครูก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
2: สู้กันเลยฮะ
3: สันติยังค่ะ
5: ยังค่ะ
6: คุณควรจะได้ร่ำขันทีละ5
3: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
2: ยกครับ
7: What kind of point you trying to make?
8: Finish your sentence girl
7: I'm trying to finish my sentence
8: but you keep coming out
9: okay, well... Hello warriors it'sWhat
10: time? Hello, Maria.
11: Warrior 20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
10: โอ้โหพบกับ Master ของคุณค่ะ
12: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
13: เล่นอะไรกัน
14: กรี๊ดผมมาสิคะ

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกและกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณศักดิ์ศรีทองจำนงจันทร์ค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เสาร์อาทิตย์ใครไปไหนมาบ้างก็สามารถบอกมาได้นะครับสำหรับคนที่น้ำท่วมอยู่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็สามารถให้เราไปกระบอกเสียงได้นะครับคุณสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้และเดี๋ยวเราไงก็จะช่วยกันประสานงานให้นะครับบางจุดที่อาจจะยังไม่เข้าไปถึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเราก็พยายามแล้วอย่างเต็มที่เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะครับเอาไปดูหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครลงไปถึงปริมณฑลฝนตกหนักนะฮะแล้วก็ลมเนี่ยพัดแรงมากต้นไม้หักโค่นหลายพื้นที่คุณผู้ชมครับป้ายโฆษณาโฆษณานี่ก็พังเรนนาดเหมือนกันนะครับคือที่ตลาดรังสิตปทุมธานีครับลมแรงพัดเข้าของจนกระทั่งโอ้กระจายกระจายเดี๋ยวลงไปดูครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับมาแบบนี้ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ตู้เหมือนตู้เคลื่อนเลยนะเนี่ย
2: ใช่ค่ะฝาตู้เย็นเปิดออกมาเลยอันนี้ร้านขายดอกไม้ค่ะ
1: เดี๋ยวลองดูตู้อีกทีได้ไหมฮะขอดูตอนแรกหน่อยได้ไหมฮะ
2: ใช่ตู้มันเหมือนขยับ
1: มันขยับป่ะที่หมวยใช่ไหม
2: ใช่เลื่อนมาเลย
1: โอ้โหเนี่ยผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในตลาดรังสิตนะฮะจังหวัดปทุมธานีครับบันทึกช่วงเวลาประมาณสัก15:12 นเมื่อวานนี้ครับจะเห็นนะผู้ชมครับว่าความแรงของพายุเนี่ยซัดเข้าไปในร้านค้าข้าวของกระจัดกระจายแม่ค้าในตลาดก็ตื่นตกใจกันนะฮะตั้งตัวกันไม่ทันลมเนี่ยมันพัดเข้ามาอย่างรุนแรงแล้วก็เร็วมากๆความแรงนะครับทำให้ตู้เย็นนั้นเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ครับฝาตู้เย็นนั้นเปิดแม่ค้าต้องช่วยกันดันเอาไว้คุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าจับไว้ซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยเป็นน่าตกใจนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับลมกระโชกแรงนะฮะส่งผลให้ป้ายโฆษณาโครงเหล็กซึ่งอยู่ด้านบนหลังอาคารนั้นเขาบอกพังนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นป้ายโฆษณาโครงเหล็กนะฮะซึ่งอยู่ด้านบนของหลังคาอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น

0: ครับบริเวณทางเข้าตลาดสุชาติรังสิตในซอยรังสิตปทุมธานี27นะครับคุณผู้ชมครับก็พังเสียหายยับเยินอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยฮะเบื้องต้นนะครับก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างนะครับพร้อมกับเครื่องจักรเนี่ยนำเอาป้ายที่ได้รับความเสียหายลงจากดาดฟ้าลงมาซะก่อนนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกลัวมันจะไหลลงมาและไปทับคนข้างล่างหรือรถข้างล่างนะครับเนี่ยครับโอ้น่ากลัวที่ลาดพร้าวเป็นไงพี่หมวย
1: โอ้ลาดพร้าว94เมื่อวานนี้ก็หนักค่ะลมแรงต้นไม้ใหญ่หลายต้นก็ล้มหักโค่นลงมาแล้วล้มไปโดนเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปทับรถคันนี้กระบะคันนี้เป็นของคุณสิทธิโชคกับคุณสุชาดาทั้งคู่บาดเจ็บเล็กน้อยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลางและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องรีบเข้าพื้นที่ไปเคลียร์ถนนแล้วก็ติดตั้งเสาไฟใหม่เพื่อจ่ายไฟกว่าจะกลับมาใช้ไฟได้ตามปกติก็ประมาณ3ทุ่มค่ะเช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุพบว่าเจ้าหน้าที่เคลียร์เส้นทางเรียบร้อยเอาซากต้นไม้ที่ล้มออกไปจากถนนแล้วส่วนเสาไฟไปตรวจดูพบว่าล้มเสียหายไป5ต้นติดตั้งเรียบร้อยทีมข่าวได้โทรศัพท์คุยกับเจ้าของกระบะคันนี้ก็คือคุณสิทธิชัยคุณสิทธิชัยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งจะขับรถออกจากบ้านกำลังจะไปทำธุระพอเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บฝนตกหนักลมแรงแล้วต้นไม้สองข้างทางคือไหวแรงมากแล้วจู่ๆได้ยินเสียงดังโครมรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรหนักๆมากระแทกที่หัวกับที่คอค่ะแล้วรถที่วิ่งมามันหยุดทันทีเลยพอมองไปด้านนอกก็เห็นว่าสายไฟพาดลงมาก็เลยรู้เลยว่าเสาไฟล้มทับแน่ๆ ตอนนั้นไม่กล้าจะเปิดประตูรถออกมาค่ะกลัวว่าจะถูกไฟดูดรีบโทรหา191ให้มาช่วยในใจคิดแค่ว่าตอนนั้นขอให้รอดปลอดภัยซึ่งอาการล่าสุดทางหมอก็บอกว่ามีอาการกล้ามเนื้ออักเสบที่บริเวณต้นคอไม่กระเทือนไปที่ส่วนอื่นนะคะยังถือว่าโชคดีก็ถือว่าปลอดภัยก็คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ววันนี้ส่วนเรื่องคดีค่ะเดี๋ยวต้องรอให้ทางตำรวจสน.วังทองหลางนัดว่าใครจะรับผิดชอบมีต้นไม้ไปล้มทับเสาไฟแล้วก็เสาไฟก็มาล้มทับรถกระบะของตัวเอง
2: กลับมาจากบ้านซอยล้มใจแยก2ฮะมาทางเรียบด่วนนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงเข้ามาในซอยพอลงมาเล่นนิดมันก็จะเกิดมีลมมีฝนพายุแรงมาก
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็ขับมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ยินเสียงครึ่มแล้วก็ตอนนั้นก็เลยตกใจก็เริ่มรู้อ้าวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันอยู่ข้างบนหลังคาพอมองไปมองมาเห็นสายไฟเห็นอะไรก็เริ่มรู้ว่าเป็นเสาไฟฟ้าล้ม
3: แล้วตอนนั้นตอนที่เสาไฟฟ้าล้มลงเนี่ยรถหยุดเลยไหมคะ
2: รถหยุดเลยตอนแรกคิดจะหาทางออกนี้ก็กลัวไฟมันจะช็อตนะฮะก็เลยโทรไปแจ้ง191
3: แล้วตอนที่เสาไฟฟ้ามันยุบลงมาอันนี้มันโดนมันดับถึงศีรษะเราเลยไหมมันแบบ
2: ถึงฮะ
3: ถึงเลยใช่ไหมคะแล้วตัวฝั่งคนนั่งเนี่ยถึงด้วยไหมคะ
2: ถึงครับ
3: อืมแล้วคือทั้งสองคนนี่คือรู้สึกได้เลยว่ามีอะไรหนักหนักเนี่ยกระแทกลงมาที่หัว
2: ใช่ครับ
3: ในส่วนของการเยียวยาทางเจ้าของต้นไม้หรือว่ามีตำรวจเรียกไปเจรจาอะไรยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ตอนนี้ก็ทางตำรวจเขาก็ติดต่อตั้งแต่พอเจ้าหน้าที่เข้ามาตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วพอข้อมูลเดี๋ยวคงออกจากโรงพยาบาลไปแล้วถึงติดต่อทางเขตกับการไฟฟ้าแล้วก็ทางสน.
0: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมแล้วโชคดีมากน
1: ะ
0: ไม่เป็นอะไรเนี่ยคือดูจากสภาพรถนะคุณผู้ชมเอาจริงตอนแรกผมเห็นเนี่ยผมคิดว่าต้องสาหัสนะ
1: ค่ะ
0: ดูสิครับ
1: เป็นจุดที่ใกล้กับที่คนขับนั่งอยู่พอดี
0: แต่เหมือนกับอีกข้างหนึ่งน่าจะไปพาดกับอะไรด้วยหรือเปล่าพี่หมวยอ๋อไม่มันมีตัวค้ำใช่ไหมหรือไอ้เสาข้างบนมันเหมือนกับลงมาค้ำอ่ะไอ้ฝั่งปลายมันนะฮะ
1: ปลายด้านซ้ายใช่ไหมคะ
0: อ๋อก็ไม่ได้ค้ำหรือสายไฟมันดึงไว้หรอมันลังไว้หร
1: อ
0: มันลักษณะเหมือนมีอะไรมาค้ำหรืออะไรเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้าเกิดไม่ลงไปมากกว่านี
0: ้ไม่ทับลงไปมากกว่านี้ถ้าเกิดจริงๆมันมีสิทธิ์ที่จะทับเลยมากกว่านี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหโชคดีมากสายไฟน่าจะลังไว
1: ้
0: เนี่ยจุดเนี้ย
1: ทำให้ลงไปได้แค่นั้นใช่ไหมคะพี่
0: ใช
1: ่
0: โอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมน่ากลัวมากนะครับ
1: แต่ทีนี้ค่าเสียหายต่างๆค่ะทางผอ.เขตวังทองหลางผอ.อรุณีอินถนอมบอกว่าคือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็เจ้าของกระบะคันนี้

0: ต้องไปตามที่เจ้าของบ้านหลังแรกที่เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นแรกที่ล้มลงมาทับเสาไฟแล้วเสาไฟกับต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงล้มลงมาเป็นโดมิโนแล้วก็ไปทับกระบะคันนี้เพราะฉะนั้นต้องไปตามหาบ้านที่เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นแรกที่ล้มลงมาค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้เฮลแลนด์สาขาประดิษฐ์มนูธรรมก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็กระเบื้องหลังคาบางส่วนหลุดปลิวไปเลยจากเหตุลมแรงเมื่อวานนี้พนักงานบางส่วนที่อยู่ชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่พักของพนักงานของร้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้อาการดีขึ้นปลอดภัยค่ะที่บ้านพี่หนุ่มฝนตกไหมคะเมื่อวาน
1: ตกหนักเนอะ
0: ค่ะ
1: ตกหนักตกหนักนะครับอ้าวผู้ชมครับลองไปดูภาคเหนือกันบ้างนะฮะภาคเหนือนี่วิกฤตนะฮะน้ำป่าไหลหลากนะครับทะลักกลางดึกเลยล่าสุดนะฮะสั่งปิดน้ำตกแม่สานะครับแล้วก็น้ำตกตาดหมอกผู้ชมครับคือตอนนี้ปิดชั่วคราวนะครับเตือน10อำเภอนะครับพร้อมกับรับมือฝนด้วยอ้าวลองดูครับผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะผู้ชมครับเพจ Facebook ที่ชื่อว่าวิทยุจราจรจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่นะครับรายงานเช้านี้ครับ5ตุลาคม69บอกว่าประมาณสักตี3ที่ผ่านมาครับเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะครับมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะฮะจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สานะครับรวมไปถึงน้ำตกตาดหมอกเป็นเวลาชั่วคราวก่อนจนกว่าสถานการณ์นี้นะครับจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติก็ขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองนะครับลองดูเหตุนี้หน่อยนะโอ้โหนี่เป็นสีขุ่นแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือน้ำป่าด้วยนะไหลออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่เชี่ยวแล้วก็แรงมาก
1: นอกจากนี้คุณผู้ชมครับเวลาประมาณสัก6:30 นครับเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมสะเมิงนะฮะพื้นที่ตำบลโป่งแยงครับที่แม่ริมเชียงใหม่ก็มีดินสไลด์นะครับแล้วก็กำแพงนั้นล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงเจ้าหน้าที่เองก็เร่งดำเนินการแก้ไขนะครับทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนใช้เส้นทางแม่ริมสะเมิงเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนะครับและติดตามสถานการณ์โดยตลอดนะฮะเนี่ยครับส่วนที่ลำปางครับผู้ชมครับที่อำเภอเฉินเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับมีฝนตกต่อเนื่องครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่ปะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะจนกระทั่งล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเป็นน้ำป่านะครับจากพื้นที่ดอยแม่ปะแล้วก็บริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสก็ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วนะครับเบื้องต้นครับมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณสัก15 หลังคาเรือนโดยบางจุดครับระดับน้ำนั้นสูงกว่า1 เมตรทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งอพยพขนข้าวขนของเนี่ยนะฮะรวมไปถึงทรัพย์สินไว้ในที่สูงและมีการเคลื่อนย้ายรถยนต์ยานพาหนะเนี่ยออกจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยครับมาแล้วนะฮะที่แม่ปะนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้น่ากลัวเนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
0: น้ำเข้ามาสูงแบบนี
1: ้
0: ทางอุตุได้เตือนอากาศแปรปรวนในวันนี้ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมแรงทั่วทุกภาค52 จังหวัดแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นสีเหลืองกับสีส้มแบบนี้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็อุตุเตือนไล่เรียงมาตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกภาคใต้โดยสีส้มและสีเหลืองมีถึง52 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยทางอุตุได้เตือนพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยเป็นพิเศษในแผนที่สีส้มก็จะมีฝนตกปริมาณอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรสีเหลือง 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตร 6-7 ตุลาคมนี้ค่ะภาคใต้จะมีเฉพาะจังหวัดภาคใต้ที่เป็นสีส้มนอกนั้นจะเป็นสีเหลือง6ตุลาคมช่องกลางอันที่2นะคะวันนี้ทุกภาคจะมีฝนตกหนักอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่ขณะที่เพจกรุงเทพมหานครก็เตือนว่านอกจากจะมีฝนตกหนักแล้วจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยให้ดูภาพถ่ายดาวเทียมค่ะเช้าวันนี้จากกรมอุตุ

0: เห็นว่าความกดอากาศสูงจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วแล้ววันนี้จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางอีสานล่างกรุงเทพปริมณฑลทำให้สภาพอากาศแปรปรวนก็ต้องเตรียมรับมือกับเมฆฝนที่จะมีการเคลื่อนที่เร็วแล้วก็จะมีลมแรงมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าค่ะทางอุตุค่ะ
1: จริงๆวันนี้เป็นวันที่ทางอุตุเขาแจ้งเอาไว
0: ้ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะก็คือ4-5วันนี้ก็คือ5อุตุว่าไงอีกนะพี่หมวย
0: อุตุเตือนล่าสุดนะคะเป็นฉบับที่8ค่ะอากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบนไปจนถึง7ตุลาคม
1: นี
0: ่ถึงวันที่7เลยค่ะแล้วก็อีกช่วงที่ต้องจับตาก็จะเป็น9ถึง13ตุลา
1: ใช่โดยเฉพาะวันที่12ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะช่วง11 12
1: เรามีภาพ11 12มั้ยลองดูที่วันนั้นในโหนที่เอามาออกอ
0: ะ
1: ถ้ามีนะ
0: ช่วง5ถึง6ก็จะเป็นไทยตอนบนค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือกับภาคกลางก็ต้องระมัดระวังฝนตกสะสมนะคะที่จะทำให้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะมีลมแรงมากด้วยก็เตือนประชาชนว่าการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาก็ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงอะค่ะ
1: นี่ฮะคุณผู้ชมลองดูวันที่12อันนี้9ถึง12วันนั้นที่ทำในหนกระแสแล้วฟังอาจารย์ไพฑูรย์ท่านเอามาให้ดูเนี่ยครับเอาลองดูขยาย12ขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงได้ไหมฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะพี่หมวยเห็นประเทศไทยไหม
0: เห็นค่ะ
1: พี่หมวยเห็นดูสิที่เขาพาดผ่านไปนั่นน่ะเห็นไหมมีสีม่วงสีแดงสีเหลืองนั่นน่ะเดี๋ยวเขาขยายภาพใหญ่ให้ดูจะเห็นชัด
0: ที่วันที่12ก็จะเยอะสุดกว่าวันเลย
1: คือวันที่11เนี่ยเขาใน12เห็นไหม
0: ค่ะ
1: สีแดงเนี่ยมันไปอยู่ตรงคอคอดเห็นไหมฮะแถวประจวบชุมพรอะไรอย่างนั้นเลยนะ
0: ตรงอ่าวไทยใช่ไหมคะ
1: เข้าจากอ่าวไทยเข้ามานั่นน่ะเนี่ยฮะแล้วก็มีมาโดนภาคกลาง
0: โดนภาคกลาง
1: ภาคกลางลองดู11นะลองถอยมาดู11นะนี่12นะฮะลองดู11นี่เห็นไหมทีนี้เขาเลื่อนนี้ละ
0: ค่ะ
1: นี่อันนี้11คือทาง
0: ตะวันออกใช่ไหมคะ
1: ทางใต้ลงมาพี่หมวยลองดูที่ตะวันออกก็โดน
0: ค่ะ
1: นะฮะตอนออกตอนล่างนั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยอีสานทางตอนล่าง
0: แล้วก็โดนใต
1: ้แล้วก็โดนทางใต้นี่ก็ประมาณแบบน่าจะประจวบชุมพรประมาณนั้นน่ะนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพชรบุรีขึ้นไปนั่นน่ะแล้วก็วันที่11เนี่ยทางกรุงเทพยังไม่ค่อยโดน
0: ยังไม่โดน
1: มันจะมาโดน12ลองดู12เลื่อนไปอีกทีนี่11เนี่ยมา12นี
0: ่ค่ะ
1: เห็นมั้ยฮะโอ้อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ขณะที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับก็ได้มีการรายงานข้อมูลเมื่อ6นาฬิกาปัจจุบันนะครับมีน้ำท่วมในพื้นที่กทม.กับอีก26จังหวัดนะครับโดย26จังหวัดนอกจากกทม.แล้วนะครับน้ำยังท่วมไร่มาตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดลำปางนะฮะนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครปฐมเพชรบุรีประจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีบุรีรัมย์แล้วก็ชัยภูมิครับปัจจุบันนี้นะฮะประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่1,270,000กับ151ครัวเรือนนะครับขณะที่ข้อมูลนับตั้งแต่มีสถานการณ์เมื่อวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้ปภ.บอกว่ามีน้ำท่วมไปแล้วนะครับทั้งหมด47จังหวัดด้วยกันประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่1,458,800กับ7ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ31รายครับส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับเช้านี้ก็ไปประชุมนะครับที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีการสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบแรกนะครับภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอให้น้ำลดนะครับขอให้จ่ายตามคิวและจ่ายทุกวันครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะ
2: เท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่าย ไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับ
1: นี่ครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่ปทุมพี่หมวย
0: โอ้ที่ปทุมธานีน้ำยังท่วมหนักนะคะชาวหนองเสือปทุมธานีต้องไปอาศัยนอนบนถนนล่าสุดยังจะมีมวลน้ำจากอำเภอองครักษ์นครนายกมาเติมอีกก็ได้วอนให้หน่วยงานได้มีการสนับสนุนน้ำมันเดินเครื่องสูบเพื่อจะได้เครื่องสูบน้ำจะได้ทำงานเต็มกำลังเป็นกรณีของชาวบ้านที่องครักษ์นครนายกค่ะสุดทนกับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท่วมมานานแล้วไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแล้วก็ยังมีมวลน้ำมาเติมเรื่อยๆก็ไปรื้อกระสอบทรายที่หน้ามสว.องครักษ์เพื่อจะให้น้ำไหลข้ามถนนรังสิตนครนายกไปลงที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ทางองครักษ์ก็ต้องการจะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไปที่ปทุมธานีเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดภาพแบบนี้ค่ะเป็นน้ำท่วมขังที่ถนนรังสิตนครนายกบริเวณหน้ามสว.องครักษ์จุดนี้มีปัญหาตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: คือชาวบ้านก็รู้สึกว่าน้ำมันไปท่วมทางฝั่งบ้านเขา
0: ค่ะองครักษ์นครนายก
1: เขาก็เลยพยายามจะไประบายน้ำออกมาก็เลยรื้อกระสอบทรายน้ำก็เลยไหลมาท่วมข้ามจะข้ามฝั่งมาทางจะให้ไปลงทางฝั่งคลอง
0: ใช่ค่ะตำรวจของสภ.องครักษ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงนครนายกก็ต้องเอากระสอบทรายไปกั้นใหม่ค่ะแล้วก็สูบน้ำออกเพื่อจะกู้ถนนให้รถสามารถวิ่งได้แต่ชาวบ้านกลุ่มเดิมก็ยังไปรื้อทิ้ง
1: รื้ออีกบอกว่าท่วมบ้านฉัน
0: ใช่ค่ะ
1: กั้นไม่ได้กั้นแล้วท่วมบ้านฉัน
0: ค่ะจนเมื่อคืนนี้ชาวบ้านทั้งรื้อแล้วก็เททรายลงน้ำเลยค่ะ
1: โอ้
0: เจ้าหน้าที่เลิกพยายามเลยค่ะไปประสานรถยกสูงมาให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชนแทนที่ต้องเดินทางผ่านจุดที่น้ำท่วมเนี้ยค่ะคือห้ามไม่อยู่
1: คือตำรวจเอามาวางอย่างเดิมคราวนี้เอาทรายทิ้งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เททิ้งเลยเพราะไหลไปท่วมบ้านเขาห้ามต้องระบายน้ำออกมาอย่างนี้เลยรื้อกระสอบทรายทิ้งซะ
0: ค่ะทางเขตแขวงทางหลวงนครนายกรายงานสถานการณ์น้ำท่วมถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องครักษ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำตอนเช้าอยู่ที่ 20-45 เซนรถเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้สำหรับรถที่จำเป็นต้องผ่านถ้าวิ่งในฝั่งที่มุ่งหน้านครนายกให้ขับชิดซ้ายแต่ถ้าวิ่งฝั่งเข้ากรุงเทพให้ชิดขวาค่ะ
1: เนี่ยนะครับพร้อมกับแนะนำทางเลี่ยงนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางจากนครนายกเข้าไปสู่กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ให้เลี่ยงไปใช้ถนนสุวรรณสอนนะครับหินกองนครนายกแทนครับขณะที่รองสารวัตรจราจรสภ.องครักษ์นะครับลงพื้นที่น้ำท่วมหน้ามสว.ครับแนะนำรถเล็กเนี่ยนะครับไม่ควรจะผ่านไปเลยนะฮะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ไม่ควรจะวิ่งเลยเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้แนะนำครับให้เลี้ยวเข้าไปใช้ถนนเส้นในมสว.แทนครับผู้ชมครับลองฟังดูฮะเนี่ยตำรวจ
3: บริเวณนี้นะครับน้ำยังท่วมสูงนะครับรถใหญ่นะครับพี่ครับรถใหญ่ยังสามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับแต่นะครับสำหรับรถเล็กๆนะครับอย่างรถเก๋งนะครับรถเก๋งมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับไม่อยากจะให้ผ่านเส้นทางนี้นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับส่วนรถเล็กนะครับให้เลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสะพานศูนย์การแพทย์ประเทศนะครับแล้วก็ตรงเข้าในมอเตอร์วอแล้วไปออกทางน้ำแล้วถึงด้านนู้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านเนื่องจากน้ำสูงนะครับ
1: น้ำก็สูงอยู่นะเนี่ย
0: สูงค่ะ
1: เนี่ยฮะโอ้นี่คือแนวกระสอบทรายที่เมื่อกี้เราเห็นไหมครับข้างซ้ายเนี่ยใช่ไหมพี่หมวย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับมวลน้ำนะครับจากอำเภอองครักษ์ก้อนนี้เนี่ยนะฮะจะไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยจุดที่เป็นรอยต่อนะครับอยู่ที่อำเภอหนองเสือผู้สื่อข่าวครับไปที่ชุมชนบริเวณคลอง14ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือที่ปทุมธานีก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยนะกำลังใช้เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งขนาดเล็กนี่สูบน้ำมาจากพื้นที่ครับพร้อมวางท่อสูบข้ามถนนระบายน้ำลงคลอง14เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมนะครับที่มันขังมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านเองเนี่ยได้รับผลกระทบไป16หมู่บ้านหลายครอบครัวครับต้องอพยพมาพักอาศัยอยู่ริมถนนปัญหาตอนนี้ก็คือ กำลังมีมวล

0: น้ำจากอำเภอองครักษ์ไหลมาเพิ่มอีกจึงเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนน้ำมันหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่องและจะได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วเนื่องจากขณะนี้เนี่ยน้ำมันเริ่มดำและมันเริ่มเน่าแล้วเหม็นนะฮะหนึ่งในชาวบ้านที่ประสบภัยบอกแบบนี้บอกว่าต้องพาครอบครัวนะฮะมันจะเป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกหลานเนี่ยออกจากบ้านมาพักอาศัยอยู่บนถนนโดยกางเต็นท์ทำเป็นที่พักชั่วคราวเนื่องจากภายในบ้านนะครับมีน้ำท่วมสูงถึง60เซนติเมตรระดับน้ำเนี่ยไม่ลดลงเลยทำให้ต้องเดินลุยน้ำนะครับเข้าออกบ้านเป็นเวลานานขณะนี้น้ำมันเน่าแล้วก็เหม็นมากนะฮะไม่สามารถทนอยู่ภายในบ้านอีกต่อไปได้ยายลองฟังดูครับ
1: ท่วมแช่นานขนาดไหนอ
2: าทิตย์นึงแล้ว
3: ตั้งแต่ว
2: ันตั้งแต่วันที่6อ่ะผมเอาเดี๋ยวพวกดูไปทั้งไปตัวอ่ะเดี๋ยวผมซื้อใหม่อ่ะ
3: เฮ
2: ้ยตวงเนี่ย
3: เข้า
2: บ้านเดี๋ยวดูแล้วมันไม่ไหวมันร้อนมันหายใจไม่ออกอ่ะยอมแล้วก็เลยออกมานี่เลย
1: น้ำลดบ้างไหม
2: ไม่ลดครับเนี่ยวิทย์มาก็ยังไม่ลดเลยเนี่ยอยู่เท่าเดิมเนี่ย
4: ตามค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ที่ช่อง3ฝนตกหนักแล้วนะฮะเอาลองดูภาพจากภายนอกนี่ฮะคุณผู้ชมมองเห็นอะไรมั้ยน่ะ
4: โอ้ไม่เห็นเลยค่ะ
0: นี่คือฝนตกนะครับนี่เป็นทาวเวอร์แคมของทางช่อง3
4: ไม่เห็นตึกทางฝั่งนู้นเลย
0: ไม่เห็นเลยเป็นแค่ลางๆ
4: ค่ะ
0: ตอนนี้กำลังตกอยู่ที่ช่อง3นะครับ
4: โอ้น่าจะตกหนัก
0: หนักน่าจะหนัก
4: 5ตุลาคมก็เป็นวันที่ก่อนหน้านี้ทางอุตุบอกค่ะ
0: โอ้เมื่อกี้เพิ่งสั่งคริสปี้ครีมไป
4: จะมาได้ไหมคะ
0: น่าจะมาไม่ได้แล้ว
4: ค่ะ
0: อดกิน
4: ค่ะ
0: นะครับหนักหนาสาหัสเลยตอนนี้เนี่ยก็ตกอีกแล้วแล้วเดี๋ยวต้องรอไปดูไปลุ้นกันช่วง12 13อีกก็หวังว่ามันจะเคลื่อนไปตรงจุดอื่นนะ
4: ค่ะแล้วหวังว่าการระบายน้ำจะทันค่ะ
0: เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะพี่หมวยเชื่อมันตั้งแต่เข้ารายการจนตรงเนี้ยเพลงเน่เน่ไหนแน่มากมันติดหูอยู่เนี่ย
4: โอ้กำลังดังค่ะ
0: มันเนี่ยเน่เน่ไหนแน่มากอยู่ในหูตลอดเลยเนี่ยกลัวจะหลุดพูดเลยพี่หมวยฟังเลยนะ
4: ค่ะ
0: รู้สึกยังไง
4: ก็ไหนแน่มาก
0: ไม่รู้จะตอบยังไงเหรอ
4: ค่ะ
0: โอเคโอเคเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ค้าขายมาทั้งวันอยากเติมของเพิ่มแต่ติดปัญหาเรื่องเงินทุนใช่ไหมครับเลิกกังวลได้เลยเพราะธนาคารออมสินเข้าใจพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงเปิดตัวสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบแค่มีประวัติยอดขายจากแอปสุ่มเงินภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus ก็เปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงเงินทุนได้ทันทีจุดเด่นคือให้วงเงินหมุนเวียนสูงสุดถึง 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องใช้หลักประกันอนุมัติไวสำหรับผู้ประกอบการที่มียอดรับชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนลงทะเบียนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินและลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร1115หรือธนาคารออมสินทุกสาขา
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
3: ่เช็คความเข้ากันได
4: ้เลิกแล้ว
3: ของรสนิยมทางเพลง
4: เลิกแล้วค่ะ
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
6: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโตะ
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ผมเป็นทหารภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
11: ทุกคนยกมือขึ้น
12: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ

0: ทุกคนอยู่ในความสงบ
1: มินทดา
0: องศา
1: พี่ชาติศาจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
2: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
3: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
4: คาเซ
0: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
5: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 22 ตุลาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเรา2คนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
8: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำยังไง
9: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
5: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
11: ์แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายใต้แดชไชร์มีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
13: อย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
16: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันปีโป้จุ๊บจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ

0: ปิดให้ฟังมันหลอนอยู่2เพลงตอนนี้
1: กำลังดังเลยใช่ไหม
0: กำลังดังญี่ปุ่นมาแล้วญี่ปุ่นมาแล้วกับอีกอันนึงคือเน่เน่ไน่แน่มาตอนนี้มันผ่าครึ่งอยู่ตรงหัวอย่างเงี้ย
1: ญี่ปุ่นมาแล้วนี่ดังจากอะไรอะคะ
0: TikTok ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คือเปิดไปทางไหนก็จะเจอ2เพลงเนี้ยหลบญี่ปุ่นปุ๊บเจอเนเน่หลบเนเน่ปุ๊บเจอญี่ปุ่นตอนนี้ไม่รู้จะยังไงเลย
1: ค
0: ือเปิดไล่บรรยากาศความเครียดหน่อยเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากข้างหน้าช่อง3เขาท่วมแล้วนะ
1: ฟ้าร้องดังด้วย
0: ฟ้าร้องดังมากนะฮะอ้าวพี่หมวยไปต่อ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำที่บ้านสร้างปราจีนบุรีค่ะระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ย่างเข้าสู่วันที่6แล้วด้วยค่ะบ้านสร้างจะเป็นอำเภอที่รับน้ำเป็นพื้นที่สุดท้ายน้ำท่วมสูงเกือบ 100% ของพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างเช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปอย่างที่บอกเลยค่ะน้ำยังสูงต่อเนื่องระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอีก15 เซนติเมตรจนเส้นทางถนนจากตัวเมืองปราจีนบุรีไม่สามารถใช้ลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทางอบจ.ปราจีนบุรีก็ปรับเส้นทางขนส่งนำน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นขึ้นรถไฟค่ะจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปที่สถานีรถไฟบ้านสร้างแล้วก็ลำเลียงต่อเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมคือถนนหลายสายน้ำท่วมสูงรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังต้องการน้ำอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตค่ะและปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยอมอพยพออกจากบ้านให้เหตุผลว่าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนี่คือที่บ้านสร้างเป็นจุดที่หนักส่วนสถานการณ์น้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะน้ำท่วมสูงบริเวณผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำหรือไม่ก็ใช้เรือทางกู้ภัยจากหลายพื้นที่ก็เข้ามาสนับสนุนเป็นเรือบริการ

0: รับส่งพี่น้องประชาชนนะคะ
1: ครับนอกจากนี้นะฮะยังมีประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับร่วมกันจัดทำข้าวกล่องพร้อมกับใช้เรือท้องแบนนะฮะลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนกันรวมไปถึงชุมชนนะครับที่ถูกน้ำท่วมสูงรถยนต์เองเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะฮะอบจ.ประจินบุรีครับยังได้มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้2แห่งครับรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่รวมไปถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะครับนั่นก็คือศูนย์พักพิงบริเวณบขส.ใหม่และศูนย์พักพิงวัดแหลมโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูแลครับพร้อมกับมีการจัดเตรียมอาหาร3มื้อนะครับให้กับทางผู้ประสบภัยด้วยตามภาพเลยคุณผู้ชมครับก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้ละฮะส่วนที่ชัยนาทคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ตำบลโพนังดำนะครับตอนนี้เริ่มลดแล้วโพนังดำตกใช่ไหมพี่หมวย
0: ใช่ค่ะ
1: ขณะที่ชาวบ้านเองก็บอกว่าไร้หน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือจริงๆมีแต่เพียงเสียงประกาศนะครับตามสายให้ไปรับน้ำดื่มนะครับแล้วก็ เหมือนแบบให้บ้านละแพ็คนึงเนี่ยครับสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ครับยังตรึงการระบายน้ำเอาไว้นะครับอยู่ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่4แล้วนะครับขณะที่สถานีวัดน้ำ C2นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็มีปริมาณน้ำผ่านอยู่ที่ 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานครับซึ่งอยู่ที่ 2,132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับอยู่ที่บวกอยู่ที่ 15.93 เมตรฮะจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะที่เขาต้องผ่านน้ำกันเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้ผู้สื่อข่าวครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณหมู่5ตำบลโพนังดำตกอำเภอสัพพยาครับที่จังหวัดชัยนาทบรรยากาศริมถนนสายชัยนาทสิงห์บุรีสายเก่าทางหลวงหมายเลข311นะฮะไปพบชาวบ้านครับที่ประสบภัยต่างพากันออกมานั่งรวมตัวกันอยู่ที่ศาลาริมถนนเพื่อรอรับความช่วยเหลือแล้วก็สิ่งของที่เอามาแจกกันนะฮะเบื้องต้นครับยังไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าไปช่วยเอาสิ่งของไปให้เลยมีเพียงเสียงจากทางฝั่งของตัวผู้ใหญ่บ้านที่เขาประกาศแจ้งมานะฮะบอกว่าให้เตรียมตัวไปรับคูปองสำหรับน้ำดื่มบ้านละแพ็คนึงเท่านั้นนะฮะชาวบ้านในพื้นที่ก็เปิดเผยครับบอกว่ามวลน้ำเองเนี่ยได้มีการทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมจนถึงวันนี้ระดับน้ำเนี่ยก็จะเริ่มลดลงเล็กน้อยนะฮะประมาณสัก7-10เซนแต่เริ่มเน่าแล้วครับส่วนสาเหตุต้องออกมานั่งอยู่ริมถนนเนี่ยนะฮะเนื่องจากภายในบ้านพักถูกน้ำท่วมขังแล้วก็มันร้อนอบอ้าวจริงๆอีกทั้งยังมานั่งเผื่อนะครับว่าจะมีคนที่ใจบุญเนี่ยนำเอาสิ่งของมาแจกจ่ายให้เพราะไม่มีอะไรกินกันแล้วยากลำบากมากฮะชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีงานทำเงินสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาทที่ได้มาก็นำไปแลกซื้อของกินกันจนกระทั่งหมดเกลี้ยงไปหมดแล้วนะครับส่วนทางด้านของนางสอนครับอายุ62ปีเป็นผู้ที่ประสบภัยเล่าด้วยความช้ำใจนะครับบอกว่าน้ำท่วมบ้านครั้งนี้เนี่ยมันหนักจริงๆมันสูงถึงระดับหน้าอกแม้ตอนนี้น้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างแล้วแต่ในช่วงที่มวลน้ำไหลทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันเนี่ยมันเก็บข้าวของไม่ทันเลยแปลงผักสวนครัวที่ลงทุนปลูกเอาไว้น้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดนอกจากนี้ทรัพย์สินภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าจมไปกับน้ำแล้วมันเสียหายไปหมดเพราะไม่สามารถขนย้ายได้ทันเนื่องจากตนเองอยู่บ้านเพียงคนเดียวเท่านั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้คือนางสอนนะอายุ62สงสารเลยคุณผู้ชม
0: จากชัยนาทไปดูพระนครศรีอยุธยาค่ะมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนตอนนี้ไหลบ่ามาถึงอยุธยาแล้วชาวบ้านหมู่9ตำบลบ้านกลุ่มที่อำเภอบางบานอยุธยาคุณอำนาจอายุ45ปีเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมบอกว่าตอนนี้ต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบนชั้นล่างถูกน้ำท่วมเกือบจะมิดหลังคาระดับน้ำบริเวณบ้านลึกกว่า2เมตรแล้วก็กระโดดลงน้ำลอยคอให้ผู้สื่อข่าวดูเลยค่ะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงแค่ไหน
1: เฮ้ย
0: อีกเล็กน้อยจะถึงพื้นที่ชั้นบนค่ะคุณอำนาจบอก
1: พี่หมวยนั่นมันคือหลังคาบ้านใช่ไหมน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่หลังคาบ้านนะ
0: ตอนนี้เขาไปอยู่ชั้นบนบ้านกับแม
1: ่โอ้โห
0: ชั้นล่างถูกน้ำท่วมเกือบมิด
2: 2เมตรกว่าเอ้เขาบอกว่า 4-6 เนี่ยมวลน้ำจะมาลงเจ้าพยาเนี่ยเรามีความกังวลใจอะไรไหม
3: โอ้โหก็กลัวจะท่วมพื้นบ้านอะไรทีนี้พื้นบ้านระเบิดหมดแล้ว
2: อืมตอนนี้นะคะจะถึงพื้นบ้านแล้วใช่ไหม
3: ปีที่แล้วระเบิดอ่ะ
1: นักข่าวถามบอกกังวลใจอะไรไหม ถ้าผมเป็นผมพี่มาอยู่ที่

0: ไหมล่ะ
1: โ
0: ถไปถามกังวลใจอะไรไหมน้ำจะมาอีก
2: ตอนนี้เราก็กังวลใจถ้ามา
0: สงสารก็เลย
1: คือคุณอำนาจบอกว่าพื้นบ้านที่เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาสภาพวันนี้ก็เป็นแบบนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลองบางกุ้งเพื่อจะช่วยผันน้ำแล้วก็แบ่งเบามวลน้ำออกจากพื้นที่นี่คือยังไม่รวมน้ำที่กำลังจะมาเพิ่มลองฟังเสียงคุณอำนาจค่ะ
2: ว่า 4-6 เนี่ยมวลน้ำจะมาลงเจ้าพยาเนี่ยเรามีความกังวลใจอะไรไหม
3: โอ้โหก็กลัวจะท่วมพื้นบ้านอีกทีพื้นบ้านระเบิดหมดแล้ว
2: ตอนนี้นะคะจะถึงพื้นบ้านแล้วใช่ไหม
3: ปีที่แล้วก็ระเบิดละปีนี้มันก็ท่วมอีกก็ระเบิดอีกไม่เห็นระบายเข้าทุ่งเลย อยากจะให้ระบายน้ำนิดหน่อยเองอย่างนี้เมื่อเปิดมากก็แค่ทยอยนิดนิดแต่ข้างหลังมันก็มีพื้นที่ของคนอื่นอยู่ไหมพอพูดถึง
2: กลัวกังวลใจไหมว่าจะท่วมนานเหมือนปีที่แล้ว
3: โอ้กังวลใจ
1: ยังมีคุณสำรวยค่ะอายุ63ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากบางช่วงระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรภายในเวลาไม่นานชาวบ้านเก็บของไม่ทันค่ะแม้ว่าตัวเองจะเตรียมตัวรับมือเอาไว้แต่ว่ามวลน้ำครั้งนี้มันเพิ่มเร็วจริงๆเดือดร้อนมากตอนนี้ได้แต่ทำใจพยายามใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆคือเจอน้ำท่วมแบบนี้มาทุกปีค่ะ
4: เรื่องความกังวลใจไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะว่าชินก็ชินนะก็เป็นไปตามอย่างที่ว่าเนี่ยจะเอาตามสะดวกเลยเอาตามสบายของรัฐบาลเลย
2: เตรียมตัวไหมหรือว่ายังไง
4: เตรียมตัวแต่มันขึ้นไวจัดไงมันขึ้นทีละเมตรอ่ะแล้วเที่ยเนี่ยอย่างที่เนี่ยอย่างลงเนี่ย2วันเนี่ยลงวันละนิ้วเนี่ย
5: 3นิ้วได้
4: เนี่ย2นิ้ว2วันเนี่ยลงวันละนิ้วก็แล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีหมาอีกก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: นี่กังวลใจไหมนักข่าวเขาถาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ไม่น่าถาม
1: อันนี้ของไม่ใช่กรงนกใช่ไหมคะเมื่อกี้ที
0: ่มันน่าเป็นฝาชีหรือเปล่า
1: เป็นพวกตะกร้าใช่ไหมคะ
0: กรงตะกร้าเนี่ยตะกร้าปิ่นโตแขวนไว้ปิ่นโตตะกร้าแล
1: ้
0: วก็ตะเกียง
1: ค่ะคือชาวบ้านก็จะตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลคือถ้าสามารถจะวางแผนการระบายน้ำแล้วก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ชัดเจนชาวบ้านบอกว่าก็อาจจะช่วยให้พวกเขามีเวลาในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินความเสียหายน่าจะน้อยลงกว่านี้ค่ะรวมไปถึงการเร่งระบายน้ำลงทุ่งหรือว่าพื้นที่รับน้ำการบริหารจัดการแบบนี้จะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่ได้คือชาวบ้านอยากเห็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมสถานการณ์ล่าสุดชาวบ้านริมน้ำเจ้าพระยายังเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่มีข้อมูลว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนถึงอยุธยาแล้วก็คาดว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10เซนก็ส่วนใหญ่จะกลัวว่าสถานการณ์จะซ้ำรอยเหมือนน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา
0: ครับไปกันที่เคหะร่มเกล้ากันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวนะครับไปสำรวจในชุมชนเคหะร่มเกล้าก็พบว่าสถานการณ์น้ำนั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหลายพื้นที่น้ำแห้งไปแล้วนะฮะก็เหลือแค่ไม่กี่จุดนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับประมาณสัก 15-20 เซนครับทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นรถเป็นร้านค้าคือเรื่องนี้นะครับเจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณชัยรัตน์พงไทยนะฮะบอกว่านอกจากทรัพย์สินของตัวเองจะได้รับความเสียหายแล้วนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่นำมาซ่อมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดรถยนต์อีก2คันหลังจากนี้ครับก็ไม่รู้จะไปชี้แจงกับลูกค้ายังไงเรียกได้ว่าตอนนี้หมดสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วเหลือแต่ชีวิตไม่รู้จะยังไหวอยู่ไหมก่อนหน้านี้เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วรายได้ก็ไม่ค่อยจะมีมาเจอน้ำท่วมซ้ำมีแต่รายจ่ายที่บ้านมีน้ำตานอนร้องไห้กันทุกวันคุณชัยรัตน์ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลนี้ผมก็เลือกมานะช่วยเข้ามาดูแลหน่อยพอนักข่าวถามว่าครั้งหน้าจะเลือกอีกหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกเขาไม่อยากจะเลือกใครแล้วขอเลือกตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วกันขอเอาตัวเองให้รอดก็พอลองฟังดูครับ
6: มาเร็วจับเจ็บไม่ทันมาน้ำมาหกคุ้มรู้สึกตัวก็ที่3พากันเป่ารถออกลงไปก็น้ำขนาดเข้าแล้วออกจากบ้านไปอ่ะก็เป่ารถออก

0: ้3คัน
1: โชคดี
0: อย่างนั้นหนักกว่านี้เยอะส่วนมากเป็นเครื่องตัดมีเนียมครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไม่ทันเราไม่รู้ว่าน้ำจะไวขนาดนี้ก็เสียหายเยอะครับบอกว่าเยอะเลยแหละมาอยู่นี่ตั้งแต่ปี39 30ปีเป๊ะพอดีเพิ่งเคยเห็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นสักทีทำใจครับเพราะมันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันเราเก็บไม่ทันจริงๆถ้าเก็บทันเราก็อันนี้อยู่แต่วันนี้มันไม่ทัน
2: ส่วนที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอย5ตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ50เซนถึง1เมตรชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมานานแบบนี้เป็น10วันนะคะหลายคนออกไปทำงานไม่ได้ต้องอยู่แต่ในบ้านรอความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบชื่อว่าคุณพิมชนาเธอบอกว่าอยู่บ้านชั้นเดียวแล้วน้ำท่วมไปถึงเตียงนอนจะไปอยู่ศูนย์อพยพศูนย์อพยพก็เต็มสุดท้ายต้องหอบเสื้อผ้าไปอยู่บ้านเพื่อนวันนี้กลับมาดูบ้านน้ำตาร่วงเลยค่ะข้าวของที่ใช้ทำมาหากินเสียหายหมดไม่ได้ขายของมาเป็น10วันเงินก็หมดไม่รู้จะทำยังไงต
3: ่อก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรแบบเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนปกติตื่นมาประมาณเที่ยงคืนน้ำถึงที่นอนหมดเลยแล้วทุกอย่างไปหมดเลยเขาไปอยู่ศูนย์อพยพกันแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะเขาบอกว่าเต็มก็ทำไงอ่ะก็เพื่อนชวนก็ไปอยู่บ้านเพื่อนฝั่งนู้นไม่ทั่วมันสองชั้นก็ไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่บ้านได้ประมาณ8วันเมื่อวานเพิ่งเข้ามาดูบ้าน
4: เมื่อวานเข้ามาดูบ้าน
3: หมด หมดไม่เหลือเลย ทุกอย่างเลยล่ะแล้วพี่เป็นแม่ค้าใช่ไหมแฟนพี่ก็เป็นช่างใช่ไหมแล้วเราอ่ะไม่ได้ทำงานเป็น10วันแล้วอ่ะเราก็เครียดนะทุกวันน้ำก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีวี่แววเลยว่ามันจะแห้งบ้านเราอ่ะ
2: ยังมีคุณสมเกียรติค่ะเป็นอดีตประธานชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองบอกว่าแม้ตอนนี้น้ำจะลดลงบ้างแต่ว่าก็ยังท่วมขังในพื้นที่แล้วบางจุดที่เป็นน้ำนิ่งน้ำก็เน่าเสียมีขยะเยอะค่ะถ้าวันไหนที่มีแดดจัดๆกลิ่นมันจะยิ่งเหม็นมากส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนในชุมชนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเก็บขยะมาช่วยสูบน้ำออกแล้วก็ทำคันกั้นน้ำนี่คือกองขยะที่มากองเอาไว้ค่ะ
5: ลองฟังดู
6: ถ้าเป็นโซนบ้านแสนชั้นเดียวเนี่ยถึงเอวเลยครับลักษณะน้ำคือเน่าเหม็นนิ่งแล้วก็ส่งกลิ่นเยอะมากถ้ามีแดดนี่ยิ่งหนักประชาชนอยู่ยังแสนลำบากครับเพราะว่าเดินออกไปใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปหากินไม่ได้ก็ต้องอยู่แต่ในบ้านรอข้าวกล่องมาแจกบางลึกๆก็แจกไม่ถึงขยะเยอะมากเพราะว่าทางเขตไม่เข้ามาดำเนินการเก็บบ้างเลย10วันนี้ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเก็บขยะออกไปจากพื้นที่ทำให้น้ำนั้นเน่าเหม็นจากขยะนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเขตดำเนินการเก็บขยะไปเนี่ยความเน่าเหม็นของขยะของน้ำก็จะน้อยลงการที่จะดูดน้ำออกจากศูนย์จากชุมชนเราเนี่ยมันก็จะง่ายเพราะว่าขยะไม่ได้ไปอุดตันอยู่ตามท่อแต่นี่เขตไม่ใส่ใจในเรื่องของการเก็บขยะไม่ใส่ใจในเรื่องของการป้องกันน้ำที่จะเข้ามาแล้วก็ดูดน้ำออกโดยชุมชนของเราเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2ฝั่งมีเครื่องเยอะมากขนาด16นิ้ว18นิ้วก็มีเป็นระบบซับเมิร์ดก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเขตใส่ใจและช่วยดูแลเนี่ยมันจะไม่เป็นสภาพแบบนี้เลย
2: ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ของที่นี่เลยค่ะแล้วก็น้ำเริ่มเหม็นแล้วด้วย
5: โอ้โหก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสนะครับคุณผู้ชมครับไปที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับก็ชาวบ้านปักเกร็ดผวานะครับเจอไอ้น้ำปริศนาครับพุ่งมาจากท่อระบายน้ำกลางบ้านเลยฮะพร้อมกับมีเสียงน้ำเดือดด้วยนะฮะคือพื้นบ้านเนี่ยมันร้อนยืนแทบไม่ได้นะครับเจ้าของบ้านชื่อว่าไฟรั่วหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันปุดปุดปุดปุดเนี้ย
2: แล้วก็มีไอร้อนออกมา
7: เห็น
5: ดิเห็นเด็ดเนี้ย
7: ปุดปุดปุด
5: โอ้โหผู้สื่อข่าวนะครับเดินทางไปตรวจสอบครับที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณอมรเพชรครับอายุ32ปีอยู่ที่หมู่บ้านพบสุขฮะที่ตำบลบางตลาดปักเกร็ดนนทบุรีคือบ้านหลังนี้ฮะพบความผิดปกติครับบริเวณท่อระบายน้ำภายในบ้านมันมีความร้อนและมีไอน้ำรวมไปถึงมีเสียงเดือดของน้ำอยู่ด้านในท่อนะฮะเนี่ยฮะ เมื่อตรวจสอบบริเวณบ่อพักน้ำซึ่งตรงนั้นเนี่ยกว้างประมาณสัก30x40เซนนะครับอยู่ภายในบ้านนะพบไอ้น้ำเนี่ยมันระเหยออกมาครับไม่หยุดนะฮะเมื่อสัมผัสดูรู้สึกถึงความร้อนได้เลยนะครับบริเวณพื้นขอบท่อไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้ประกอบกับมีเสียงคล้ายกับน้ำเดือดปุดแบบนี้ออกมาจากท่อนะฮะเจ้าของบ้านบอกนะบอกว่าจุดนี้ปกติแล้วใช้ตั้งโต๊ะนั่งทำงานทุกวันจนกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมช่วงเย็นที่ผ่านมารับรู้ถึงความอุ่นจากพื้นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยความร้อนมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจเปิดฝาท่อดูครับปรากฏไอ้ความร้อนเนี่ยมันลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงน้ำเดือดปุดออกมาส่วนท่อระบายน้ำฮะก็เป็นท่อน้ำทิ้งนะฮะที่ใช้อาบน้ำแล้วไหลทิ้งมาตามท่อนี้นะฮะมั่นใจนะครับว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนอย่างแน่นอนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายใดๆขึ้นมาล่าสุดเช้านี้ครับเจ้าของบ้านบอกว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีการพูดคุยก็สันนิษฐานกันนะครับว่ามันเกิดจากไฟรั่วหรือเปล่าด้วยความสงสัยครับจึงตัดสินใจสับเบรกเกอร์ลงเพื่อตัดระบบไฟฟ้าภายในบ้านดูสุดท้ายพอตัดลงปุ๊บปรากฏเสียงมันหายไปเสียงไอ้ท่อเดือดนั่นน่ะน้ำเดือดมันหายไปทีนี้เขามั่นใจเลยว่าสาเหตุเกิดจากไฟรั่วอย่างแน่นอนนะครับโดยหลังจากนี้ครับก็จะให้ช่างไฟเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปในการแก้ไขนะฮะ
1: โอ้คือเช้าเนี่ยหลังจากที่พูดคุยกันเมื่อคืนว่าอาจจะสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟรั่วเช้านี้ผมก็เลยได้ขึ้นไปสับคัทเอาท์ลงแล้วลงมาจากข้างแล้วลงจากข้างบนลงมาดูจากข้างล่างปรากฏว่าเสียงน้ำที่เดือดได้หายไปส่วนที่เป็นไอ้น้ำเริ่มจางไปผมก็เริ่มมั่นใจได้แล้วแหละว่ามันเกิดจากไฟรั่วแน่นอนเลยครับพี่ก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลให้ผมหน่อย
4: กลัวมันเกิดอันตราย
1: กลัวมันเกิดอันตรายครับพี
4: ่แต่ด้วยสาเหตุไฟมันมารั่วจากไหนนั้นเรายังไม่รู
1: ้ยังไม่ทราบเลยครับพี่ว่าไฟมันรั่วมาจากตรงไหน
4: ก็ต้องพึ่งหน่วยงาน
1: ได้ครับพี่
5: จุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความกระทบอย่างสูงเหมือนกันก็คือแถวๆหนองจอกหมู่บ้านฟอร่าวิวนะฮะเขาบอกกว่า 3,000 ครัวเรือนผู้ชมครับยังคงจมน้ำนานกว่า9วันแล้วบางจุดเนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงนะครับวอนนะฮะบอกช่วยเหลือหน่อยเถอะมีหญิงชราวัย68ปีเนี่ยป่วยนะครับล้มเจ็บขาดทั้งยาแล้วก็อาหารอันนี้เป็นจุดที่เราได้รับการร้องเรียนทุกวัน
2: ค่ะ
5: ส่งทุกวันแล้วเราก็พูดเกือบทุกวันนะฮะว่าอยากให้มีหน่วยงานหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเขาหน่อยแล้วก็ยังมีการส่งเข้ามาอีก
2: ค่ะ
5: เนี่ยครับหนักหนาสาหัสเลยผู้ชมครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลครับเฟส20กับ24จุดนี้น้ำยังคงท่วมขังสูงนะฮะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างหนักเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดเลยครับรถขนาดเล็กไม่ต้องพูดถึงฮะออกไม่ได้เข้าไม่ได้บ้านหลายหลังนะฮะยังคงน้ำท่วมขังภายในตัวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายการเข้าออกโครงการก็ยากลำบากถึงแม้จะมีหน่วยงานนำรถยกสูงเข้าไปช่วยรับส่งประชาชนเป็นรอบๆนะฮะก็มีทั้งรอบเช้าแล้วก็ชอบรอบเย็นแต่ยังคงไม่เพียงพอนะครับต่อความต้องการของชาวบ้านจำนวนมากนะฮะในระหว่างที่ทีมข่าวเองเนี่ยลงไปสำรวจน้ำภายในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้รับการแจ้งเตือนนะครับจากคนในหมู่บ้านบอกว่ามีคุณยายสวัสดิ์ท่านนึงครับอายุ68ปีอยู่บ้านคนเดียวที่เฟส20ต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมตั้งแต่ศุกร์ที่25กันยายนตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้เมื่อทีมข่าวไปถึงปรากฏว่าไปเจอคุณสวัสดิ์คุณยายสวัสดิ์นะฮะแกเป็นโรคเบาหวานคุณผู้ชมครับและเป็นความดันสูงและเพิ่งจะประสบเหตุหกล้มนะฮะทำให้ตัวแกเองเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกมีอาการบาดเจ็บจำเป็นต้องเดินทางออกไปหาหมอโดยสิ่งที่จำเป็นตอนนี้ครับคือให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ก็คือยาประจำตัวยารักษาแผลยากันยุงเนื่องจากน้ำเนี่ยมันท่วมขังทำให้มียุงเนี่ยมันชุกชุมมากส่วนอาหารและน้ำดื่มสำรองไว้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับอยากขอความช่วยเหลือนะครับให้รถเนี่ยมารับไปหาหมอหน่อยลองฟังดูครับ
8: ตอนนี้คือกี่วันแล้วคะเนี่ยที่ต้องอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปไม่ได้เลย
9: ตั้งแต่จำได้ตั้งแต่วันที่25มั้ง24ที่ฝนตกอ่ะอยู่ที่นี่มาก่อนเลยคือซอยเนี้ยมาก่อนเลยซอยอื่นน่ะมันยังไม่ท่วมอยู่คนเดียว
8: แต่เรื่องของอาหารน้ำดื่มเนี่ย
9: ก็มีก็มีแบบเข้ามาให้กันบ้างอ่ะ ส่วนมากได้น้องหน้าบ้านนี่แหละ
8: มีเรื่องของยาหรือโรคประจำตัว
9: ยามีประจำตัวเนี่ยวันที่9เนี่ยเขาจะไปเอาที่ศูนย์น่ะแต่ไป

0: ไปเอาไปไม่ได้หรอกที่ศูนย์น่ะเนาะคือยาเบาหวานความดันโรคประจำตัวจู่อยากได้มากที่สุดก็คือยานวดปวดแก้ปวดอ่ะ
1: ที่จากที่ล้มเหรอ
0: จากที่ล้มจากที่แขนทุกอย่างอะมันปวดไปหมดแล้ว
1: ไปหาหมอมีใครเข้ามาดูแลไหมคะตอน
0: ไม่มีค่ะไม่มี

0: ทองจันทร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะคือในจุดที่น้ำเนี่ยลดลงแล้วแล้วปรากฏว่าก็จะมีรถยนต์เนี่ยที่เสียอยู
1: ่
0: ช่างบอยเองก็เลยอาสานะครับในการที่เข้าไปแล้วก็ไปช่วยเหลือในการที่เอาเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะฮะไปต่อกับอุปกรณ์ในการเป่าลมนะครับให้กับทางประชาชนที่เขาเดือดร้อนแล้วรถเนี่ยสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าสตาร์ทไปเดี๋ยวมันเสียเนี่ยก็แบบนี้คุณผู้ชมลองดูดิฮะนี่ช่างบอยส่งมาให้สภาพรถเป็นแบบนี้ครับเขาก็จะเอาเครื่องปั่นไฟตัวใหญ่เลยฮะเอาใส่รถกระบะไปเสร็จแล้วก็ไปเสียบนะฮะแล้วก็จะช่วยเป่าน้ำเป่าไออะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็จะช่วยเหลือเบื้องต้นให้รถมันสตาร์ทติดได้ก่อนเนี่ยไปแบบเนี้ยไปแบบเนี่ยขนไปอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ทำให้ฟรีนะครับ
1: อ
0: ันนี้ที่คลองจันทร
1: ์
0: นี่นะฮะคลองจันทร์นะครับแล้วก็ตรงจุดไหนถ้าต้องการให้ช่างบอยเขาไปช่วยนะฮะคือน้ำพึ่งรถแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้เพราะสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าไปในเครื่องเนี่ยคุณต้องเป่ามันก่อนเนี่ยคุณก็สามารถติดต่อมาทางฝั่งของตัวที่มันตัดเหตุการณ์ได้นะครับแล้วถึงจะแจ้งช่างบอยต่อให้เขาก็จะเอารถกระบะเนี่ยเอาใส่รถไอ้เครื่องปั่นไฟไปแล้วก็ไปเนี่ยดึกๆดื่นๆเขาก็ไปหมดเนี่ยนะฮะเพราะมันหลายคันมาก
1: ค่ะโอ้แฝดคลองจันทร์เยอะ
0: เนี่ยอันนี้คือช่างบอยก็ไปทำให้ฟรีเลยเขาก็ไปพ่นไปทำอะไรให้แล้วก็บางทีก็ใช้ไอ้เครื่องปั่นเนี่ยไปจั๊มไฟให
1: ้
0: นะฮะเพื่อให้รถสตาร์ทติดบ้างหรือว่าไปเป่าเบื้องต้นให้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้ประทังแล้วก็สตาร์ทรถได้ก่อนแล้วก็ไปทำความสะอาดต่างๆนานาให้เพราะเท่าที่ทราบมาตอนนี้มันเริ่มมีอู่บางอู่ช่างบางคนเนี่ยนี่ช่างบอยนะฮะที่เข้าไปแล้วก็มีการไปชาร์จเงินแพงๆก็มีนะครับแต่ช่างบอยเขาไปให้ฟรีนะ
1: ค่ะ
0: นะครับมีอะไรก็ติดต่อมาทางนี้ได้เลย
1: แจ้งเข้ามาได้ค่ะ
0: แจ้งเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะได้ส่งไปทางช่างบอยได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยครับเพราะเขาจะไปกับเนี่ยเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะ
1: วันนึงทำได้เยอะไหมคะ
0: ก็หลายคันอยู่นะที่เขาไปเนี่ยก็หลายคันอยู่ก็คือไปเป่าถอดกลองถอดอะไรให้ในเบื้องต้นนะครับส่วนรถไฟฟ้าผมก็มีการประสานกับทางช่างกือไปแล้วว่าอยากจะช่างกือกับทีมงานลงไปเดี๋ยวเขาก็จะลงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่างมอเตอร์ไซค์นะใช่ไหมช่างจอนใช่ไหมมีจอนไรเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลงไปให้เหมือนกันนะครับก็ที่ประสานก็ประสานไว้ให้หมดละ เดี๋ยวเขาจะลงไปตามจุดต่างๆนะครับจะได้ช่วยๆกันเนี่ยฮะก็ยังไงก็มันความทุกข์ร้อนเนอะก็เข้าใจคนที่มีอู่มีช่างอะไรก็อาจจะช่วยเซฟๆช่วยดูๆกันหน่อย
1: ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยค่ะพี่หนุ่มสนับสนุน
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: แจ้งเข้ามาได้นะคะ
0: อ้าวโอเคนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
6: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
7: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
8: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
6: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
9: มิสเตอร์ DIY แบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์เล่นลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
10: ่หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
11: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดและเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
12: นั่นไม่ใช่แต่เป็นไอ้ก่อนพี่ที่สิงห์นะมันต้องการแฝงตัว

0: ล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
1: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: มองอะไรอ่ะ
5: เฮ้ยยา
4: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
6: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
7: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
8: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
2: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เล็กเตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
12: ้เดี๋ยวจุดเชิญ
13: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเรนเสียพี
15: ่เบนโต
16: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
17: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
18: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
19: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมล์หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
8: ดาวนี่ลัก
11: ซ์ Future Mass Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
3: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
14: ก็จะสอยมะม่วงสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
14: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
3: มันไม่เหมือน
0: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
9: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
14: ไงล่ะรัฐก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
0: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
1: ค่อยๆเดินนะแม
14: ่อุ๊ยหลางหลาย
0: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3: ยังไหวอยู
0: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
3: อ้าวมาแล้วเด็ก
2: ๆ
14: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
3: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
0: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5533ไทยประกันชีวิต
7: สนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแล็กเตอร์ซอย300มิลลิลิตร

0: และต้าซอยอร่อยคุ้มค่า is real อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: ครับก็ทางคุณจอห์นไรเดอร์ก็ประสานกับมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะฮ
2: ะ
1: ก็เดี๋ยวยังไงจะลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปช่วยดูเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนานาเนี่ยที่เสียหายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองประสานกับทางพาวซ่าให
2: ้
1: เรื่องน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันที่น้ำเข้าไปเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะลองประสานดูแล้วกันในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์นะแต่ก็ไม่รู้จะอะไรยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะลองประสานดูนะครับเผื่อว่าจะได้เอาไปซัพพอร์ตหรือไปช่วยเหลืออะไรยังไงกันได้บ้างน
2: ะ
1: ไม่งั้นโอ้โหเขาก็ลำบากกันนะงงเงินก็ไม่มีเนาะ
2: ส่วนของช่างบอยถ้าเกิดว่าเป็นจุดไหนยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะคะพี่หนุ่มจะได้ประสานช่างบอยต่อด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปลงพื้นที่อยู่ที่คลองจัน
2: ค่ะ
1: นะครับโอเคมีจุดไหนที่น้ำลดแล้วแล้วท่านเองก็กังวลใจอย่าเพิ่งไปสตาร์ทนะ
2: ต้องให้แห้ง
1: ต้องให้แห้งก่อนนะอย่าไปสตาร์ทไม่ได้เลยนะสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันดูดน้ำหรือดูดแต่ก็มันจะยิ่งพังนะครับใจเย็นๆนะค่อยๆนะฮะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่อง
2: ดูเรื่องของพี่อัจฉริยะค่ะ
1: ยังไงครับ
2: หลังจากที่ถูกตำรวจไปรวบตัวที่หน้าเวทีมวยอ้อมน้อยเมื่อวันเสาร์เช้าวันนี้ค่ะตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าของสำนวนมารับตัวคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเพื่อไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกค่ะความผิดก็คือมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันที่สน.ทุ่ง2ห้อง4ข้อหาค่ะระหว่างการควบคุมตัวออกมาขึ้นรถนักข่าวเองก็ถามคุณอัจฉริยะถึงประเด็นเงินบัญชีส่วนตัวค่ะช่วงปี 67 ถึง 68 191ล้านบาทชี้แจงได้ไหมทางคุณอัจฉริยะยืนยันว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นแล้วก็ไม่เคยเอาเงินบริจาคเข้ามูลนิธิมาเล่นพนันมวยแน่นอนโดยเจ้าตัวยืนยันว่าถ้าไปเล่นมวย 300-400 ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีคนกลั่นแกล้งมีใบสั่งมาแน่นอนเพราะบัญชีของชมรมปิดไปตั้งแต่ปี 65สามารถไปตรวจสอบที่ Facebook ของชมรมหลังจากนี้จะขอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะส่วนวันนี้จะได้ประกันตัวไหมทางคุณอัจฉริยะตอบด้วยสีหน้าที่ไม่ได้มีความกังวลนะคะโดยบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยหลังจากนั้นก็เดินขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ค่ะ
3: มีอะไร
4: เง
3: ิน
4: ปี8900ล้านบาทที่เราชี้แจงได้ไหมคะ
3: ชี้แจงได้ทุกประเด็นอยู่แล้ว
4: ชี้แจง
5: ประเด็น
4: เห็นทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเงินที่เขาโอนเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปหมุนเวียนในบัญชีพนันออนไลน์หมดเลยอันนี้เราชี้แจงได้
3: ไม่จริงครับผมถามว่าถ้าผมไม่เล่นมวย3-400ล้านผมเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่า
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นหน้าคร
3: ับ
6: ตกบันไดนะเราตกบันไดนะ
5: คิดว่าคันนี้มีใบสั่งอะไรไหมครับพี่อ่ะ
3: มี
5: มีใช่ไหมคิดว่ามาจากใครครับ
3: เอางี้ว่าบัญชีชมรมอ่ะมันถูกปิดไปตั้งแต่ปี65นะไปดูได้ใน Facebook ชมรมอ่ะ
7: สายสายสาย
3: ไม่ใช่ไม่จริงอ่ะอ่ะมันเดี๋ยวให้ผมขึ้นรถก่อน
5: เดี๋ยวพี่อยากชี้แจงเลยครับตอนนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามาแล้วหลังจากนี้ครับจะยังไง
8: น้องๆก็ไม่เป็นไร
3: เอาว่าให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนดีกว่าไม่เป็นไรผมคือนะ
5: กว่าที่อยากเชิญ
4: ท่าน ถ้าวันนี้ไม่ได้ขับ
8: ไม่คิดเลยแบบข้าวที่ข้าวอยู่ประเด็นข้างหลัง
5: อยากฝากอะไรถึงใครไหม
4: ยังไม่ได้คิด
1: นี่คือไปฝากขังเลยนะ
2: ค่ะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์วันนี้ภรรยาทนายความแล้วก็พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินเป็นอดีตศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎก็มาเยี่ยมตั้งแต่เช้าเลยที่สน.ทุ่ง2ห้องโดยหมอธวัชชัยบอกว่าตั้งใจมาให้กำลังใจเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฝากคุณอัจฉริยะก็กินจนหมดก็มีการพูดคุยเรื่องสุขภาพทั่วไปทางคุณอัจก็ยืนยันว่าถูกกลั่นแกล้งแน่นอน
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับเอ้านะฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องนี้แม่ร้องขอความเป็นธรรมครับบอกว่าไปถูกลูกชายนะฮะลูกชายแท้ๆนะครับแล้วลูกสะใภ้เนี่ยพาตัวไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยคุณแม่เองบอกคุณแม่ไม่ได้สมัครใจที่จะไปนะฮะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับแกเนี่ย

0: ูกจับไปอยู่ที่นั่นอ่ะ2ปีครึ่งฮะแล้วแกบอกเลยว่าแกเนี่ยถูกทั้งทำร้ายทั้งข่มขู่บังคับให้กินยาก่อนสุดท้ายเนี่ยนะแกเนี่ยแอบติดต่อไปที่ลูกสาว
1: ค่ะ
0: ให้มาช่วยแกว่างั้นนะท่านผู้ชมครับลองไปดูครับนี่ฮะคุณแม่รายหนึ่งนะครับร้องขอความเป็นธรรมครับหลังบอกว่าตนเองนั้นตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนะฮะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยที่ตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้สมัครใจไปอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าระหว่างนั้นเนี่ยเธอถูกทำร้ายถูกข่มขู่รวมไปถึงถูกบังคับให้รับประทานยานอนหลับเป็นประจำก่อนที่สุดท้ายนะครับแอบติดต่อกับทางน้องสาวของเธอแล้วก็ลูกสาวนะฮะบอกว่าให้มาช่วยเหลือแล้วก็พาตัวออกมาจากศูนย์ดังกล่าวได้สำเร็จแต่เมื่อกลับไปถึงบ้านนะฮะปรากฏทรัพย์สินต่างๆนานาเงินทองในตู้เซฟทั้งตู้เนี่ยมันอันตรธานหายไปครับกิจการโรงงานเครื่องสำอางที่สร้างมากับมือไปอยู่ในความครอบครองของลูกชายครับรวมไปถึงลูกสะใภ้ของเธอเองต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดหน่อยโดยคุณแม่เล่าย้อนแบบนี้ครับเมื่อปี50ตนเธอเองเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยนะฮะเริ่มต้นทำธุรกิจขายรถยนต์นำเข้าแล้วก็เต้นรถมือ2หลังจากนั้นปิดกิจการไปปี54ครับจากนั้นปี55หันมาทำธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางต่อมาครับลงทุนสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางของตัวเองในย่านลาดพร้าวเลยครับจนโรงงานเนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี60หลังจากนั้นครับดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องนะฮะจนเข้าสู่ช่วงปี58-59ลูกชายตนเองเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอฟันคุณแม่เนี่ยนะฮะเป็นผู้แนะนำให้ทั้งคู่นั้นรู้จักกันด้วยแต่หลังจากที่แต่งงานกันไปลูกชายเนี่ยมีลูกมาอีก2คนแต่คุณแม่เนี่ยอ้างบอกว่าเริ่มมีปัญหาในครอบครัวแล้วลูกชายเนี่ยไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งขณะที่ลูกสะใภ้เนี่ยเป็นหมอฟันก็เริ่มมีปากเสียงกันเรื่องการทำงานแม่ก็เลยแอบช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองให้ลูกชายของแม่บ้างเนี่ยเป็นบางครั้งต่อมาครับปี65ลูกชายและลูกสะใภ้ก็เลยเข้ามาช่วยดูแลโรงงานเครื่องสำอางที่แม่เนี่ยสร้างเอาไว้โดยลูกสะใภ้ขอเป็นผู้บริหารกิจการเองทั้งหมดเลยครับแม่และลูกสาวเนี่ยจึงยอมรับเงินเดือนคนละประมาณสัก 50,000 บาทแลกกับความไว้วางใจให้กับลูกสะใภ้เนี่ยไปบริหารโดยหวังว่าลูกชายเองเนี่ยจะกลับมาทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะมีความมั่นคงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่บอกว่าหลังลูกชายและลูกสะใภ้เข้าไปบริหารโรงงานได้ประมาณสัก3เดือนกลับพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อโรงงานเลยครับโดยที่ภายหลังมาทราบเรื่องดังกล่าวนะฮะกระทั่งปลายปี66ทั้งคู่เนี่ยเกิดปัญหาครอบครัวอย่างหนักครับคุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายมีความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงเด็กว่ะอุ๊ยตายจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งในครอบครัวเพราะเมียหมอฟันจับได
1: ้ค่ะ
0: ว่างั้นนะฮะต่อมาปี67ลูกชายมาบอกคุณแม่บอกว่าแม่ผมไม่สามารถบริหารโรงงานต่อได้แล้วนะเนื่องจากมันขาดทุนผมขอคืนโรงงานให้แม่กลับไปดูแลก็แล้วกันโดยขอเวลา3เดือนนะเพื่อดำเนินการเรื่องของการเลิกจ้างพนักงาน30กว่าคนแม่เนี่ยก็เลยเริ่มเตรียมแผนงานที่จะกลับไปบริหารใหม่ติดต่อทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงวางแผนด้านการตลาดเพื่อเดินหน้าทำธุรกิจต่อแต่เหตุการณ์เนี่ยกลับพลิกผันนะฮะคุณแม่บอกแบบนี้บอกว่า21กุมภาพันธ์67ลูกชายเนี่ยเดินทางมาที่บ้านพร้อมกับผู้ชายอีก2คนโดยบอกว่าจะมาคุยเรื่องโรงงานก่อนที่ชายทั้ง2คนเนี่ยจะเข้ามาจับตัวปิดปากและอุ้มแม่เนี่ยขึ้นรถพยาบาลไปเลยโดยอ้างบอกว่าแม่เนี่ยเป็นโรคจิตแม่ต้องถูกนำตัวไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าแม่เองเนี่ยถูกใส่กุญแจมือนะถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขู่และถูกบังคับให้กินยานอนหลับเป็นประจำ
1: ค่ะ
0: แม่ยังบอกว่าไงอีกพี่หม
1: วยแม่บอกว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่นี้ก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะค่ะ2ปีครึ่งจนแอบติดต่อกับลูกสาวกับน้องสาวให้มาช่วยหลังจากที่ช่วยแม่ออกมาจากศูนย์ได้แม่กลับไปตรวจสอบทรัพย์สินของแม่พบว่ากิจการทั้งโรงงานเครื่องสำอางทรัพย์สินภายในบ้านที่เก็บไว้ในตู้เซฟมันหายไปโดยเฉพาะทองคำและทรัพย์สินมีค่าของแม่แม่บอกว่าลูกชายและลูกสะใภ้เป็นคนที่นำของของแม่ออกไปตอนนี้แม่เลยต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งเรื่องการเข้ามาควบคุมกิจการการเปลี่ยนชื่อโรงงานของแม่ทรัพย์สินเงินทองของแม่ที่หายไปรวมถึงข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการถูกนำตัวไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยไม่สมัครใจด้วยคือประเด็นที่คุณแม่อ้างว่าระหว่างอยู่ที่ศูนย์ถูกทำร้ายถูกข่มขู่แล้วก็ถูกบังคับให้กินยาประเด็นนี้จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ทั้งเรื่องเอกสารการรับตัวตวัดการรักษาการให้ยาคุณแม่รวมถึงสภาพความเป็นอยู่และกระบวนการที่นำตัวเข้าไปอยู่ที่ศูนย์นี้แม่อยากให้ไปดูว่ามันเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มันได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวไหม
0: ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของโรงงานและก็ทรัพย์สินนะครับว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยและมีการนำทรัพย์สินออกไปจริงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการตรวจสอบเอกสารทางธุรกิจบัญชีทรัพย์สินหลักฐานการโอนรวมไปถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับคุณแม่ยังบอกว่าที่ออกมาเปิดเรื่องราวครั้งนี้ไม่ได้ต้องการเพียงทวงคืนทรัพย์สินนะฮะรวมไปถึงกิจการที่อ้างว่าเป็นของตัวเองเท่านั้นแต่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แก่ครอบครัวอื่นๆด้วยว่าให้ระวังคนที่ไว้ใจไม่ได้คือคนที่อยู่ข้างตัวคุณเองลองฟังเสียงแม่ดูฮะ
2: ที่เขาจับแม่เข้าไปเขาบอกเลยว่าลูกให้เอามาขังตลอดชีวิตลูกชายยกเซฟที่บ้านแม่ไปด้วยแล้วก็โรงงานเอาโรงงานแม่ไปทำธุรกิจแม่ได้ไปขอร้องเขาแล้วบอกว่าคืนโรงงานให้แม่ได้ไหมเขาก็บอกก็ไปฟ้องเอาอยากให้หน่วยงานน่ะไปช่วยคนที่โดนขังโดนทรมานในนั้นเพราะว่าแม่ไปโดนขัง2ปีครึ่งเจ้าหน้าที่พนักงานเขาอ่ะตีอ่ะตายไป9ศพแล้วก็ยังมีคนโดนมัดกับเตียงโดนมัดกับเก้าอี้โดนตีโดนทุบอะไรอยู่ในนั้นอีกสถานที่แห่งนั้นน่ะมันอยู่ได้เพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนเชื่อไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปตรงนั้นเลยเจอมากับตัวเองแล้วก็มีหลายคนที่ได้หนีออกมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะมาเปิดเผยแล้วก็แม่ก็ต้องการให้ได้รับความยุติธรรมจากการที่แม่ไปโดนขังในนั้น
0: เนี่ยผู้ชมครับที่สำคัญนะครับคือทางคุณแม่บอกว่าทางลูกชายเนี่ยได้มีการนำเอาเซฟตู้เซฟของแม่เนี่ยซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ด้วยเนี่ยเอาไปด้วยยกไปเลยนะฮะแม่เนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วไปแจ้งที่กองปราบไปแจ้งที่แบบหลายหน่วยงานอ่ะคุณผู้ชมสุดท้ายเรื่องก็ยังเงียบพอถึงเวลาเนี่ยลูกชายบอกอ้าวแม่แจ้งความหรือลูกชายเอาเซฟแบบมาคืนให้รู้สึกจะเดือนกันยา12กันยาหรือไง
1: 2กันยา
0: เอาเซฟมาคืนให้พอแม่เห็นแม่บอกไม่ใช่แล้วมึงเซฟนี้ไม่ใช่ของกู
1: คนละตัวคนละตู้กัน
0: คนละตู้กันเอาเซฟอะไรไม่รู้มาให
1: ้ค่ะแล้วแม่เปิดเข้าไปได
0: ้ก็นั่นไงวันนี้แม่เขามาออกนะ
1: ค
0: ุณแม่สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่มากับอันนี้คือลูกสาวใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องบินเป็นลูกสาวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อีกคนนึงคือคุณนุชเป็นน้องสาวของคุณแม่นะ
3: ค่ะที่ไปช่วย
0: เป็นคนที่ไปช่วยถูกไหมฮะโอ้โหสวัสดีนะครับคุณแม่ยืนยันข้อเท็จจริงใช่ไหมว่าสิ่งที่แม่เล่านี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมด
3: มีข้อเท็จเป็นข้อเท็จจริงค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะ
0: โอ้แล้วแม่ตอนนั้นแม่สร้างโรงงานทำเครื่องสำอางแล้วลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเขาแม่อนุญาตให้เขาไปดูแลหรือว่าไง
3: ตอนแรกที่สร้างเขาไม่เคยเข้าไปจนแม่สร้างโรงงานปี60แล้วก็บริหารมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขามีปัญหากับลูกสะใภ้ซึ่งลูกสะใภ้ก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำงานเลยลูกสะใภ้ทำงานคนเดียวแล้วก็แม่ยายเขาก็มาว่าลูกชายให้เราฟังว่า
0: เราก็เลยให้ลูกชายเนี่ยมาช่วยดูแล
3: ใช่ก็เลยบอกให้ลูกชายเข้ามาบอกว่า
0: โอเคไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเราไปฟังตรงนู้นแต่ทีนี้ผมถามอีกนิดนึงครับแม่ผมอยากรู้ว่าเขาบอกแม่ก่อนหรือเปล่าว่าเขาจะเอาแม่ไปอยู่ที่อื่นอย
3: ู่ในไม่บอกค่ะไม่บอกไม่เคยบอก
0: เขามาจับตัวแม่ไปเลยเหรอ
3: จับไปเลยแล้ววันที่มาจับก็บอกว่าแม่อยู่บ้านไหมบอกอยู่บ้านบอกจะไปคุยเรื่องงานนะเรื่องโรงงานที่จะคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้ามา
0: ขอโทษนะแม่เขาอ้างว่าตัวแม่เนี่ยมีปัญหาทางจิตเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: แม่เคยไปหาคุณหมอไปตรวจสอบทุกอย่างมีเอกสารว่ายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไหม
3: แม่มีประวัติการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเวชธานีเป็นคนร่างกายปกติมากไม่มีโรคประจำตัวค่ะ
0: ไม่มีเรื่องของจิตบำบัดไม่มีอะไรเลย
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะฮะ
3: ใดๆเลย
0: เรามีหลักฐานตรงนี้อยู่นะ
3: ค่ะ
0: โอ้ณวันนี้ทรัพย์สินเขายังไม่คืนแม
3: ่ยังค่ะแล้วก็เข้าไปยึดโรงงานไปทำโรงงานอะไรก็แล้ว
0: ครับแม่ครับก็วันนี้เราก็เลยเชิญคุณเอกสายไหมมารับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคุณเอกสายไหมจะเป็นคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ต่อด้วยแล้วก็มีทนายแก้วมานะครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: น่าตกใจมากเลยนะ
4: ค่ะ
5: ครับ
0: แล้ววันนี้แม่ชื่อโรงงานเป็นชื่อแม่ป่ะ
3: เป็นสัญญาเช่าที่เป็นชื่อแม่แล้วก็แต่ว่าโรงงานที่ขออนุญาตอะไรก็คือเป็นชื่อลูกสาว
0: แล้วชื่อเขามีอยู่ในนั้นไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีชื่อลูกชายแล้วลูกสะใภ้มีไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: อ้าวแล้วเขามาถือครองได้ยังไงอะแม่
3: แต่ว่าตอนนี้เขาก็ไปจดบริษัทใหม่อะฮะ
0: เฮ้ย
3: จดบริษัทใช่ค่ะ
0: แต่ถือครองที่ดิน
3: ใช่ค่ะ
0: ถือครองโรงงานไว
3: ้ใช่
0: แต่เปลี่ยนชื่อและจดใหม
3: ่
0: มันทำได้หรือทนายแก้ว
5: คือมันคงจะมีฐานความ

0: เกี่ยวโยงกับจากสัญญาเช่าหรือเปล่าครับไม่มีใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าณวันนี้เจ้าของที่ที่ให้เราเช่าอ่ะ
2: ได้ยังไง
1: พอเขารู้ความจริงว่าที่แม่หายไปอ่ะลูกชายไปโกหกว่าแม่ไปอยู่ต่างประเทศกับน้องแล้วก็ไปขอ
2: แล้วก็ไปขอแต่จริงแม่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศเขาเอาแม่ไปไว้ที่ศูนย์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปอ้างกับเจ้าของที่แบบนี้แล้วก็เพื่อขอทำสัญญาใหม่เป็นชื่อเขา
3: ก็ได้เอาสัญญาใหม่ไปจดในนี้ได
1: ้แล้วพอเจ้าของที่รู้ว่าพอแม่ได้รับการช่วยเหลือมาแม่ก็เลยไปหาเจ้าของที่
2: อ้าวโอเคเดี๋ยวไปคุยทางฝั่งนู้นแล้วกันครับแม่ครับเพราะเรื่องนี้น่าจะยาวแหละคุณผู้ชมครับโอ้โหฟังแล้วก็น่าตกใจนะ
4: ไม่อยากเชื่อว่าเป็นลูกชายเป็นลูกแท
2: ้ๆลูกแท้
1: ๆชายคนเดียว
2: ลูกแท้ๆ
4: แล้วแม่อยู่ตั้ง2ปีครึ่งอ่ะมันนานมากนะ
2: และที่สำคัญแม่ก็บอกเขาโดนทรมานทรกรรมอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแล้วมันก็มีบุคคลอื่นที่ยืนยันได้ว่าโดนเหมือนกันซึ่งเราก็มีพยานด้วยนะฮะอีก2คนบอกฉันอยู่ที่เดียวกับแม่เนี่ยแหละ
4: แล้วถูกทำลาย
2: ถูกอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยฮะมันพัวพันไปกันใหญ่โตเลยล่ะเรื่องนี
4: ้ค่ะ
2: นะฮะอ้าวเดี๋ยวไปคุยในหนกระแสพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
6: อยากขอโทษนะฝนที่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได้
7: เหมือนกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
8: สองหัวใจคืนนี้20:30 นตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: แม่กดไปเลยไม่รู้แม
11: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
10: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
12: กรมาไกลแล้วพี่วี
10: ก็ไม่อยากกลับ
12: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
13: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
8: ตะวันลวงคืนพรุ่งนี้20:30 นตอนแรก
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันลวงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
14: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: หิวด่วนต้องเมาคิส
16: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
17: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบางจากไฮพรีเมียมพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้นโหลดแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ค่ะช่วงนี้ดูข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบชิงโชคเป็นการชิงโชคยุคใหม่ค่ะมันหมดยุคแล้วสำหรับการกรอกใบเสร็จแล้วก็ส่งหลักฐานเพื่อจะไปชิงโชคนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เคยเห็นแบรนด์ใหญ่ๆที่เปิดให้คนได้ร่วมลุ้นโชคได้ง่ายแบบนี้มาก่อนนี่คือกิจกรรมที่ไส้กรอก CP เขาคิดมาแล้วค่ะว่าถ้าจะให้ลุ้นก็ต้องลุ้นให้ง่ายเป็นครั้งแรกของการลุ้นที่ง่ายที่สุดอิ่มที่สุดและแจกตะหน่ำที่สุดค่ะกับแคมเปญใหญ่ของไส้กรอก CP ที่ส่งง่ายได้ลุ้นทุกสัปดาห์และพิเศษสำหรับสมาชิก All Member ค่ะ ไม่ว่าจะซื้อที่ 7-Eleven หน้าร้านหรือว่าสั่งผ่าน 7-Eleven Delivery ก็ร่วมได้หมดนะคะ
2: ซึ่งฟังดีๆนะครับผู้ชมครับเพราะวิธีร่วมกิจกรรมเขาคิดมาให้ง่ายจริงๆนะฮะแค่คุณเนี่ยนะครับซื้อสินค้ากลุ่มไส้กรอก

0: นะฮะโบโรนาแฮมหรือว่าเบคอนซีพีทุกขนาดนะครับทุกรสชาติที่ร่วมรายการทุก1แพ็คเท่ากับ1สิทธิ์นะครับซื้อก็ลุ้นได้เลยครับไม่ต้องส่งใบเสร็จไม่ต้องกรอกข้อมูลแค่สแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าซองนะฮะสแกนปุ๊บเข้าหน้ากิจกรรมแล้วกดยืนยันเข้าร่วมเพียง1ครั้งเท่านั้นจบเลยครับคุณผู้ชมครับแค่นี้จริงๆนะฮะที่เรียกว่าชิงโชคยุคใหม่ครับเพราะเขาเองเนี่ยตัดขั้นตอนยุ่งยากออกให้หมดเลยครับแค่ซื้อของที่เรากินอยู่แล้วระบบก็พร้อมพาเราไปลุ้นต่อทุกสัปดาห์แคมเปญนี้ยังได้2พรีเซนเตอร์2พรีเซนเตอร์รุ่นใหม่นะครับก็คือคุณปอนนรวิทย์ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีภูวินด้วยมาช่วยชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะลุ้นกันไปนะครับแต่พูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแถมรางวัลเนี่ยมันอลังการมากๆนะฮะแจกทั้ง iPhone 18 Pro Max ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นสีเบอร์กันดี้นะฮะ5เครื่องต่อสัปดาห์มูลค่าเครื่องก็ 52,900 บาทรวมกัน40เครื่องครับยังมีบัตรวอชเชอร์นะครับเป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับรวม25รางวัลครับ
1: และไส้กรอกโบโลน่า CP ฟรีกว่า 65,000 แพ็คค่ะแฟนๆไส้กรอกและโบโลน่า CP นี่ยิ้มได้เลยนะคะอิ่มท้องแถมยังได้ลุ้น iPhone แล้วก็ทองคำด้วยจับสลากทุกวันศุกร์ต่อเนื่อง8สัปดาห์ค่ะเริ่มร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง27พฤศจิกายนนี้เริ่มจับครั้งแรกก็คือ9ตุลาคมติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook CP Brand ค่ะ
0: ครับโอเคผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนสินเชื่อที่ดีนะครับวันนี้ครับ Car for Cash นะครับผู้ชมครับขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถนะฮะเป็นรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งนะฮะที่ตั้งใจรักษาวินัยในการผ่อนสินเชื่อต่างๆได้ดีครับคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องแต่เบื้องหลังนะครับเราอาจจะไม่รู้เลยว่ากว่าจะทำได้แบบนั้นเนี่ยนะฮะต้องผ่านอะไรมาบ้างบางคนทำงานหนักขึ้นนะครับหรือว่ายอมตัดความสุขบางอย่างของตัวเองเนี่ยออกไปนะครับเพื่อดูแลทุกภาระให้ดีอย่างมีความรับผิดชอบต่อประวัติทางการเงินของตัวเองและเดินหน้าต่อไปได้นะครับ
1: Car for Cash ค่ะสินเชื่อเพื่อคนมีรถมองเห็นและเข้าใจดีว่าการรักษาวินัยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งค่ะ Car for Cash จึงอยากช่วยให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงกับ Car for Cash พร้อมใช้ดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะปีใหม่หรือปีเก่าก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันค่ะทั้งรถยนต์บิ๊กไบค์วงเงินสูงสุด 140% พร้อมรับสุขบวกๆที่ Car for Cash มอบสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญาค่ะรวมมูลค่าสูงสุด 16,553 บาทนะคะ
0: บาท
1: ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะ
0: ซึ่งยิ่งช่วงนี้นะครับที่หลายพื้นที่เองได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับนับน้ำลดแล้วนะฮะก็มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาแน่ๆ Car Forecast นะครับก็พร้อมนะครับให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่พร้อมช่วยให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงครับ Car Forecast นะครับสมัครง่ายรู้ผลไวอย่าลืมนะครับกู้เท่าที่จำเป็นนะฮะแล้วก็ชำระคืนไหวสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ LINE @นะฮะมีแอดนำหน้าด้วยแอดกรุงศรีออโต้หรือโทรไปด่วนตอนนี้027407400ย้ำอีกครั้งนะครับ027407400นะครับหรือที่ LINE นะฮะ LINE @มีแอดนำหน้าแอดกรุงศรีออโต้ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เมื่อกี้หลายคนผมเข้าไปแอบดูมีส่งเข้ามาเยอะเลยเรื่องของซ่อมรถนะของทางช่างบอยนะครับก็อย่าลืมนะครับคือตรงส่วนไหนที่น้ำลดแล้วแล้วมีรถจอดอยู่แล้วก็คุณไม่สามารถที่จะเอารถออกจากพื้นที่ได้นะครับคุณก็แจ้งเข้ามาทางเราได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างบอยเนี่ยเขาช่วยไปนะฮะนี่เขาเอาเครื่องปั่นไฟเอารถไปแบบนี้แล้วก็ตะเวนไปนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีการไปช่วยเป่าล
1: ม
0: ให้เครื่องเนี่ยมันน้ำเนี่ยมันออกจากเครื่องก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เรื่องของหูทงหูเทียนเขาจะปล่อยเขาจะเป่าให้หมดเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยคุณผู้ชมลองดูสิเนี่ยครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นทางพิจารณ์ไรเดอร
1: ์ค่ะ
0: เขาก็จะลงพื้นที่ให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเขาไปที่คลองจันนะฮะมีอะไรนะเพิ่มเติมอะไรนะ
1: ช่างกือรถไฟฟ้า
0: อ๋อช่างกือจะลงพรุ่งนี้10โมงครึ่งที่คลองจันสำหรับรถไฟฟ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเจ้าของรถไฟฟ้าคุณต้องอยู่ที่รถด้วยนะเพราะคุณต้องเปิดกุญแจ

0: นะครับแต่ช่างคือเขาจะลงไปให้ใครที่มีรถไฟฟ้าอยู่ที่คลองจันทน์นะครับพรุ่งนี้ช่างคือลงไปช่างบอยลงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะฮะไอ้เมื่อวันซืนวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงไปเรื่อยๆแต่จุดไหนที่มันมีประเด็นน้ำลดอยู่แล้วก็ยังมีรถค้างอยู่ก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ประสานส่วนช่างใหญ่ V10 ก็คงไม่ได้ไปแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เขาส่งมาช่างใหญ่ V10
1: ส่งช่างใหญ่ V10 รออยู่
0: คือก็บอกยกไปอู่เถอะคือยกได้ครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่เบื้องต้นเราไม่ได้บอกเขาจะไปซ่อมไม่ทันที่นั่น
1: ค่ะ
0: นะฮะคือเบื้องต้นไปเอาน้ำออกก่อนเอาไอ้พวกโคลนเคลินฝุ่นต่างๆนานาที่มันขังอยู่ในไอ้เครื่องห้องเครื่องด้านหน้าเนี่ยไปเอาออกก่อนนะครับแต่ไอ้เอาไปอู่เนี่ยต้องเอาไปอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าช่างบอยก็ไปซ่อมไม่ถึงที่ไม่ใช่อย่างกันนะฮะอย่าไปเข้าใจผิดอันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวโหนกระแสนะครับวันนี้ไปคุยเรื่องเราที่แหมมันฟังแล้วมันก็โอ้โหมัน
1: สะเทือนใจ
0: ตกใจอ่ะคุณผู้ชมคือแต่ทางฝั่งของตัวลูกชายกับลูกสะใภ้เรายินดีนะถ้าคุณจะชี้แจงอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวจะให้คนติดต่อไปด้วยนะฮะเดี๋ยวไปฟังทางคุณแม่กับทางน้องสาวแล้วก็ทางลูกสาวพูดนะครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: นะอ่ะโอเคครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีน KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Rotukis Face Eye Neck Cream

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้แหมมันเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อจริงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมเข้ามานะฮะบอกว่าแม่เนี่ยมีลูกชายนะฮะเป็นลูกชายแท้ๆเลยครับแล้วลูกชายเองเนี่ยก็ไปมีภรรยาซึ่งภรรยาเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนจัดสรรดูแลให้ด้วยนะจนสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยครองคู่กันมีลูกด้วยกัน2คนอยู่ๆไปคือคุณแม่เองเนี่ยนะฮะแกเนี่ยมีกิจการเมื่อก่อนแกขายรถเป็นรถมือ2บ้างเป็นรถนําเข้าบ้างตอนหลังเนี่ยไม่อยากทําก็เลยเปลี่ยนมาทําเรื่องของเครื่องสําอางทําโครงทําครีมสร้างโรงงานเองเลยคุณผู้ชมครับพอสร้างโรงงานเองเสร็จปุ๊บปรากฏว่าลูกชายเองตอนนั้นไม่ได้ทำงานทำการอะไรฮะแล้วก็ไปได้เมียเนี่ยเป็นหมอฟันนะคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตัวฉันเองเนี่ยก็ให้เธอไปทำงานกับฉันแล้วกันเนาะอย่างน้อยเนี่ยตัวเธอเองคือลูกนะฮะจะได้แบบช่วยกันดูแลกิจการก็เข้ามาแล้วครับปรากฏลูกสะใภ้เข้ามาด้วยหลังจากนั้นฮะทำกันงานกันไม่ได้สักพักคุณผู้ชมครับลูกชายพาผู้ชายที่ไหนไม่รู้สองคนเข้ามาเจอคุณแม่แล้วล็อกตัวคุณแม่จับคุณแม่เนี่ยไปส่งสถานบำบัดแม่งงบอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นแม่เองไม่ทำไงถูกจับอยู่ที่นั่นแหละ2ปีครึ่งหลังจากนั้นครับแอบติดต่อน้องสาวมาน้องสาวเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้คุณแม่กลับมาอีกทีปรากฏว่าบริษัทคุณแม่โรงงานคุณแม่โดนเปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อของทางลูกชายและลูกสะใภ้ชื่อบริษัทที่เคยตั้งไว้ก็เปลี่ยนหมดวันนี้คุณแม่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่วันนี้ครับคุณแม่มานั่งกับเรานะครับพร้อมกับทางลูกสาวนะครับลูกสาวคือเป็นน้องบีมนามสมมุตินะสวัสดีครับแม่ครับบีมครับแล้วก็วันนี้มีคุณนุชนะฮะเป็นน้องสาวของทางคุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณนุชครับวันนี้นะครับคนที่จะมารับเรื่องราวไปช่วยเหลือนะครับคือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมาพร้อมกับดร.มนชัยจงกัญจนกุลทนายแก้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อ้าวโอเคเดี๋ยวเอกกับแก้วเดี๋ยวฟังพร้อมๆกันนะ
1: ครับ
0: คุณแม่สวัสดีนะแม่แม่ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม่อายุเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: 63ค่ะ
0: 63นะแม่มีอาการป่วยมีประวัติการป่วยอะไรยังไงบ้างไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยนะ
2: ไม่มี
0: แม่มีใบยืนยันการดูแลสุขภาพอะไรยังไงมาบ้างไหม
2: มีประวัติการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเวชธานีแล้วก็มีประกันชีวิตที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครั้งละ1ล้านและเงินชดเชยรายวันละ 7,000
0: เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเองเนี่ยผ่านกระบวนการจากการตรวจสอบของประกันไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: คือประกันเนี่ยถ้าเกิดคุณมีอาการอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รับอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยประกันเขาการันตีเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
1: ยังคุ้มครองอยู่
0: ยังคุ้มครองอยู่นะ
2: ตั้งแต่โดนจับไปก็ประกันขาดนะ
0: อ๋อ
2: แต่ว่าตัวแทนประกันก็กำลังจะแบบหาทางทำเรื่องให้เราได้ต่อ
0: โอเคนะครับคุณแม่เรื่องราวของคุณแม่มันเป็นยังไงคุณแม่ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับตั้งแต่แรกเลยอ้าวเชิญครับคุณแม่ครับ
2: ก็แต่งงานอยู่กินกับสามีมาก็มีลูกสอง
0: คนฮะสองคนนะ
2: คนค่ะเป็นลูกชาย
0: ลูกชายคนโตหรือคนเล็กลูกชายคนโตนะฮ
2: ะแล้วก็ลูกสาวคนเล็ก
0: ครับผม
2: ซึ่งลูกห่างกัน7ปีแล้วก็จนปี46ก็ได้หย่ากับพ่อ
0: หย่ากันกับสามี
2: กับสามี
0: แยกทางนะฮะโอเคปี46ครับจากนั้นยังไงต่อ
2: แล้วเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอดแล้วก็ทำธุรกิจตั้งแต่แบบขายโทรศัพท์มือถือ
0: ครับ
2: แล้วก็ปิดแล้วก็มาเป็นกิจการขายรถนำเข้าแล้วก็รถมือสองแล้วจนช่วงน้ำท่วมตอนนั้นก็เลยเลิกกิจการขายรถ
0: ครับ
2: แล้วก็มาเริ่มธุรกิจทำแบรนด์เครื่องสำอางก่อน
0: ครับ
2: แล้วทำแบรนด์เครื่องสำอางมาประมาณ2ปีเราก็เลยเช่าโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง
0: เช่าโรงงานนะฮะ
2: เช่าโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางก่อนตอนแรกนะฮะ
0: ครับ
2: ปีนั้นแล้วก็ปี57เช่าโรงงานผลิตเครื่องสำอางรับผลิตเครื่องสำอางจนปี60น่ะเราเก็บเงินมาสร้างโรงงานด้วยเงินสดเลย
0: อ๋อ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือในช่วงปี57เนี่ยเช่าเขาก่อน
2: เช่าเขาก่อน
0: เช่าก่อนแล้วก็ทำผลิตเครื่องสำอางออกมาขาย
2: ใช่ค่ะ
0: เสร็จเก็บหอมรอมริบได้ผ่านไป3ปีจาก57มา60
2: สร้างโรงงาน
0: สร้างโรงงานเองเลยเป็นของตัวเองเลย
2: เป็นของตัว
0: สร้างแถวไหนฮะ
2: ลาดพร้าว62ค่ะ
0: โอเคเป็นโรงงานทำเครื่องสำอางอันนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: โรงงานนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเชิญต่อเลยครับ
2: ค่ะแล้วก็
0: ยังไงต่อฮะ
2: ลูกชายก็แต่งงานเส เสร็จแล้วเขามีลูก
1: แต่งงานปีไหนครับขอโทษครับ
2: น่าจะประมาณปี60
0: หมายถึงตัวลูกชายใช่ไหม
2: ตัวลูกชายจำไม่ได
0: ้อันนี้ภายในบ้านถูกไหมฮะไอ้ภายในโรงงานนะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: อันนี้ในสมัยที่แม่อยู่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะโอเคลูกชายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทำงานทำการอะไรถูกไหม
2: ไม่ทำงานค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะโอเคหลังจากนั้นตัวแม่เองเนี่ยเห็นว่าเขาเองยังไม่มีคู่แม่ไปหาคู่ให้เขาเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: แม่ไปหาคู่ที่ไหนอ่ะมันหาง่ายอย่างนั้นเลยแม่ไปหา
2: เราเป็นคริสเตียนเราเข้าโบสถ
1: ์ครับ
2: แล้วก็ไปเจอกันในโบสถ์แล้วก็เห็นลูกสะใภ้แบบมาแบบมาโบสถ์เป็นลูกพระเจ้าอะไรนะก็น่าต้องเป็นคนดีอ่ะ
0: ครับ
2: เราก็เลยแนะนำเขาแบบว่าให้จีบคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยแนะนำลูกชายบอกเนี่ยหนูคนนี้เขาเข้าโบสถ์ไปเจอแม่หนูก็ลองไปคบกับเขาดูสิไปจีบเขาดูใช่ไหม
2: ซึ่งใช่ค่ะ
0: เขาก็ไปจีบกัน
2: ก็ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รักกัน
2: ค่ะแล้วก็แต่งงานกัน
0: เขาแต่งงานปีไหนแม่พอจำได้ไหม
2: ประมาณปี60น่าจะ
0: ปี60ก็ปีที่สร้างโรงงานใช่
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะปี60นั้นแม่สร้างโรงงานเองนะ
2: แต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็จีบกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่คนลูกสะใภ้ยังเรียนปีสุดท้ายของทันตแพทย
0: ์ครับครับ
2: เขาก็จีบกันมาจนมาแต่งงานปี60
0: ครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับแม
2: ่แล้วก็มีลูก
0: เขามีลูกกันสองคน
2: ตอนแรกมีลูกคนเดียวแล้วก็คลอดลูกคนแรกมาแล้วเขาก็จะให้แม่ไม่ต้องแบบเบาๆเรื่องงานที่โรงงานแล้วก็มาช่วยเขาเลี้ยงลูก
0: ตอนนั้นเขาเข้ามาทำงานในโรงงานเรายัง
2: ไม่ค่ะยัง
0: ยังนะ
2: ไม่ทำอะไร
0: แม่ยังทำของแม่อยู
2: ่กับลูกสาว
0: ตอนนั้นตัวน้องบีมเองก็ทำอยู่ที่โรงงานเหมือนกันถูกไหมฮะโอเคแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลูกชายเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรในโรงงานเลย
2: ไม่เลย
0: รับเงินจากแม่อย่างเดียวแม่ให้เงินเดือนเข้าไหม
2: ไม่ค่ะ
0: อ๋อแม่ไม่ได้ให้เงินแล้วก็ทำมาหากินอะไรล่ะแม
2: ่ก็อยู่กับแฟนแล้วก็แม่ก็แอบให้เขา
0: แม่ให้เงินลูกชาย
2: ใช
0: ่แต่ตัวลูกสะใภ้เนี่ยทำงาน
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นหมอฟัน
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
2: แล้วก็จนปี64-65เนี่ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็หลายๆครั้งตลอดมาตั้งแต่มีลูกทางแม่ยายเขามั่งแล้วก็ลูกสะใภ้บ้างก็มาบอกกับแม่บอกว่าเนี่ยเบ้นไม่ได้ทำงานเลยนะกุ้งฝอยทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยลูกสะใภ้ทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยทำไมแม่แบบไม่ให้ลูกแม่ทำงานบ้างอะไรเงี้ยพูดมาหลายๆครั้งเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกความเป็นแม่เราก็รู้สึกแบบโอ้โหเราก็เจ็บนะเขามาว่าลูกเราอะไรเงี้ยเราก็เลย
0: ครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมครับในสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นแค่มุมเดียวนะฮะคือจริงๆเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องให้โอกาสทางฝั่งของตัวลูกชายกับทางลูกสะใภ้เขาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าฟังความมุมเดียวแล้วมุมนู้นก็ไม่ได้พูดแล้วมันก็ไปปักปั๊มเขานะฮะณตอนนี้เขาก็ยังถือว่ายังไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะครับเดี๋ยวทีมงานจะลองประสานดูว่าเขาจะชี้แจงหรืออะไรยังไงไหมนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นยังไงคุณแม
2: ่แล้วจนปี65ก็ชวนลูกชายอ่ะเข้ามาทำงานโรงงานเราอ่ะเปิดบริษัทมาเป็นชื่อย่อของแม่แล้วก็ลูกชายแล้วก็ลูกสาว
0: ตอนนั้นแม่เปิดเป็นชื่อของแม่นะเป็นชื่อ3คน
1: ชื่อ3คน
0: เราเอ่ยได้ไหมแก้วเอ่ยชื่อบริษัทเขาได้ไหมณตอนนั้น
1: ได้ครับ
0: ณตอนนั้นชื่ออะไรฮะ
1: ชื่ออะไรครับ
2: PBB Cosmetic
0: PBB นะ
2: ค่ะ
0: PBB Cosmetic โอเค
2: ค่ะ
0: อันนี้คือชื่อใช้ตอนนั้นนะ
2: ค่ะ
0: จากนั้นยังไงต่อครับแม
2: ่แล้วเรา
0: แม่พยายามอย่าไปเอ่ยชื่อคนอื่นนะคนที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี
2: ้อ๋อค่ะ
0: ครับ
2: เราก็เลยชวนลูกชายให้แบบมาช่วยแม่ทำงานที่โรงงานดีกว่า
1: ตอนปี65นะครับ
2: ตอนปี65มาช่วยแม่ทำงานที่โรงงานเขาจะได้ว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วก็ลูกสะใภ้ก็ตามมาด้วยตามมาคุยแล้วเราก็พาเขาไปดูโรงงานอะไรเงี้ยพอเขาเห็นเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องจักรอะไรข้างในเขาก็เลยบอกว่าลูกสะใภ้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะมาช่วยทำลูกสะใภ้จะมาช่วยทำทั้งที่เขามีคลินิก
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ทำงานอยู่แล้ว
1: แล้วตกลงเข้ามาทั้งสองคนเลย
2: เข้ามาทั้งสองคนตอนมาคุย
1: ตอนนั้นคุณแม่ให้เงินเดือนหรือว่าตกลงเป็นแบบไหนกับค่าตอบแทนเขาทั้งสองคนนะครับ
2: ตอนแรกตกลงกันว่าเข้ามาทำอ่ะแบ่งกัน
1: แบ่ง
2: พอกำไรก็คือแบ่งกันคนละครึ่ง
1: แบ่งเปอร์เซ็นต์กัน
2: แบ่งเปอร์เซ็นต์กัน
1: แต่ว่าไม่มีเงินเดือนใช่ไหมคร
2: ับ ไม่มีเงินเดือน
1: ไม่มีเงินเดือน
2: เพราะว่าแม่มีฐานลูกค้าที่ผลิตครีมอยู่แล้วจนพอเขาเข้าไปทำปุ๊บเขาก็
1: ตอนนั้นขอโทษคุณลูกชายกับลูกสาวก็มีตำแหน่งเป็นอะไรของบริษัท
2: ลูกชายกับลูกสะใภ้เหรอฮะ
1: ครับได้จดชื่อเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือเปล่าครับหรือว่า
2: ตอนนั้นที่เราจด PBB Cosmetic อ่ะลูกสาวจะเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วแม่ลูกชายกับลูกสะใภ้ให้เป็นกรรมการแต่ถือหุ้นนิดเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาทำ
0: เขามีชื่อถือหุ้นอยู่ใช่ไหม
2: ตอนนั้นณตอนนั้น
0: นะ
2: ตอนนั้น
0: โอเคอันนั้นปี65ถูกไหม
1: ปี65ครับ
0: ปี65ลูกสาวนี่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะฮะในการลงลายมือเซ็น
2: ใช่ค่ะ
0: แต่สองคนนั้นเป็นแค่กรรมการ
1: เป็นกรรมการ
2: ค่ะ
0: มีอำนาจในการลงนามไหม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีเลยนะแม่ยืนยันนะ
2: ไม่มีค่ะยืนยันค่ะ
1: กับเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับมีหุ้นด้วย
2: เพราะกรรมการจะมีถือหุ้นใช่ไหมคะก็มีหุ้น
0: ครับก็แล้วตัวแม่ล่ะ
2: ตัวแม่ไม่ได้เป็นกรรมการในนั้นตัวแม่เป็นประธานบริษัท
0: เป็นประธานนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แม่เป็นประธานลูกสาวเป็นกรรมการน
2: ะ
0: ผู้จัดการสามารถลงนามได
2: ้ค่ะ
0: ส่วนลูกชาย
1: เป็นกรรมการ
0: ลูกสะใภ้เป็นกรรมการเฉย
1: ๆครับ
0: โอเคไม่สามารถลงนามอะไรได้เลยนะ
2: ไม่ลงนามอะไรไม่ได้เลย
0: โอเคอันนั้นปี65
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จากนั้นมันเป็นยังไงต่อแม่
2: แล้วพอเขาเริ่มเข้ามาทำงานปุ๊บเขาก็ไม่ได้ให้แบ่งหุ้นละเขาก็เลยมาบอกเงื่อนไขใหม่ว่าขอไปจ่ายเป็นค่าเช่าละกันให้แม่กับน้องอ่ะให้โอกาสเขาแบบทำงาน
0: หมายความว่าไงให้เป็นค่าเช่าคืออะไร
2: หมายถึงว่าเขาจะจ่ายค่าเป็นค่าเช่าโรงงานค่าเช่าเครื่องจ
0: ัก
2: ร
0: เขาขอทำเอง
2: ใช่ขอทำเอง
0: ขอทำเอง
2: ค่ะ
0: ขอทำเองโดยการที่เขาจะจ่ายค่าเช่าให้แม่ไม่ต้องยุ่งเลย
2: เครื่องจ
0: ัก
2: ร
0: เขาจะเป็นคนทำเองเครื่องจักรผลิตออกมาเอง
2: ใช่
0: ส่วนแม่กับน้องไม่ต้องทำ
2: ใช่ให
0: ้แล้วแม่ยอมไหม
2: ยอม
0: ยอมนะเพราะเขาเป็น
2: เพราะว่าเขาเป็นลูกชายเหรอ
0: เขาเป็นลูกชายเพราะเขาเป็นลูกชาย
2: มัน
0: เขาคือสายเลือดของเรา
2: ใช่
0: ลูกชายบอกแม่เดี๋ยวผมทำให้เองผมเช่าแม่เหนื่อยมามากแล้วแม่เอาเงินค่าเช่าเนี่ยไปเก็บไว้กินดีกว่าแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วน้องสาวล่ะตอนนั้นอยู่ในสารภาพอะไรเขาจะเข้าไปทำเอง
3: ก็ยอมค่ะ
0: ยอมให้พี่ชายเป็นคนมาทำ

0: ไม่ตอนนั้นบีมไม่ได้ยอมนะตอนที่พี่ชายจะมาที่เถียงกันทะเลาะกันนะตอนแรกเขาก็
1: ใช่ตอนแรกไม่ยอมแล้วแม่บอกให้ยอมเธอปล่อยให้พี่เบนซ์เขาทำไปเพราะยังไงก็เป็น
2: ชื่อใครก็แล้วกันนะฮะเอาเป็น
0: ปล่อยให้พี่
2: เขาทำไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็นครอบครัวเรา
2: ครับครับ
0: แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ยอมให้ลูกมาทำอ่ะคิดว่าลูกชายมาทำก็จะได้ไม่ได้โดนทางฝั่งภรรยาเขามาว่า
2: โอเคเอาง่ายๆเอาเป็นว่าณตอนนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่อยากให้ทางลูกสะใภ้ไปว่าลูกชายเราว่าไม่ทำมาหากินอะไรเลยเอาแต่เกาะภรรยากินแม่ก็เลยยอมถ้างั้นลูกชายก็มาบริหารกันแล้วกันส่วนแม่กับน้องเดี๋ยวถอยให้แม่ยอมแบบนั้นน
0: ะ
2: น้องจากการที่เป็นคนที่กรรมการผู้จัดการสามารถลงนามได้ถอนตัวออกมาถอนไหม
1: ไม่ได้ถอน
2: ไม่ถอนนะก็ยังมีอำนาจอยู่
1: ใช่ค่ะ
2: ส่วนตัวแม่ถอยจากประธานไหม
0: ถอยค่ะ
2: ถอยจากประธานนะแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยเข้ามาดูแลกิจการ
0: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมฮะอ่ะโอเคพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันไม่ได้สวยงามอย่างที่แม่เขาคิดว่าลูกชายจะเลี้ยงดูคิดว่าลูกชายจะเข้าไปบริหารโรงงานให้อันนี้ตามคำบอกเล่าของแม่นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคือเพื่อความเป็นธรรมของทางอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพราะเขายังไม่ได้พูดแม่อ้างแบบนั้นแต่สุดท้ายแม่เขายังบอกด้วยว่าหลังที่ปล่อยมือให้แล้วเนี่ยลูกชายกลับเอาบุคคลหนึ่งเนี่ยล็อกตัวแม่แล้วจับไปส่งที่สถานบำบัดบอกว่าแม่เนี่ยเป็น
0: จิตเวช
2: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์กัปตันพาราชิวพี่ยูไฮบริดน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ

0: หิวด่วนต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากมา
4: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
6: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
7: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
8: บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
9: ละก่อน
10: ไปอาบน้ำ
11: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
12: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
14: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
15: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
16: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงห์ล่ะมันต้องการแฝงตัวเข้ามา
17: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
18: ต้องไปจากเกาะอยู่ในหน้าน้ำ
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเรา2คนไม่เห็นฝาโลงแทนแน่
8: นี่แกไม่ได้บอกคุณพีมหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
0: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
19: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหาร

0: ืดแน่นท้องจุกเสียดบรรเทาได้ใหม่ Air Fco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Fco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
3: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
4: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
5: เปิดโลกของงานเอ็กซ์โปแต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปจัดเต็มเฟอร์หรูๆฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
6: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
7: ได้สิ
8: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday We Care
9: Mega We Care แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
10: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมเมื่อกี้ตอนพักเบรกไปเนี่ยผมฟังแม่เขาคุยกับคุณเอกสายใหม่แล้วผมตกใจมากเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไหมผมว่าคุณผู้ชมจะตกใจเหมือนที่ผมได้ยินมันเป็นเรื่องสะเทือนใจมากแม่พอหลังจากที่ตัวแม่เองเนี่ยนะครับให้ลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเข้ามาดูแลในส่วนของกิจการแล้วนะครับในการเช่าใช้คำว่าเช่านะเช่าโรงงานในการผลิตเครื่องสำอางเขาให้เงินแม่ยังไง
1: ให้เงินแม่เดือนละแสนค่ะ
0: 100,000 บาท
1: แบ่งกับลูกสาวคนละ 50,000
0: ก็เท่ากับคนละ 50,000
1: ค่ะ
0: ครับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับแม
1: ่หลังจากนั้นพอเดือนตุลาของปี65เขาทะเลาะกันอย่างหนักเลย
0: หมายถึงใครลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะกันอย่างหนักนะ
1: ทะเลาะกันอย่างหนักแล้วก็ลูกสะใภ้บอกว่าในขณะที่ลูกสะใภ้มาทำงานเลยลูกชายก็แอบมีความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงลูก
0: อุ๊ยตาย
1: คือแม่บ้าน
0: นี่เรื่องจริงเหรอแม
1: ่คือลูกสะใภ้
0: ว่าอย่างนั้น
1: ว่าอย่างนั้น
0: ลูกสะใภ้ว่างั้นบอกว่าลูกชายเนี่ยไปได้พี่เลี้ยงของลูกแล้ว
1: มีอะไรกับคนใช้อ
0: ุ๊ยตาย
1: แล้วเราก็เลยบอกว่ามันแม่ก็เลยบอกว่ามันไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยลองมาคุยกันแล้วเขาก็มาคุยกันที่บ้านแล้วก็ทะเลาะมาคุยมาหาแม่ที่บ้านแล้วก็ทะเลาะกันอย่างหนักเลยแล้วก็ถึงขั้นจะหย่ากันอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่แบบมาทำที่โรงงานอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเวลาอะไรก็เลยเปิดเกิดช่องว่างตรงนั้นจนคุยแล้วแม่ก็รับรองว่าลูกชายแม่ไม่ทำ
0: ไม่เป็นอย่างนั้นแน่แ
1: ม่ไม่เป็นอย่างนั้นแน่ลูกชายก็บอกว่าไม่ได้เป็นเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลับไปโดยที่แม่ก็บอกว่าเห็นแก่ลูกสองคนนะคุณมีเธอมีลูกตั้งสองคนถ้าเกิดเธอหย่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกก็จะมีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันจนเขายอมที่จะกลับไปแล้วแม่ก็บอกว่าให้อยู่กันที่บ้านนะให้อยู่เป็นแบบเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอ่ะถ้าไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันก็อยู่กันแค่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแล้วอย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอปลายปี65
2: ครับ
1: เขาก็ปลายปี66ใช่ไหมปลายปี66เขาก็เลยเริ่มมาบอกว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วก็จะขอคืนโรงงาน
0: จะคืนโรงงานทำไม่ไหวแล้วนะ
1: ทำไม่ไหว
0: ตกลงลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยดีกันไหมปกติก็คบกันปกติเหมือนเดิม
1: ก็มีทะเลาะกันมาเรื่อย
0: ๆมาเรื่อยๆนะ
1: อะไรเรื่องเนี้ย
0: โอเคจนกระทั่งปี66เขามาบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วเอาโรงงานคืนไปเถอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่ก็เตรียมตัวที่จะรับกลับคืนมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าเนี่ยเมษาเดือนเมษาจะคืนเพราะว่ามกราคมพามีนาเนี่ยขอเขาขนย้ายเขาบอกเลิกจ้างคนแล้วก็ขนของที่เขาซื้อมาพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเลิกคน
0: มันเหมือนซีรีส์แนวตั้งเลยเขาส่งเข้ามาเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องมันเหมือนซีแต่อันนี้มันคือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมครับที่เขาบอกมาเนี่ยเดี๋ยวต้องลอง

0: เป็นไง
1: ใหญ่มากคุณผู้ชมและเป็นโถแก้วใสโอ้โหที่มีความหนาแข็งแรงทนทานมองเห็นอาหารนะคะในขณะที่เราทำการทอดอยู่เนี่ยรอบทิศทางเลยถ้าเป็นหม้อทอดรุ่นทั่วไปหรือว่ารุ่นเก่าๆที่มันเป็นแบบทึบอะคุณผู้ชมคือมันมองอาหารไม่เห็นต้องมาคอยชักเข่าชักออกหูเสียเวลาคุณผู้ชมคะและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าเขาใหญ่มาก 4.5 ลิตรโอ้โหไก่1ตัวใหญ
0: ่
1: ๆใส่ลงไปได้ทั้งตัวโอ้โหเขาดีไซน์มานะคะต้องให้พี่เจนช่วยดูด้านนี้หน่อย
2: ตัวด้านล่าง
1: ตัวก้นหม้อ
2: ครับผมฟังเสียงนะ
1: โอ้อันนี้คือการลื่นเวลาที่เราหยิบออกมานะคะจากตัวหม้อตัวเครื่องหรือว่าวางลงกับพื้นกับโต๊ะเนี่ยมันจะไม่ลื่นเลยเขามีตะแกรงมาให้ด้วยคุณผู้ชมค่ะตะแกรงอันนี้นะเป็นตะแกรงรองอาหารนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีเลยล้างทำความสะอาดง่ายไม่เก็บกลิ่นด้วยทุกครั้งเวลาที่คุณจะทอดอาหารก็แล้วแต่วางตะแกรงลงไปแบบนี้แล้ววางอาหารลงเขาจะช่วยสกัดน้ำมันด้วยนะนี่ด้ามจับจับถนัดมือและกันร้อนด้วยเป็นพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนทานทนความร้อนสูงเพราะฉะนั้นดึงเข้าดึงออกโอ้ยสบายมือสุดๆค่ะถึงเวลาแห่งความอร่อยแล้วสิคุณผู้ชมคะอยากกินเมนูทอดจากหม้อทอดไร้น้ำมันออโต้แล้วค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความดิบก่อน
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าก่อนจะไปสุกเรามันต้องดิบก่อนแต่วันนี้ครับให้ดูกันก่อนเลยนะครับว่าดับแรกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือตัวภาชนะที่ใหญ่ถึง 4.5 ลิตรแบบนี้แล้วที่สำคัญคือมันใช้งานง่ายปรับไปที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสตั้งเวลาง่ายๆไปที่60นาทีได้เลย
1: นี่คือเมนูอะไรคะหมู3ชั้น
0: อันนี้คือหมูไม่ตั้งใจเรียน
1: ทำไมคะ
2: หมู3ชั้น
1: อ๋อหมู3ชั้นค่ะแม่ดูนะหมู3ชั้นนี่คือมันเยอะมากใช่ไหมปกตินะคะเราทอดน้ำมันท่วม
0: ๆ
1: แต่วันนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันคุณผู้ชมคะเป็นการรีดน้ำมันได้อีกนะ
0: อุณหภูมิประมาณ180องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีไม่ได้ทำได้แค่เมนูทอดนะครับทุกคนครับเพราะวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งอบครับ
1: ว้าวคือจะเป็นเมนูอบหรือว่าเมนูย่างรังสรรค์ได้เลยคุณผู้ชม
0: ปรับ180องศาและใช้เวลาแค่20นาที
1: ไม่พอใครที่เป็นแบบสายสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพนี่สเต็กปลาแซลมอนน
0: ี
1: ่ชิ้นโตๆแบบนี
0: ้ครับผม
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะผักเนี่ย
0: น่า
1: ไม่ชอบต้มไม
0: ่
1: ชอบทอดน้ำมันวันนี้ใส่ลงไปในหม้อทอดของเรา
0: ใช่แล้วนะครับใช้อุณหภูมิ180องศา15นาทีได้กินแล้วได้เวลาแห่งความสุขแล้วฟังเสียงสักหน่อย
1: โอ้ย
0: ครับผมและดูว้าโอ้
1: โหร้อน
0: ร้อนฮะร้อนฮะสุกถึงเนื้อในนะครับอุ้ยแล้วก
1: ็สุกอย่างทั่วถึงเลย
0: ไม่จริงอ่ะ
1: พี่เจนว้าโอ้โห
0: เดี๋ยวเก็บไว้หลังรายการเจอกันมาดูกันดีกว่าว่าแล้วความกรอบจะกรอบแค่ไหน
1: แค่มีหม้อทอดไร้น้ำมันเฮ
0: ้ยคุณฝน
1: ทำได้เลยอ่ะพี่เจน
0: คุณฝน
1: ได้เลย
0: มันฟูมากเลยอ่ะดูสิ
1: ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันออโต้ไม่ได้ทอดจากกระทะเลยสะดวกและทำได้ง่ายๆได้ทุกวันได้ทุกมื้อเลยคุณผู้ชม
0: เอาแต่แบบชิ้นเนื้อตัวอย่างเร็วนี่ผมรักคุณฝนมาก
1: ให้กินอันนี้เลยเหรอ
0: สัมผัสความกรอบไปเลย
1: โอ้โหกรอบกรอบนี่เหรอคะ
0: ครับผม
1: ดูปากนะคะ
0: ฟังเสียงครับแล้วดูนะว่าน้ำมันที่มันถูกรีดออกมาเนี่ยนะครับผมจากตัวหมูกรอบเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะร่วงลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้เห็นไหมต่อกันเลยดีกว่า
1: โอ้แล้วกุ้งคือตัวใหญ่มากคุณผู้ชม
0: กุ้งอ่ะมันหอมมากแล้วก็จริงๆนะโทษนะคะ
1: ร้อนไหมพี่เจน
0: ร้อนคุณดูมันกุ้งเยิ้มๆแบบนี้
1: นี่เมนูสเต็กนะปลาแซลมอน
0: และตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็กปลาแซลมอน
1: นอกจากเมนูอาหารคาวแล้วคุณผู้ชมขาเมนูอื่นๆก็ทำได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูทานเล่นนะคะหรือว่าขนมหวาน
0: เริ่มอย่างแรกเลยดีกว่านะครับหลายคนอาจจะเคยเบื่อแล้วผักต้ม
1: บางคนชอบกิน
0: ด้วยใช่ไหมวันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับเป็นผักย่างกันดีกว่าน
1: ี
0: ่เมื่อกี้อาจจะเหมาะกับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในบ้านเอาใจน้องๆหนูๆเอาใจเด็กๆกันดีกว่า
1: ลูกๆที่บ้านนี่ไง
3: ท่านแม่ครับ
1: เป็นสายทอดปกติต้องใช้น้ำมันเยอะนะน้ำมันท่วมๆนะพี่เจ
0: น
1: แต่พอใช้หม้อทอดออโต้ของเราไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียว
0: เดี๋ยวเราขยับไปแล้วเมื่อกี้มีมันฝรั่ง
1: อ
0: ันนี้เป็นมันญี่ปุ่นต่อกันเลยนะฮะ
1: มันเผาหรือว่าจะเป็นกล้วยปิ้งอันนี้ก็เป็นเมนูแบบทานเล่นกินกันง่ายๆและได้สุขภาพด้วย
0: และอีกหนึ่งเมนู
1: ตัวซองโอ้โหฮิตมากคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้สั่งซื้อกันหรือว่าทำขายก็ได้นะ
0: ก็อย่างเบเกอรี่เนี่ยนะครับต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงครับตัวนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่80ถึง200องศาเซลเซียส
1: เคยปวดใจเหมือนกันไหมซื้อของทอดมาคุณผู้ชมกินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นกินไม่ได้แล้วมันไม่อรรถรสแล้วมันไม่กรอบแล้วอ่ะ
0: ใช่บางทีถ้าอุ่นในไมโครเวฟแข็งเป็นหินเลยแต
1: ่
0: วันนี้ครับเมื่อมาอุ่นในออโต้นี่คือปาโต้ที่เหลือจาก
1: เมื่อเช้า

0: ป็นเมนูอะไรเอ่ย
1: อย่างนี้เอาใจเด็กๆเสมอ
0: เราด้วยแหละ
2: เราซื้อแบบไก่วันอังคารวันพฤหัสเงี้ยเราเอามาอุ่น
0: ไก่ทอดผ่านไปต่อไปพิซซ่าที่เราทานไม่หมดนะคุณผู้ชมว้า
2: วเติมพื้นที่แบบนี้เมื่อมีออโต้ครับผมและอีกหนึ่งเมนูซาวาโดเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณสามารถอริดอร่อยไปได้กับหลากหลายเมนูในหม้อทอดจากออโต้อร่อยจริง
0: อยู่ไม่ไหวแล้วค่ะโปรดีขนาดนี
1: ้
0: ต้องรีบจัดแล้วคุณผู้ชมทีมงานว่าไงนะคะ
1: ฮะ
0: คุณผู้ชมตอนนี้สายเข้าเยอะมาก
1: เหลือ
0: ไม่เหลือไม่ถึง10เซตแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: เหลือไม่ถึง10เซต
1: ใช
0: ่โอ้ยเวลาเหลืออีกเยอะพี่เจ้าของแบรนด์เสื้อดำอ่ะอยู่กับเราขอเขาหน่อยได้ไหม
1: เสื้อดำเพิ่มหน่อย
0: เสื้อดำเพิ่มหน่อย
2: เสื้อดำเพิ่มหน่อยให้เท่าไหร่นะ
0: เท่าไหร่คะ
2: 100เซต
0: 100เซตค่ะ
2: อย่ามัวชะล่าใจอย่ารอช้าอยู่กับออโต้หม้อทอดไร้น้ำมันถั่วแก้วขนาด 4.5 ลิตรครับผม1เครื่องปกติราคาเต็มๆอยู่ที่ 2,590 บาทแต่ว่าอีกแค่100เซตสุดท้ายเท่านั้นพิเศษสุดๆครับให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโทรเลย02-161-3233 ย้ำ02-161-3233 หรือแอดไลน์มาได้ที่นะครับ line @happy4s3 ครับ
0: คุณผู้ชมคะลากันไปก่อนค่ะเพราะว่าหมดเวลาแล้วแต่ยังมีเวลาโทรได้นะจ๊ะวันนี้ไปเลยไหมคะพี่เจนคะ
2: ไปดีกว่าครับหิวแล้วเนี่ยคร
0: ับ
2: ว้าย
0: จริงด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เสื้อดำโทนหน่อยเสื้อดำโทน
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Ray Sin.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
1: ่โอ้ยเซียน
0: อาจารย
1: ์ครับ
0: ตอนนี้ข่าวทางการแพทย์เนี่ยที่เราได้ยินกันเนี่ยคนเป็นมะเร็งกันเยอะมากตายด้วยมะเร็งกันเยอะมากวันนี้มีมะเร็งอีกหนึ่งอย่างนะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหญ่วัยเซียนอย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงสองเท่
1: าน
0: ั่นก็คือมะเร็งไต
1: ไตเนี่ยนะ
0: ไตพี่ก็เพิ่งรู้ว่าไตเป็นมะเร็งได้มันเกิดจากอะไรแล้วมันรักษาได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะ
1: ก่อนจะไปถึงมะเร็งไตกันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับแหล่งที่ผลิตเบญจรงค์ที่แรกของประเทศไทยกันดีกว่า
0: ที
1: ่ดอนไก่ดีฮะพี่
0: ที่ไหนอ่ะ
1: จังหวัดสมุทรสาคร
0: อ๋อ
1: เชิญชมครับ
2: อะไรก็แล้วแต่ที่เรารักเนี่ยงานศิลปะเนี่ยชิ้นงานจะออกมาดีแล้วก็คนที่เขาชอบศิลปะหัตถกรรมต่างๆเนี่ยเขาไม่เห็นเนี่ยเขาจะชื่นชอบแล้วเราก็พยายามทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆลวดลายใหม่ๆให้แตกต่างไปจากของเก่าเราทำด้วยใจรักแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นให้ออกมาดี
3: จากกระเบื้องสีขาวเรียบๆถูกแต้มเติมด้วยเส้นสายและเฉดสีจนกลายเป็นเครื่องเบญจรงค์อันสูงค่านี่คือเอกลักษณ์และมรดกขึ้นชื่อแห่งบ้านดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครโดยมีป้าอุไรแตงเอี่ยมวัย70ปีเป็นผู้ก่อตั้งอุไรเบญจรงค์และรวบรวมช่างฝีมือบุกเบิกหมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดีพลิกวิกฤตการปิดตัวลงของโรงงานในอดีตให้กลายเป็นแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์แห่งแรกของไทยและเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวระดับประเทศที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: เบญจรงค์เนี่ยมัน5สีนะลูกคำว่าเบญจก็คือ5สีดำแดงเขียวเหลืองชมพูสมัยรัชกาลที่2สมัยก่อนเนี่ยมันก็ต้องปักผ้าใช่ไหมแล้วส่งมาให้ประเทศจีนทำแล้วตีกลับมาละสำนักเราจะเห็นว่าเบญจรงค์เนี่ยจะเฟื่องฟูที่สุดคือรัชกาลที่2กับรัชกาลที่5แต่ที่มาสนับสนุนจนเราสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเนี่ยสมัยรัชกาลที่9นะคะสมัยก่อนมีแค่5สีใช่ไหมรัชกาลที่9เนี่ยเราเพิ่ม10มันก็จะมี

0: ลายพวกลายประเพณีการละเล่นประเพณีสงกรานต์ลายตลาดน้ำวัดอรุณวัดพระแก้วอะไรที่เป็นของไทยนั่นพวกลายวัฒนธรรมอะไรพวกเนี่ยเราเอามาดัดแปลงใส่ไปในพวกจานโชว์พวกกระเบื้องอะไรพวกเนี้ยต่างชาติจะชอบมากเพราะถือว่าเป็นงานวัฒนธรรม
1: เอกลักษณ์โดดเด่นของอุไรเบญจรงค์ก็คือเสน่ห์ของลวดลายโบราณสมัยรัชกาลที่2แล้วรัชกาลที่5ควบคู่ไปกับการไม่หยุดนิ่งในการพัฒนารูปแบบลวดลายและประยุกต์เทคนิคใหม่ๆทั้งเทคนิคลงรักปิดทองเบญจรงค์ต่อทองนูนเทคนิคน้ำตาลทองเทคนิคงานด้านนูนตลอดจนปรับโทนสีพาสเทลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แต่กว่าจะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบต้องผ่านกระบวนการที่พิถีพิถันถึง9ขั้นตอนเลยละค่ะ
0: กว่าจะได้เบญจรงค์มาแต่ละชิ้นนะเท่าชิ้นใหญ่เนี่ยที่เป็นเดือนที่2เดือนที่3เดือนเพราะว่าเผาแล้วนะมันมีการแตกพอจะได้ของแต่ละชิ้นเนี่ยมันเผาหลายรอบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสีสันที่เราเขียนอย่างเบญจรงค์เนี่ยถ้าเราเขียนเส้นทองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าทองเนี่ย 4,000 กว่าถึง 4,000 บาทปัจจุบันเนี่ยทอง 70,000 ทองคำที่เราเห็นอย่างเงี้ยเป็นทองคำ 12% เนี่ยนะมันเป็นทองที่ขวดนึงนะมันเท่ากับทองคำบาทนึงเลยแล้วสีเนี่ยสีที่ใช้เนี่ยก็ต้องสีต่างประเทศสีกิโลนึงเนี่ยที่ 70,000 สีทองเนี่ยจากประเทศเยอรมันสีเนี่ยก็จะมีจากญี่ปุ่นจากอิตาลีจากจีนการทำมันก็ไม่เหมือนกันเท่าเราทำงานสมัยรัชกาลที่2เนี่ยสีก็ต้องปรุงอีกอย่างนึงแล้วต้องเขียนด้วยโปรแกรมพอมาสมัยนี้เราก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยการเท่าเราเขียนทองเนี่ยเราจะใช้พวกสลิงเขียนเพราะสลิงเนี่ยมันเหมือนปากกามันจะช่วยเซฟเรื่องทองถ้าคนเขาชอบตกแต่งบ้านใช้ทองแบบเนี้ยเวลาเปิดไฟมันจะสวยสว่างเขาก็จะชอบว่าอุ๊ยทำไมที่นี่ทองเทิงมันสวยสว่างวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญในการเขียน
1: จากเพียงแค่ชามและโถใส่ของในอดีตวันนี้อุไรเบญจรงค์ถูกต่อยอดจนกลายเป็นทั้งของใช้ของตกแต่งบ้านและของขวัญทรงคุณค่ามีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาทแต่สิ่งที่ทำให้เบญจรงค์ของที่นี่ยังคงยืนหยัดได้อย่างสง่างามในยุคที่เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของราคาค่ะแต่คือหัวใจและจิตวิญญาณของช่างฝีมือที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะ
0: กว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันมีคุณค่าของมันในตัวอยู่แล้วว่าใบนึงต้องผ่านคนมาถึง9คนกว่าจะได้แต่ละใบเพราะนั้นงานหัตถกรรมเนี่ยคือเสน่ห์ของมือเนี่ยมันเป็นจุดขายลวดลายเราอาจจะเป็นโบราณแต่ว่ารูปแบบต้องพัฒนาขึ้นคือเรานึกไม่ถึงว่าวันเวลาที่ผ่านไปกับหัตถกรรมที่เราเอามาบรรจงเขียนจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ50ปีเนี่ยทำให้มีชื่อเสียงทำให้เราเป็นครูช่างทำให้ชื่อเสียงของเบญจรงค์อ่ะต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เลี้ยงดูเราได้เลี้ยงดูครอบครัวได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่รู้จักหรอกว่าเบญจรงค์เป็นอย่างไรปัจจุบันเนี้ยเราได้สืบทอดเบญจรงค์แล้วก็ทำให้คนรู้จักว่าเบญจรงค์มันสวยงามขนาดไหนสิ่งเนี้ยที่เราประทับใจมากที่สุด
1: ในวัย70ปีอาจเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของใครหลายคนแต่สำหรับป้าอุไรปลายผู้กันในมือไม่เคยหยุดนิ่งค่ะวันนี้อุไรเบญจรงค์และบ้านดอนไก่ดีจึงไม่ใช่แค่สถานที่ผลิตงานศิลป์แต่คือแหล่งเรียนรู้ที่เปิดประตูถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังเพราะสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่ารายได้คือการได้เห็นเบญจรงค์ไทยยังคงอยู่ไม่สูญหายและพิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าพลังของคนวัยเซียนสามารถสร้างสรรค์ศิลปะทรงคุณค่าให้อยู่คู่เมืองไทยต่อไปค่ะ
2: สวยงามนี่น่ารักมากสวยงามมากนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ตามบุชไปเที่ยวโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพาไปไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้านัมบะยาสกะค่ะตามบุชไปเลยค่ะ
3: สวัสดีครับแฟนๆรุ่นใหญ่วัยเซียนวันนี้ผมอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าที่โอซาก้านะครับผมอยากจะบอกเลยว่าเป็นศาลเจ้าที่ดังมากๆใครๆก็รู้จักนะครับนิยมมาขอพรกันไปกันครับ
4: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ศาลเจ้านัมบะยาสกะเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในตัวเมืองโอซาก้าเลยครับไม่ไกลจากย่านนัมบะซึ่งผมเนี่ยเดินมาด้วยซ้ำนะครับ1กิโลครับพอถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาล้างไม้ล้างมือก่อนนะครับเป็นการชะล้างจิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปขอพรแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆครับศาลเจ้านี้นะครับเป็นศาลเจ้าที่คนไทยรู้จักกันดี เคล็ดไม่ลับของผมนะครับพักหลักเนี่ยผมพยายามจะขอพรแค่ข้อเดียวข้อนั้นเนี่ยขอให้มันปังๆเลยครับผมนะไม่โลภมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเตรียมเหรียญ5เยนเพราะเป็นคำพ้องเสียงกับภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าโชคดีเอาไว้โยนในช่องนั้นก่อนสักการะด้วยครับจากมุมนี้ชัดเลยครับกำลังเห็นสิงโตยักษ์กำลังอ้าปากอยู่เป็นมุมที่ใครมาโอซาก้านี่ก็ต้องมาเห็นมุมนี้นะครับผมนะและสำหรับผมแล้วนะครับที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือไปซื้อเครื่องรางครับเป็นถุงเก็บความโชคดีจากศาลเจ้านี่แหละครับมีให้เลือกหลายข้อเลยนะว่าแบบอยากซื้อเรื่องการเงินความรักสุขภาพนะครับก็ผมก็ช็อปหมดเลยครับรับพลังงานดีๆกันไปแล้วนะครับขอไปรับคาเฟอีนกันบ้างครับผมไม่ไกลจากศาลเจ้านะครับมีร้านกาแฟชื่อว่า Sounds of Apple เขาก็ต้องขายกาแฟที่ใส่ Apple นะสิครับผมร้านตกแต่งสไตล์มินิมอลส่วนกาแฟเนี่ยเขาเป็นแบบ Apple ปั่นสดๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ช็อตกาแฟมาให้ความแบบสดชื่นดับร้อนเลยนะครับผมส่วนพวกมอคค่าก็มีปกตินะครับมาลองชิลกันได้นะครับผมไม่ไกลจากศาลเจ้าครับและนี่แหละครับก็คือ1วันของผมที่โอซาก้าเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
2: นี่ไปเที่ยวโอซาก้าอาจารย์ก็ชอบไปโอซาก้าใช่ไหม
5: เดี๋ยวหลังเปลี่ยนแล้วครับ
2: คนละโอซาก้า
5: คนละที่กันคร
2: ับ คนละโอซาก้า
5: เออน่าไปมากนะฮะจะอิจฉาตะบุดเหลือเกิน
2: ทำไมอ่ะ
5: เพราะไปทุกที่ไงฮะ
2: ใช่
5: โอ้เอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้าจะได้พบกันสักทีครับว่ามะเร็งไตเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวครับนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?

0: Less waste, more grace.
1: สวัสดีครับผมอรินเมธีกุลในต้นทศวรรษที่1930เนี่ยนักจิตวิทยาชื่อว่าคาร์ล ยุงได้เขียนบทความที่ชื่อว่า The State of Life หรือช่วงต่างๆของชีวิตนะครับเขาได้เสนอแนวคิดที่ทรงพลังเอาไว้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกคือครึ่งแรกของชีวิตนะครับเป็นช่วงที่เรามุ่งมั่นในการสร้างชีวิตสร้างอาชีพสร้างครอบครัวหาที่ยืนในสังคมและช่วงที่2เนี่ยคือครึ่งหลังของชีวิตที่มีเป้าหมายต่างจากครึ่งแรกโดยสิ้นเชิงครับคาร์ล ยุงบอกว่าวัตถุประสงค์ของ2ช่วงนี้ไม่เหมือนกันครับในครึ่งแรกเราตอบคำถามว่าเราเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ครอบครัวสังคมและหน้าที่คาดหวังจากเราเขาเรียกสิ่งที่เราสร้างขึ้นในช่วงนี้นะครับว่าเพอร์โซนาหรือว่าหน้ากากที่เราใส่ให้โลกเห็นแต่ในครึ่งหลังของชีวิตเนี่ยคำถามเปลี่ยนไปครับเราไม่ได้ถามว่าเราจะเป็นคนแบบไหนอีกแล้วแต่จะถามว่าเราเป็นใครกันแน่เพราะเมื่อเราสร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ในครึ่งแรกแล้วเนี่ยในครึ่งหลังครับเราเริ่มมองย้อนกลับมาข้างในตัวเองมองหาสิ่งที่เราเคยละเลยและสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นตัวเราจริงๆคาร์ล ยุงเรียกกระบวนการนี้ว่า individuation หรือการกลับมาเป็นตัวเองครับในชีวิตครึ่งแรกเนี่ยความสุขของเรามักผูกกับสิ่งภายนอกครับเช่นความสำเร็จในหน้าที่การงานการได้รับการยอมรับหรือการมีสิ่งของที่สังคมเนี่ยให้ค่าแต่ในครึ่งหลังครับความสุขจะมาจากสิ่งที่ลึกกว่านั้นเช่นความสงบในใจความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเสแสร้งและปัญญาที่ได้รับจากประสบการณ์ตลอดชีวิตพูดง่ายๆครับคือครึ่งหลังของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ชีวิตขาลงครับแต่คือช่วงที่เรามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่แท้จริงที่สุดต่างหากสามารถติดตามผมได้ในรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนและเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากสถาบัน

0: มะเร็งแห่งชาติค่ะนายแพทย์พร้อมวงงามวุฒิวงศ์หรือคุณหมอไม้กวาดค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีครับหมอไม้กวาดครับ
0: ชื่อคุณหมอแปลกมากเลย
1: คุณหมอครับเกี่ยวเรื่องของมะเร็งไตเนี่ยจริงๆผมไม่คุ้นเลยนะ
0: ใช่
1: เคยได้ยิน
0: เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยคุณหมอมีมานานแล้ว
2: จริงๆมีมานานแล้วฮะแต่ว่าปัจจุบันก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเครื่องมือเครื่องหมายเราตรวจเจอได้เยอะ
0: เมื่อก่อนอาจจะมีแต่ว่าไม่มาก
2: แล้วก็เราอาจจะตรวจไม่พบกันครับผม
0: ค่ะแล้วจริงไหมคะที่บอกว่าเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
2: ครับจริงๆเนี่ยฮะตัวมะเร็งของไตเองนะฮะก็คือจะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ2เท่า
0: ทำไมอะคะหมอ
2: เพราะว่าจริงๆมันมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่าง
0: ค
2: ืออันดับหนึ่งคือเรื่องสูบบุหรี
0: ่
2: เพราะว่าผู้ชายเราเนี่ยสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิง
0: ใช่
2: ไหมฮะฉะนั้นถ้าเกิดเราสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้มะเร็งไตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับสองคือโรคความดันโลหิตสูงที่หลายๆท่านเป็นกันครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอความดันโลหิตมันสูงขึ้นมันไปทำลายเนื้อไตไปทำให้มีการอักเสบของเนื้อไตทำให้มันกลายเป็นเนื้อกลายเป็นมะเร็งนะครับข้อถัดมาก็คือเรื่องความอ้วนครับความอ้วนเนี่ยก็คือทำให้เกิดกระบวนการอักเสบขึ้นในร่างกายอ้
0: วนเฉยๆหรือต้องเป็นโรคอ
2: ้วนเยอะๆ
0: โรคอ้วน
2: ดับ BMI เกิน30
0: ครับ
2: ก็ทำให้เพิ่มอัตราความเสี่ยงในการเกิดเป็นมะเร็งของไตเกิดขึ้นได
0: ้สังเกตยังไงคะว่าเป็นมะเร็งไตดูจากอะไรคะ
2: ตัวของมะเร็งไตเองเนี่ยฮะความโชคร้ายของมะเร็งไตเนี่ยก็คือ1อาการมันจะไม่ค่อยเด่นชัดในช่วงแรกถ้าเกิดว่าตัวก้อนยังเล็กๆอยู่นะฮะอาการจะไม่มี
0: มันจะเป็นก้อนในไต
2: จะเป็นก้อนมันจะเริ่มจากก้อนเล็กๆในไตขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอาการจะมีก็ต่อเมื่อตัวก้อนมันเริ
0: ่
2: มใหญ่ขึ้นแล้วอันดับแรกคือ1จะมีปัสสาวะเป็นเลือดนะครับ2จะเริ่มคำก้อนได้ที่หน้าท้องครับ3
0: ด้านไหนฮะไตอ
3: ยู่ตรง
2: ไหนมี2ข้างเลยฮะด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับคำก้อนได้ที่หน้าท้องฮะ3คือมีถ้าเกิดก้อนมันโตมากๆจนมันเริ่มเบียดเส้นประสาทบริเวณนั้นจะเริ่มมีอาการปวดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เริ่มมีอาการ3ข้อนี้แต่ว่าตัวก้อนมันเริ่มเยอะแล้ว
0: ใหญ่แล้ว
2: ตัวก้อนเริ่มเยอะแล้วครับ
0: อย่างสมมติว่าเราไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราจะเช็คอะไรเช็คจากไหนว่าเราเป็นมะเร็งไตหรือไม
2: ่ครับผมก็คือต้องอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนครับก็จะเจอว่าถ้ามีก้อนเวลาอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนก็จะเจอว่ามีไตสองข้างใช่ไหมฮะจะเห็นว่ามีก้อนผิดปกติที่อยู่ในไตหรือเปล่า
3: ทีนี้มันเหมือนนิ่วไหมหมอ
2: ไม่เหมือนเลยฮะคือจริงๆเนี่ยอาการมันอาจจะคล้ายๆกันในช่วงแรกคือนิ้วก็จะมี
0: ปวดท
2: ้
0: อง
2: มีปัสสาวะเป็นเลือดฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มมี2อาการเนี่ยก็อยากให้รีบไปพบแพทย์แล้วเพื่อจะได้เช็คว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่เพราะว่าที่บอกถ้าเจอเร็วก็รักษา
2: ใช่ความโชคร้ายของมะเร็งไตอีกอย่างนึงก็คือมันไม่สามารถรักษาด้วยเคมีหรือฉายแสงได
0: ้
2: มันดื้อกับเคมีหรือกับฉายแสงฉะนั้นการรักษาหลักของมะเร็งไตคือการผ่าตัดเอาตัวก้อนมะเร็งออก
0: ไป
2: นะฮะถ้าเกิดเจอแต่ก้อนเล็ก
0: ๆ
2: การผ่าตัดก็คืออาจจะตัดเฉพาะตัวก้อนออกไตยังอยู
0: ่
2: นะฮะแต่ถ้าเกิดตัวก้อนเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มกินบริเวณของไตมากยิ่งขึ้น
0: ต้องตัดไตทิ้ง
2: ต้องตัดไตข้างนั้นทิ้ง
0: แต่ว่าคนเราอยู่ได้ด้วยไตข้างเดียวได้ใช่ไหมคะ
2: อยู่ได้ด้วยไตข้างหนึ่งแต่โชคร้ายกว่านั้นถ้าปล่อยให้ก้อนใหญ่ขึ้นไปเบียดอวัยวะสำคัญเช่นเส้นเลือ ดไปเบียดตับไปเบียดอะไรที่เราไม่สามารถเอาออกได
0: ้
2: การรักษาก็คือไม่สามารถผ่าตัดออกได้
0: แล้วทำไงฮะ
2: ในกลุ่มที่เป็นระยะแพร่กระจายหรือยา4นะฮะการรักษาคืออาจจะต้องไปใช้เรื่องของยามุ่งเป้าแทนนะฮะ
0: ยามุ่งเป้าก็แพงมาก
2: แต่ยามุ่งเป้าก็จะทำให้ตัวโรคมันโตช้าลงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายขาด
0: ไม่หาย
3: ระยะ4
0: เราจะป้องกันตัวเองยังไงได
2: ้อันดับแรกเลย
3: ครับ
0: เลิกสูบบุหรี่
2: มีอาการอะไรไปพบแพทย์ก่อนเพราะว่ามะเร็งเนี่ยฮะหลายคนอาจจะกลัวว่าเป็นมะเร็งแล้วอยากตายไม่ไปหาหมอแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือเราดีขึ้นยาเราดีขึ้นนะฮะมะเร็งส่วนใหญ่ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นเราสามารถทำให้หายขาดได้เลย
0: หายขาดได้เลย
2: ฉะนั้นมีอาการอะไรรีบไปพบแพทย์ก่อนเพื่อจะตรวจเจอแต่ระยะต้น
3: ๆครับ
0: ระยะไหนหายขาดฮะระยะไหน1 2 3 4
2: ถ้าตัวของมะเร็งไตถ้าตัวก้อนยังอยู่ในไตและยังไม่ไปลุกลามไปยังอื่นฮะตัดก็คือหายขาด
0: ได้เลย
2: หายขาดครับครับ
3: เดี๋ยวรบกวนถามนะครับว่าเมื่อกี้ที่บอกตัดไตทิ้งไปอ่ะมันเป็นอยู่ก้อนเนื้อมันใหญ่ไตข้างเดียวมีผลอะไรกับการดำเนินชีวิตครับ
2: คือจริงๆคนเรามีไต2ข้างถูกต้องมั้ยครับ
3: ครับ
2: การตัดไตไปข้างนึงเนี่ยเราสามารถมีชีวิตได้ตามปกติก็จริงแต่ว่า

0: หมายถึงว่าตาอีกข้างหนึ่งจะทำงานหนักขึ้น
1: หนักขึ้น
0: ฉะนั้นเนี่ยในอนาคตความเสี่ยงในการที่จะต้องฟอกไตเป็นไตวายเรื้อรังก็จะมากกว่าคนที่มีไตสองข้าง
1: ก็ถามนิดนึงพูดถึงเรื่องฟอกไตคนไข้ที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตนี่มีความเสี่ยงไหมฮะ
0: จริงๆมีความเสี่ยงฮะจริงๆมีความเสี่ยงในเรื่องของไตวายเรื้อรัง
1: ไม่มะเร็งฮะหมายถ
0: ึ
1: ง
0: ถูกต้องค่ะก็คือตัวไตวายเรื้อรังเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งไตด้วยเนื่องจากมันมีของเสียข้างในร่างกายมันไปทำลายเนื้อไตฮะ
1: อย่าลืมนะคะตรวจเจอปุ๊บรักษาปั๊บก็จะหายได้เลย
2: ป้องกันดีกว่ารักษา
1: ได้ค่ะ
2: นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณหมอไม่กวาด
1: คุณหมอไม่กวาดมากนะคะ
2: ขอบคุณเลยครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะอยากให้ปีกแข็งแกร่งขึ้นอีกให้กางปีกและโผล่ผินบินสู่ฟ้าอยากให้ขาแข็งแกร่งทนกว่าที่ผ่านมาจงยืนด้วยขาของตัวเองครับ
1: อัตตาหิอัตโนนาโถ
2: ใช่
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
2: ครับ
1: วันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับไวรุ่นเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกรกมลและจอยชนทิชาค่ะชมเราสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอต้อนรับค่ะนี่เลยเหล่าน้องๆนะคะจากโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอาบอกมือทักทายคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยลูกวันนี้ก็จะมาดูการถ่ายทำรายการของเรายาวๆไปเลยนะคะ
1: ก่อนที่เราจะมีแขกรับเชิญด้วยในช่วงที่2ของรายการของเราในวันนี้ฝากติดตามกันต่อเนื่องเลยกันแล้วกันนะคะและเรายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์นะคะอุทกภัยในประเทศไทยที่ล่าสุดกรุงเทพมหานครนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตกทม.นะคะซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะกรุงเทพมหานครเปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะโดยขั้นแรกนะคะต้องเข้าไปหน้าเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th จากนั้นค่ะเช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับนะคะเมื่อตอบทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์นะคะที่ได้รับออกมาขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเอกสารแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดส่วนท่านใดที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นหรือที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่นะคะแนะนำให้ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนค่ะสำหรับท่านที่มีเอกสารครบถ้วนก็สามารถยื่นตามคำร้องได้เลยจากนั้นนะคะข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งให้ทางเขตพิจารณาและรอรับเงินช่วยเหลือได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะโดยสามารถยื่นได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ประสบสาธารณภัยค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คสถานะเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th เช่นเดียวกันโดยเลือกที่เมนูเช็คสถานะคำร้องค่ะ
0: ใช่ค่ะจากสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็จะได้เห็นว่ามีการช่วยเหลือกันในทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งเอกชนรัฐบาลแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะล่าสุดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือนะคะจากสภากาชาดไทยกับครัวเคลื่อนที่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยนำอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,500 ชุดส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนมีอาหารสำหรับบริโภคในเบื้องต้นค่ะโดยมีคุณปูปริศนา

0: รองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการกิจการองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมด้วยคุณเชอรี่เขมอักษรหมอก้องสรวิทย์และอาสาสมัครสภากาชาดไทยจากสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดลงมือเตรียมอาหารปรุงสุกและร่วมส่งมอบอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังของจิตอาสาและการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตค่ะ
1: ปิดท้ายเบรกนี้นะคะเราพาไปดูบรรยากาศพิธีการมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายอลังการนงนุชเวิลด์พัทยากันค่ะนงนุชเวิลด์พัทยาจัดพิธีมอบรางวัลโครงการถ่ายภาพประกวดนะคะอลังการนงนุชเวิลด์พัทยาโดยได้รับเกียรติจากนายกำพลตันจัดจาประธานสวนนงนุชพัทยาค่ะเป็นผู้มอบรางวัลหลัก58รางวัลพร้อมรางวัลพิเศษภาพถ่ายของคณะกรรมการอีก8รางวัลรวม66รางวัลค่ะเพื่อเชิดชูผลงานและความตั้งใจของผู้ร่วมโครงการซึ่งรางวัลชนะเลิศประเทศภาพถ่ายทั่วไปตกเป็นของคุณศักชัยเรือนคำจากผลงานชุ่มฉ่ำกลางสายฝนที่รูปนี้สามารถถ่ายทอดความงดงามของสวนนะคะผ่านมุมมองสร้างสรรค์ได้นอกจากนี้ผลงานชนะเลิศประเภทภาพถ่ายทั่วไปแล้วนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลสำคัญอีกหนึ่งรางวัลคือคุณสันติเศษสินที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการถ่ายภาพเซลฟี่จากผลงานมาเที่ยวสวนนงนุชได้เขากลับบ้านไปด้วยและคุณวรกรกองแก้วคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทเอสโคล่าอวอร์ดค่ะจากผลงานสายสัมพันธ์แห่งความสุขด้านประเภทภาพ AI นะคะก็รางวัลตกเป็นของคุณเสกสรรสาวรสผลงานสนุกที่สวนนงนุชค่ะส่วนรางวัลพิเศษนงนุชพัทยาอวอร์ดได้แก่คุณชิตสนุพงศ์กาทิพย์จากผลงานแสงธรรม2 ล่าค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพบกับแขกรับเชิญของเราทางด้านนี้เลยสวยเซ็กซี่ขี้เล่นน่ารักมากๆค่ะสาวๆแบดดี้ซีนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดมูนไลท์ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
4: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
5: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เ
6: ฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
8: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
7: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโต
12: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณ สยามพาวไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
14: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
15: ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได้
16: มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
17: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 ตอนจบ
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: ฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินเดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร
1: ์ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: บีบนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: อ๋อ
5: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อฟูไลท์

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3 4ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะเราไปร่วมแสดงความยินดีกับที่หยดสมิงเขาขวางกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดก็กวาดรายได้นะคะทั่วประเทศทะลุ100ล้านบาทเรียบร้อยแล้วค่ะเดินหน้าศาสตร์ความคลั่งอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางนะคะภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญจาก M Studio และช่อง3ที่ล่าสุดทำรายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสียงตอบรับจากผู้ชมที่ทยอยแชร์ความรู้สึกหลังชมนะคะโดยเฉพาะฉากแอคชั่นความระทึกงานสร้างงานสตันและการใช้ Practical Effect ที่ได้รับคำชมหลังภาพยนตร์เข้าฉายด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะไปดูดีไหมมาฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าที่หยดสมิงเขาขวางเขาจะมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับทุกๆคนด้วยการยกระดับความเดือดผสมกับความสยองเข้ากับแอคชั่นและการเอาตัวรอดเมื่อพี่ยักษ์นะคะที่รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยต้องออกเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางกับภารกิจตามหาบุคคลสำคัญที่หายตัวไปอย่างลึกลับก่อนภารกิจจะนำพาพวกเขาเข้าสู่พื้นที่อาถรรพ์และต้องเผชิญหน้ากับไอ้หงเสือสมิงกินคนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นป่าค่ะอีกหนึ่งเส้นเรื่องสำคัญก็คือการพบกันของยักษ์และจักรพรรดิที่รับบทโดยพี่ชัยองอาจนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยเชื่อใจกันก่อนสถานการณ์กลางป่าเขาขวางเนี่ยจะทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันต่อสู้และเอาชีวิตรอดค่ะขณะที่น้ำเพชรที่รับบทโดยบงเวลดานะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของภารกิจครั้งนี้ด้วยค่ะไปร่วมพิสูจน์ความสยองครั้งใหม่ของที่หยดสนิงเขาขวางได้แล้ววันนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งระบบปกติบนจอยักษ์ IMAX 4DX และ Screen X ได้เลยค่ะ
2: ก่อนที่จะไปพูดคุยกับสาวๆแบดดี้ซีนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้มาอัปเดตกันที่วงการเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดซีซั่น5นะคะก็ได้แท็กทีมกับไมยราบค่ะส่งซิงเกิลใหม่สำหรับคนที่ Move on เป็นวงกลมกับเพลงที่มีชื่อว่าร้อยคนรักรักคนเก่าค่ะซีซั่น5นะคะเจ้าพ่อเพลงประสานเสียงจากค่าย Move Records ค่ะในเครือ Music Move Comeback พร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าร้อยคนรักร้อยคนทักรักคนเก่านะคะถ่ายทอดความยอกย้อนของคนที่ลืมยากผ่านเมโลดี้ที่ติดหูแล้วก็ลายประสานเสียงที่นุ่มลึกนะคะชนิดที่อ่านแชทเป็นร้อยก็ไม่เท่ากับคนรอข้อความจากคนเก่าแค่คนเดียวนะคะความพิเศษของซิงเกิลนี้นะคะยังได้แร็ปเปอร์ตัวตึงอย่างไมยราบมาร่วมฟีเจอริงด้วยพร้อมหัวท่อนแร็ปสุดคมที่สะท้อนวลีฮิตของคนยุคนี้แบบตลกร้ายด้วยว่าโสดด้วยความสามารถและทักษะนะคะรับชมฟังเพลงกันได้นะคะร้อยคนทักรักคนเก่าจากซีซั่น5ฟีเจอริงกับไมยราบได้แล้วผ่านYouTube ค่ะ Move Records ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งศิลปินที่ปล่อยเพลงใหม่เหมือนกันนั่นก็คือสมุยนะคะจากค่ายไวท์มิวสิกค่ะที่เสิร์ฟซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่าสายเซเยสเพลงจังหวะสนุกนะคะที่ผสมผสานดนตรีสไตล์ละตินเข้ากับกลิ่นอายความเป็นไทยค่ะสะท้อนตัวตนของเขามากยิ่งขึ้นเพราะเจ้าตัวเนี่ยชอบดนตรีแนวละตินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยอยากให้เพลงมีความสนุกให้ทุกคนปล่อยตัวขยับไปตามจังหวะดนตรีกันค่ะซึ่งเนื้อหาของเพลงก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในบรรยากาศริมชายหาดตอนที่ได้พบกับใครสักคนที่สะกดสายตาจนอยากเข้าไปทำความรู้จักสามารถรับฟังและชม MV เพลงนี้ได้ผ่านทาง YouTube Official White Music ได้เลยค่ะ
2: ส่วนตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับสาวๆแบดดี้ซีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เป็น
3: คุ
2: ณนกนะคะจากมิวสิกนั่นเองก่อนอื่นแนะนำตัวกับคุณผู้ชมได้เลยค่ะ
4: Hi guys we are Baddie Z
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะพวกเรา
6: Baddie Z ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ Marsh Baddie Z ค่ะ
8: สวัสดีค่ะเคมาแบดดี้ซีค่ะ
9: สวัสดีค่ะเดียนาแบดดี้ซีค่ะ
1: สวยสดใสมาก
7: ขอบคุณค่ะ
1: จริงๆอ่ะเล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าหนูมารวมตัวกันได้ยังไง

0: มัดกับเคมานะคะรวมตัวกันจากการออดิชั่นค่ายวันเลิฟแล้วก็แข่งในรายการวันนาบีเลิฟค่ะส่วนพี่เดียเนี่ยก็คือเป็นไพ่ลับจากพวกเราเองที่นำมาเสนอค่ายแล้วพี่มิกชอบมากๆก็เลยได้มาฟอร์มเป็นวงแบดดี้ซีกันค่ะ
1: ตอนนี้สาวๆปล่อยออกมาทั้งหมด2ซิงเกิลแล้วใช่ไหมคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Moonlight นะคะเพลงที่เป็นซิงเกิลที่2เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แอบสัมผัสได้ว่าเพลงนี้มีคำแบบแค่ดูการแต่งตัวก็จริตตัวแม่ตัวมัมอยู่นะ
2: สแซ่บ
1: อยากรู้หน่อยว่าเพลงเป็นแนวไหนแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสำหรับเพลงนี้
0: ก็ถ้าพูดถึงสไตล์ดนตรีเนาะก็จะมีความเป็น R&B ผสมกับแอฟโรค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นความเป็นสไตล์ไทยเพราะพวกเราเป็นไทยแบดดี้นะคะแบดดี้วัฒนธรรมค่ะส่วนความหมายเพลงเนาะพี่เดียก็จะมีความเป็นเกี่ยวกับ
3: จะมีความเกี่ยวกับสายมูค่ะแต่เป็นสายมูเจนซีค่ะที่จะขอพรจากพระจันทร์ขอให้เราสวยขอให้เรารวยขอให้เราปังแต่เราขอชาตินี้เราก็ต้องได้ชาติน
1: ี้เราไม่รอเนาะ
3: ไม่รอค่ะเรารีบ
0: จะมีความเล่นกับวลีสมัยก่อนนิดนึงแต่สมัยก่อนจะเป็นจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราไม่ขอข้าวขอแกงแล้วเพราะว่ามันเ
3: อ
0: า
3: แล้ว
0: ใช่มันเอาแล้ว
1: ค่ะลูกที่ยืนอยู่อีกเหมือนอยู่อีกยุคนึงกันเลยค่ะตอนนี้
0: แต่หนูก็ยังทันอยู่นะคะหนูก็ยังทันแต่ว่าด้วยความที่เจเนอเรชันมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงยุคใหม่ก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรแต่ก็ยังมีความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่อะไรอย่างงี
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: พูดถึงเนื้อเพลง
2: ค่ะ
1: คนแต่งก็คือตัวแม่ตัวมัมนี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: พ
0: ี่
1: ม
0: ิ
1: ก
0: ซ์
1: 34เล่าให้ฟังหน่อยว่าหนูได้ยินปุ๊บมันยังไงรู้สึกยังไงบ้างแต่ละคน
4: ค่ะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่จริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่เพลงของพวกหนู
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่จริงๆแล้วเป็นเพลงของพี่ๆฮิวหวีใช่แต่หนูไปแบบ
0: ขโมยมา
4: ขโมยมาเองใช่คือพี่มิกซ์เขาอยากให้ลองร้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอร้องแล้วก็คือเขารู้สึกว่าอุ้ยเพลงนี้ดูเข้ากับพวกหนูมากเขาก็เลยแบบว่าเอาเพลงนี้มาให้พวกหนู
1: ยกให้เลย
4: ใช่ยกให้ลูกสาวเขานั่นเองใช่ค่ะ
1: แล้วมันแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากเพลงแรกของเรากับซิงเกิลแรกยังไงบ้าง
4: ต่างนะ
0: ต่างมากเพราะว่าเพลงแรกจะมีความฮิปฮอปค่ะจะมีความสวักY2Kนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงที่2จะมีความแบบว่าเฟมินินขึ้นใช้บอดี้ยั่วยวนเซ็กซี่เฟมินินขึ้นใช่
1: มันดีไงเราน้องโยกเราก็แบบ
2: อยากโยกตาม
1: ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการผสมผสานดนตรีไทยด้วยเหรอ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นส่วนไหนของเพลงคะเล่าสิ
4: จริงๆเกือบทั้งเพลงเลยค่ะจะมีเป็นในส่วนของแคนจากภาคอีสานแล้วก็มีอะไรนะคะ
0: น่าจะมีเสียงซอ
4: เสียงซอ
0: คือเรื่องเครื่องดนตรีเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าไปฟังอ่ะมันจะมีชัดช่วงอินโทรเบรกแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบหนูเคยไปเปิดฟังแบบถอดฟังดนตรีทีละชิ้นคือเลเยอร์เยอะมากคือใส่กลิ่นความเป็นไทยแบบไม่ได้ตะโกนมากจนไทยจ๋าแต่ก็ไม่ได้แบบไม่มีไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะใช่
1: ลงตัวกลมกลืน
2: ใช่
1: ก
2: ็คือแบบมันมีความเจนซีแล้วก็บวกกับดนตรีไทยด้วย
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: นะคะมาพูดถึง MV กันหน่อยสวยแซ่บมากยอมรับใช้เวลาถ่ายทำนานไหมคะสวยขนาดนี้
1: ดูดิ
0: วันชนวัน
3: เกือบรอบวันค่ะ
0: นอกรอบเลย
3: จาก6โมงเช้ายันตีสาม
4: ใช่ค่ะในวันเดียวเลย
0: ในวันเดียวคือทั้งทีมงานตั้งแต่หน้ากล้องจนถึงหลังกล้องสู้กันมากจริงๆเพราะว่าเราถ่ายเนี่ยใน MV มีทั้งหมดเลยเนาะมีดินน้ำลมไฟ
4: มีหมดเลย
1: คือครบเลย
3: ธาตุน้ำคุกทรายต่อลงน้ำต่อ
4: ไฟจริงไฟจริงน้ำจริงทุกอย่างแบบสร้างใหม่หมดเลย
0: มีการอาบน้ำใต้แสงจันทร์เกิดขึ้นค่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะต้องเปลี่ยนชุดก็เลยต้องอาบน้ำค่ะ
1: โอ้ยอันนี้มูจริงนะเนี่ยน้ำแต่งใจ
0: จริงค่ะแต่จะเป็นสายยางธรรมดานี่แหละค่ะใช่ค่ะ
1: ดูดีแล้วก็แบบสวย
2: สวย
1: สวยมากมีอุปสรรคในการถ่ายทำอะไรไหมคะ
0: เยอะมากเลยค่ะ
4: เยอะมากใช่
0: ทุกอนูเลยค่ะ
3: ถ้าใครได้ดู MV จะเห็นคนนี้เขาเลื้อยลงมาที่พื้นกับทราย
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ฝากค่ะโชว์ทุกที่เลยนะคะหนูมีรอยแผลเป็นจากข้อศอก
4: จากท่านั้นเลย
2: ใช่จากท่าเลื้อย
0: ใช่
4: ได
0: ้
4: เลือดเลย
0: เพราะว่าใต้ทรายคือปูนค่ะรึดเลย
1: ถามว่าทุ่มเทแค่ไหนแค่นี้ค่ะนี
2: ่ไง
1: ต้องฝากมาเลย
0: บางคนถามว่าเอ้ยใช้สแตนด์อินหรือเปล่าน
1: ี่ค่ะ
4: ของจริงค่ะ
0: แ
1: ท้จริง
0: แต่ว่าภูมิใจมากมากเลย
1: ค่ะแล้วปล่อย MV มาเป็นไงกระแสตอบรับ
4: กระแสตอบรับคือเกินคาดมาก
1: ๆ
4: แต่ว่าพวกเราก็แอบมีความรู้สึกว่าเพลงนี้อาจจะแมสก็ได้เพราะว่าแบบมันกำลังเป็นกระแสของช่วงแบบว่าที่เขากำลังแมนิเฟสกันอะไรอย่าง
0: เ
4: งี้ย
0: หรือว่าเราค่อนข้าง
2: ชอบเลย
0: เพลงนี้มากๆก็เลยมีความแมนิเฟสไปแล้วว่ามันจะแมสค่ะ
1: เราเชื่อว่ามันจะดังมันต้องดัง
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ซึ่งแบบตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่นะ
2: 2
1: ล้าน2.3แล้ว
0: 2อาทิตย์
4: ใช่
1: 2อาทิตย์เท่านั้น
2: ใช
1: ่แมสชูกับมัมมี่จะเล่นกับลูกด้วย
2: นี
1: ่ให้เอาอัลฟ่า
5: กับเจน Y นี่แหละ
0: เ
5: ข้ากับเจน C
1: เออนาคีวันนี้เราได้อยู่นะแม่
5: ใช่ค่ะ
1: ตาเราได้อยู
5: ่เซ็กซี่
0: สวยเลย
3: นาคีวันนี้ได้เลย
0: เพราะว่าเพลงนี้ที่เรารู้สึกว่ามันแม้จริงๆคือมันไม่ได้เข้าถึงแค่กลุ่มคนรุ่นหนูค่ะแต
5: ่
0: ว
5: ่
0: าได้ทุกเจเนอเรชันเลย
1: นี่ไง
5: ค่ะ
0: ใช่
1: ทุกวัย
0: สะพังค่ะ
1: ทุกวัยทุกวัย
0: ทุกวัยเลยตัวแม่ค่ะทุกตัวลูก
5: โอเคถูกต้องค่ะลูกอ่ะ
1: ฝาก
5: ผลงานหน่อย
1: ฝากเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อย
3: ค่ะก็สามารถดู MV ของพวกเราได้ที่ YouTube One Love Music นะคะแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของพวกเรา ITSBADI.C It's Badic ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปฟังในสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็ติดตามช่องทางของเราไว้เวลาพวกเราไปที่ไหนก็จะได้แบบติดตามข่าวสารกันนะคะทุกคน
1: มีชาเลนจ์อะไรมั้ยคะสำหรับ Badic
0: มีเยอะเลยค่ะ
4: ชาเลนจ์เยอะมาก
1: ให้เข้าไปตามเลย
0: ค่ะใช่ตอนนี้เต้นกันอย่างทั่วบ้านทั่วเมือง
3: คือถ้าทําง่ายก็พนมมือ
1: พนมมืออันนี้ได้เลยหมอเลย
3: นี่เฟส
1: ได้อยู่
4: เหมาะกับทุกสายเลยใส่ร้องใส่เต้นใส่แบบลิปซิงได้หมด
0: แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ลิปซิงไปด้วย
4: ใช่ค่ะ
5: สนุกสนาน
1: ขอบคุณ3สาวแบดดี้ซีมากๆเลยนะคะน่ารักสดใสมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายเบรกนี้นะคะไปกับโชว์มูนไลท์จากแบดดี้ซีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสกู๊ปนะคะเทศกาลเชิดมังกรไฟไทหางนะคะที่ฮ่องกงกับน้องเจ้านายธีรพัฒน์กันต่อค่ะตอนนี้ยกเวทีให้กับแบดดี้ซีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ไปเลยค่ะ
0: Yeah.

0: ันต้มเมลคิส
1: ใหม่เมลคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมลคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: ลุกค่ะเทวดา
10: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
8: อย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3

0: ลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
5: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
4: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: ความสัมพันธ์ของพี่น้องทัชใจแน่นอนชาติที่แล้วเขาอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันก็ได
7: ้เติมตัวละครกันแทบทุกวัน
8: ฟังกันสิวะก่อน
9: ในชีวิตจริงร้องไห้ยากแต่ในเรื่องดราม่ามาก
10: ฉันจะไม่มีวันยกอะไรให้แกทั้งนั้น
9: พี่หน่อยเวลาดุแล้วดูน่ากลัวมาก
11: เป็นเลิฟซีนที่ทำเยอะสุดตั้งแต่ทำละครนะ
7: พูดผิดพูดถูกหายใจผิดจังหวะไปหมดแล้ว
2: ติดตามชมบีนี้จะลายตะวันลวงสเปเชียลวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้6โมงเย็น
6: อยากให้ทุกคนสนุกไปกับเรื่องนี้ค่ะ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: The Face Thailand
14: Season 7
15: รอบนี้ก็ตามหาไอคอนิกคนใหม
16: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมาก
17: ๆถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
13: สู้กันเลยฮะ
18: ตอนนี้ยังค่ะ
19: ยังค่ะ
20: คุณควรจะได้ร่ำขันทีละ5
21: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
13: ยกครับ
22: What kind of point you're trying to make?
23: Finish your sentence, girl.
22: I'm trying to finish my sentence, but you keep coming out.
23: Okay,
1: well. เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
24: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
25: เดี๋ยวไ
26: ปเลย
27: ไซเลนเสียพี
26: ่เบนโต
28: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
29: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
30: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
31: อร่อย
30: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
32: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
33: เดี๋ยวมันก็ดี
32: แน่ทำให้ดีที่สุด
33: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
32: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
34: แค่10บาท

0: Day Hair Shampoo ก๊าซหุงต้ม PT Alumax
1: ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะชวนทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงกันดีกว่านะคะมีเทศกาลมังกรไฟไทหางค่ะที่สืบทอดกันมายาวนานเลยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่147แล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการเฉลิมฉลองนะคะเทศกาลช่วงวันไหว้พระจันทร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่รวมใจของชาวฮ่องกงค่ะไปติดตามสกู๊ปนี้กับน้องตำหน่ายธีรพัฒน์กันค่ะ
2: หากว่าคุณจะมาเที่ยวแล้วอยากเป็นคนฮ่องกงเนทีฟย่านไทหางเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีเสน่ห์และสะท้อนวิถีชีวิตของคนฮ่องกงได้ดีเลยทีเดียวไฮไลท์ของย่านนี้ที่จะมีเพียงแค่1ปี1ครั้งนั่นก็คือไทหางไฟดากอนหรือเทศกาลมังกรไฟไทหางที่จะแห่ขบวนไปรอบเมืองแต่ก่อนที่เขาจะทําการแห่และเชิดมังกรไฟนั้นเขาจะนํามังกรไฟครับมาปลุกเสกที่วัดข้างหลังของผมนี้คือวัดดินฟากงแล้วนํามังกรครับไปแห่ขบวนรอบเมืองเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนั่นเองครับวัดหลินฟากงหรือที่คนไทยเรียกว่าวัดหลินฟ้าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนหินที่คนฮ่องกงเรียกว่าหินดอกบัวเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยมาศึกษาการเทศนาธรรมบนหินดอกบัวนี้ชาวฮ่องกงนิยมมาขอพรเรื่องสุขภาพและเสริมสิริมงคลก่อนออกเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆและการเชิดมังกรไฟไทหางก็เริ่มต้นพิธีการจากที่นี่ในอดีตย่านไทหางแห่งนี้เคยมีโรคระบาดพายุถล่มชาวบ้านพบเจอแต่เรื่องร้ายจึงมีคำทำนายให้ต้องทำพิธีเต้นรอบกองไฟ3วัน3คืนก่อนวันไหว้พระจันทร์เพื่อให้หลุดพ้นจากความโชคร้ายชาวไต้หางจึงร่วมกันสร้างมังกร

0: โดยปักธูปลงบนหุ่นมังกรแล้วแห่ไปทั่วหมู่บ้านถึงแม้ปัจจุบันเรื่องร้ายจะหมดไปแต่ประเพณียังคงมีสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันในช่วงกิจกรรมนะครับย่านไทหางทั้งย่านเนี่ยก็จะมีการปิดถนนซึ่งสองทางทางก็จะเต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนฮ่องกงโดยท้องถิ่นนะครับที่มาชมการแสดงซึ่งแต่ละโชว์เนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆที่สำคัญตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าทูบเนี่ยได้ทำการจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดผมยืนอยู่ข้างๆเนี่ยยังสัมผัสได้ถึงความร้อนเลยแต่เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับถ้าหากได้มาสัมผัสด้วยตาเนื้อของตัวเองครับแสงสีจากโคมไฟและเสียงดนตรีที่ดังขึ้นเป็นสัญญาณบอกถึงการเริ่มต้นการเชิดมังกรไฟไท่หางที่ปีนี้ตั้งแต่หัวจรดหางมีความยาวถึง67เมตรใช้ธูปในการจุดมากกว่า 10,000 ดอกมีน้ำหนักในแต่ละส่วนมากกว่า60กิโลกรัมและต้องใช้คนแห่ถึง300คนส่วนผู้เข้าร่วมในขบวนนี้มาจากการเปิดรับอาสาสมัครที่มีทั้งคนท้องถิ่นรวมถึงชาวต่างชาติตั้งแต่เด็กวัยรุ่นและวัยชราที่แห่มาสมัครเพราะอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ผมนี้นะครับคือหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการเชิดมังกรไฟไท่หางคือช่วงสลับทูบนั่นเองซึ่งทูบเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับเราประชาชนที่มาชมการแสดงสองข้างทางว่ากันว่าใครได้รับทูบแล้วเนี่ยจะเป็นหนึ่งในความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองนั่นเองครับ
1: การที่ได้เห็นเด็กๆในย่านไท่หางรวมถึงขบวนมังกรไฟจากนักเชิดรุ่นจิ๋วเข้าร่วมงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงการส่งต่อประเพณีและความเชื่อจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานที่ชาวฮ่องกงสืบต่อกันมาเป็นอย่างดีเทศกาลเชิดมังกรไฟไท่หางจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งในช่วงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ของทุกปีถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่น่าลิสต์ไว้สำหรับการเดินทางไปฮ่องกงธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
2: อีกหนึ่งลิสต์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะต้องไปดูด้วยตาของตัวเองค่ะส่วนใครอยากจะไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงกับเทศกาลเชิดมังกรไฟไท่หางก็สามารถติดตามนะคะตารางกิจกรรมได้ที่ฮ่องกงทัวริซึมบอร์ดค่ะเว็บไซต์ Discover ฮ่องกงค่ะ
3: ส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮนด์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิตซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงจุดพิธีกรจากปานิคลอเซ็ตด้วยค่ะรอ2คนและทีมงานหลักผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเรื่องฟ้าฝนนะคะท่านผู้ชมยังคงจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกยาวไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะหลายพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่าย3นี้เป็นต้นไปพัทยาจังหวัดชลบุรีอาจจะเจอกับเรนบอมค่ะลองดูประกาศของกรมอุตุนะคะเมื่อช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นวงกว้างโซนเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนน่านแพร่แม่ฮ่องสอนมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่เป็นฝนตกหนักระยะสั้นนะคะน้ำรอระบายในพื้นที่ลุ่มต่ำกทมตอนเหนือค่ะนนทบุรีปทุมธานีกลุ่มฝนขยายตัวเพิ่มเคลื่อนไปทางโซนปทุมธานีตอนบนอยุธยาตอนล่างส่วนพยากรณ์อีก1ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้กลุ่มฝนหนักบางแห่งลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าพื้นที่จังหวัดที่บอกไปเช่นเดียวกับเพจกทมก็เตือนเช่นเดียวกันฝนเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆแล้วฝนปานกลางเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนะคะและเมื่อเวลา 14:15 ที่ผ่านมาฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางเขนค่ะตก44มิลลิเมตรนะคะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชได้ออกประกาศเตือนฉบับที่9ค่ะต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักขณะที่ฝั่งของคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลวันนี้แถลงข่าวศูนย์ JICC นะคะแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มเติมว่าเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ได้และยังต้องเฝ้าระวังการแจ้งเตือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปทุมธานีที่ส่วนหนึ่งรับน้ำมาจากฝั่งนครนายกและต้องเฝ้าระวังยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้านะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นไปจนถึงภาคใต้และตอนล่างค่ะเราไปดูพื้นที่ของปทุมธานีนครนายกกันบ้างศึกประตูระบายน้ำนะคะคือเดือดร้อนกันทั้งคู่ฝั่งปทุมก็ท่วมฝั่งนครนายกก็ท่วมนะคะชาวบ้านที่เขาอยู่

ฝั่งองครักษ์นครนายกเขาบอกว่าเขารับน้ำไม่ไหวแล้วก็ไปรื้อกระสอบทรายจนทำให้น้ำมันไหลข้ามไปยังฝั่งของรังสิตนครนายกจนล่าสุดตอนนี้ท่านผู้ชมเมื่อช่วงเช้าน้ำท่วมสูง 20-40 เซนติเมตรนะคะเพราะว่ามวลน้ำที่มาจากอำเภอองครักษ์ค่ะจะไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

0: ใช้เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งขนาดเล็กสูบน้ำออกจากพื้นที่16หมู่บ้านหลายครอบครัวเดือดร้อนนะคะต้องมาพักกันริมถนนคือปัญหาในพื้นที่ตอนนี้อย่างที่บอกว่ามวลน้ำที่มาจากองครักษ์ไหลมาเพิ่มอีกชาวบ้านเขาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งมาเอาน้ำมันมาสนับสนุนหน่อยเพื่อเดินเครื่องสูบน้ำต่อให้ได้แล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วเนื่องจากตอนนี้น้ำมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นแล้วไปที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีบ้างนะคะวันนี้วันที่6แล้วโหที่นี่ต้องบอกเลยว่าวิกฤตหนักมากเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือกลางสี่แยกนะแต่ว่าไม่สามารถจะไปไหนได้เลยสักแยกนะคะเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงมากค่ะพื้นที่ถูกน้ำท่วม 100% ระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงอีกประมาณ15เซนติเมตรเนื่องจากอำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่ของจังหวัดเป็นด่านสุดท้ายเลยก่อนจะไหลสู่แม่น้ำบางประกงชาวบ้านก็บอกว่ารอบนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54ด้วยขณะที่ล่าสุดนะคะผู้ว่านครนายกค่ะทำหนังสือด่วนที่สุดนะคะของงดการระบายน้ำเข้ามาที่คลอง14 15 16เมื่อวานนี้ตอนนี้ถึงมืออธิบดีกรมชลประทานแล้วนะคะก็เป็นผลมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีน้ำล้นความจุเขื่อนจะปรับเพิ่มอัตราระบายน้ำทำให้พื้นที่เหนือจังหวัดนครนายกจะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นวันนี้เขื่อนป่าสักได้ระบายน้ำ53ล้านลูกบาศก์เมตรช่วง6โมงเย็นกรมชลประทานจะประชุมสถานการณ์การระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนในช่วงนี้ด้วยกับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ก็คาดว่าจะมีการหารือในเรื่องนี้กันค่ะกลับมาที่กทมนะคะเขตหนองจอกค่ะไปดูจุดที่หนักๆ ก็คือหมู่บ้านฟอราวิลส์นะคะ9วันแล้วบางจุดน้ำยังท่วมสูงมากอยู่เลยนี่ท่านผู้ชมลองดูภาพในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะโซน20ถึง24เมื่อช่วงบ่ายปลัดกทมและกลาโหมลงพื้นที่ไปค่ะนำเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานไปติดตั้งเพิ่ม3จุดเดิมมีเครื่องเล็กอยู่4เครื่องแล้วก็รับปากว่าวันพรุ่งนี้น้ำน่าจะลดลงได้นะคะจนรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะวันนี้นายกยังคงนั่งประชุมปภ.ค่ะก็สั่งการด่วนเลยไม่ต้องรอให้น้ำลดถึงจะได้เงินเยียวยาให้เร่งจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนทันทีนายกรัฐมนตรีขอให้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยเร่งประสานติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งตรวจสอบการดำเนินการให้สามารถทยอยจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ผ่านเกณฑ์ได้ทันทีย้ำไม่ต้องรอให้ฟื้นฟูแล้วค่อยจ่ายนะคะโดยงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือมีจัดสรรเอาไว้แล้วขอให้จ่ายตามคิวภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนขณะที่คุณนิรัตน์ค่ะที่บดีปภ.นะคะบอกว่าได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วดังนั้นหากชุมชนหรืออำเภอใดตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถทยอยโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีค่ะพักกันก่อนครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ปรุงสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
3: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดบ่อครับ
4: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวมันมาก
5: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
6: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมากๆ
7: เหมือนผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
8: ที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
9: ที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์แกยังไม่เลิกเล่นมุมนี้เหรอเป็นไรฮะยังไม่หยุดเล่นใช่ไหม
11: แกก็จมไปเต็มที่เลยบังน้ำนะคร
12: ับถ้าคิดจะไปบอกน้อยหยุดเลยนะฉันขอห้ามสองคนนะควรจะได้เจอกันสักทีฉันอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้น
13: นี่รักในกรงไฟจันถึงสุข
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: like the soy 300 milliliters be your original like the soyOriginal Number One Brand Thailand 300 million
16: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
17: It's real
0: วันนี้กลุ่มทีมู ูฟออกมาเคลื่อนไหวนะคะหลายประเด็นเลยแล้วก็มีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ค่ะวันที่อยู่อาศัยโลกด้วยนะคะแต่ว่ามีสังเกตมีท่านหนึ่งเนี่ยเขาแสดงออก

ในเรื่องของไทย PBS ค่ะที่ตอนนี้กำลังมีประเด็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายดึงเงินจากภาษีบาปไม่ให้ส่งเข้ากองทุนของ4องค์กรโดยตรงแต่ว่าจะให้ส่งเข้าคลังก่อนแล้วก็จัดสรรตามงบประมาณปกตินะคะนี่ดูป้ายนี้ไทย PBS ต้องอิสระไม่ใช่สื่อของรัฐค่ะปรากฏว่าวันนี้นายกมารับหนังสือด้วยตัวเองนะคะนายกก็เข้าไปทักทายพูดคุยแล้วก็บอกว่าไปพูดกับเขาให้ดีถ้าเป็นอิสระก็ต้องมีกฎเกณฑ์ทีนี้ประเด็นเรื่องการดึงเงินภาษีสรรพสามิตส่งเข้าคลังแล้วก็จ่ายตามระบบปกตินะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งเสียงคัดค้านแล้วก็บางฝ่ายที่เห็นด้วยปรากฏว่าวันนี้อธิบดีสรรพสามิตคุณพรชัยถีระเวชนะคะยืนยันกับรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะบอกว่าไม่ได้จะยกเลิกการเก็บภาษีส่วนเพิ่ม 2% แต่ว่าเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อดึงเงินเข้าคลังจะได้รักษาวินัยการเงินการคลังนะคะไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนยังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดีขณะที่นักข่าวก็ไปถามคุณเอกนิติด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ขอดูก่อนเพราะว่ายังไม่ได้รับรายงานค่ะกลับมาที่เรื่องของสสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะคะที่คุณรังสิมันต์โรมก็มีการเปิดประเด็นว่าสามีของเธอไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ทนายนรเศรษฐ์มาตามนัดไปยื่นหนังสือถึงปปช.ขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคุณไอเดียที่อาจจะยื่นไม่ครบเพราะว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์อยู่เรือนนึงที่เห็นคุณไอเดียเนี่ยใส่ไปลงพื้นที่ตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งแล้วเมื่อช่วงบ่ายทนายนรเศรษฐ์นะคะไปยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะว่าในรายการบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ระบุว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์เพียง1เรือนแต่ไม่ปรากฏว่ามีโรเล็กซ์อีกเรือนนึงที่ตัวเธอเนี่ยเคยใส่ลงไปในพื้นที่นะคะไปดู Facebook IG อยู่หลายครั้งตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะคะซึ่งเรือนนี้มีมูลค่าประมาณ3ล้านก็เห็นว่าอาจจะเข้าข่ายจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อเท็จจริงได้ค่ะขณะที่วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องสสไอเดียด้วยนะคะนายกอนุทินบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะเป็นคนในพรรคก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะนักข่าวก็ถามต่อด้วยนะคะว่าได้รับกำลังใจจากนายกหรือเปล่านายกก็บอกว่าให้กำลังใจทุกคนอยู่แล้วเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย Fisherman's Friend เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
1: พี่ชายยังเจ็บอยู่แถมเบลว่าบ้านนี้คงแทบจะไม่ได้ทำความสะอาดเลยใช่ไหมคะนี่ไงคะ
2: ฝุ่นตรึม
1: เดี๋ยวเบลจัดการให้เองค่ะถือว่าเป็นการตอบแทนที่พี่ชายดีกับเบลไงคะนี่ค่ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเบล
1: ขอทางไหนคะ
3: เบลเบลไม่ต้องทำหรอก
1: ก็เบลมาใช้ครัวพี่ชายมาทำมันเลอะเทอะตั้งหลายครั้ง
3: เอาออกเอาไม่รู้เรื่อง
1: คือเบลมาใช้แล้วก็มาทำครัวพี่ชายเลอะเทอะตั้งหลายครั้งแล้วค่ะให้เบลได้ทำความสะอาดมันบ้างเถอะนะคะแล้วอีกอย่างพี่ชายก็ต้องมาเจ็บตัวเพราะเบลอะถ้าเบลไม่ได้ทำอะไรตอบแทนเนี่ยเบลไม่สบายใจหรอก
3: นี่แต่ปกติเวลาบ้านพี่โรคเนี่ยพี่ก็เรียกแม่บ้านมาทำอยู่แล้ว
1: เรียกแม่บ้านเหรอคะงั้นต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกเลยค่ะยกเลิกไปเลยค่ะเพราะว่าเบลจะมาทำความสะอาดบ้านที่ชายเอง
3: เบลไม่ต้อง
1: พี่ชายคะให้เบลได้ทำอะไรตอบแทนพี่บ้างนะคะตกลงตามนี้นะคะพี่เจเจพี่ต้าคง
4: รับทราบครับถ้าอย่างนั้นผมไปยกเลิกแม่บ้านจะได้ไม่ต้องมาทำอีกแล้วนะครับ
1: ยกเลิกเลยค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวผมไปไขประตูไว้ให้ทุกห้องเลยนะครับคุณเบลอยากเข้าไปทำห้องไหนจะได้เข้าไปทำได้เลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

ายสองคนมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะฉันไม่ต้องการที่ปรึกษาแล้วฝากบอกป้าด้วยนะว่าไม่ต้องส่งใครมาอีกฉันเรียนการบริหารมาฉันวางแผนการตลาดเป็นการสร้างโรงแรมที่ภูเก็ตกับมิราเคิลเนี่ยฉันจัดการเองได้เพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือ

0: เอาสร้อยฉันคืนมาเอาสร้อยฉันคืนมา
1: ไม
0: ่
1: ค
0: ื
1: น
0: ไม่ค
2: ื
0: นเหรอ
2: เฮ้ยนี่แกทำอะไรเนี่ยไอ้ทะลึ่งไอ้หลามก

0: ่แกทำแบบนี้กับฉันอะฉันว่าแกเล่นผิดคนแล้วนะอีกไม่นานบอดี้การ์ดฉันก็จะขึ้นมาแล้วถ้าเขาเห็นว่าแกมาบุกรุกห้องฉันอยู่แบบนี้นะแกน่าจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ๋อลืมบอกไปเขามีปืนด้วยนะ
1: แกไม่ต้องมาขู่ฉันฉันเดี๋ยวแกไล่พวกมันกลับไปละ
0: เอาการ์ดฉันขึ้นมาเอาการ์ดฉันขึ้นมาเอามาไอ้บอกไอ้บอกเอาขึ้น
1: ไ
0: ม่เอาของฉันขึ้นมาหยุดอยู่นี่นะปอนนี่แกเอาการ์ดฉันขึ้นมานะบอกให้เอาการ์ดฉันขึ้นมา
1: ปอน
0: เอาการ์ดฉันขึ้นมา
1: เอาสร้อยฉันคืนมา
0: ไม่คืนเอาการ์ดฉันคืนมา
1: เอาสร้อยฉันคืนมาก่อน
0: บอกให้เอาการ์ดขึ้นมาก่อนนี่แล้ว
1: อะไรของแกวะ
0: เอาคืนมา
1: ไ
0: อ้ไอ้บ้าอะไรแกเข้าไปอยู่ฉันทำไมเนี่ย
1: ป่วยว่ะ
0: ออกไปเดี๋ยวนี้นะเว้ย
1: ฉันไม่ออกเว้ยจนกว่าแกจะคืนสร้อยฉัน
0: ไม่คืนเว้ย
1: ไม่คืนใช่ป่ะ
0: เออ
1: ไม่คืนใช่ป่ะ
0: เออ
1: ดีเดี๋ยวฉันจะลื้อห้องแกเองจะลื้อให้หมดเลย
0: หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าเข้าไปในห้องนอนฉันนะ
1: ห้องนอนแกเหรอ
2: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
6: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
7: สนับสนุนโดย
8: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
9: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
8: บางครั้งคือการรอคอย
10: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
8: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
11: อานงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
8: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
12: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
8: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 Plus

0: less waste, more grace. Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
1: มาม่าโอเครถเข้าเยอะชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์ครับไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Clean Active Booster
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: สนับสนุนโดย
5: รสดีสุกก้อนกาเนเย่คลินิคอลเซรั่ม
6: ตุ๊กตาหมีเต็มเตียงเลยเฮ้ยสะสมตุ๊กตาหมีได้เหรอ
7: แกออกไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่แกทำอะไรอ่ะ
6: ก็ถ่ายรูป
7: เฮ้ยไอ้บ้า
6: ฉันจะบอกบ้าประกาศทั่วโลกรู้เลยว่าคุณหนูหยางสุดเท่ที่สาวๆทุกคนกรี๊ด
7: หยุด
6: นี่กับฟังฉันนะถ้าแกไม่คืนสร้อยฉันจะเอาลูกแกโพสต์บนโลกโซเชียล
7: ไอ้ป้อง
6: นี่

0: หมดแล้ว
1: ขี้กาฉันคืนมาด้วย
0: ทีนี้ก็เอาสร้อยใหม่เธอสิฉันจะเอาไปให้น้องเบลใส่ไอ้พวกนี้เข้ามายุ่งกับน้องเบลจะได้รู้ว่าดีว่าน้องเบลมีเจ้าของแล้วเอามา
1: ก่อนที่ฉันจะให้แกฉันขอพูดอะไรอย่างผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผู้ชายจะมาครอบครองหรือมาเป็นเจ้าของนะการที่ผู้หญิงผู้ชายตกลงคบกันก็คือเขาสองคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่กันดูแลกันช่วยเหลือกันอย่างเท่าเทียมไม่มีใครเหนือกว่าใครแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครด้วย
0: แกคิดมากไปนะ
1: ใช่ฉันก็อาจจะคิดมากไปหรือไม่แกก็ไม่ใช้หัวคิดเลยไง
0: นี่แกด่าฉันเหรอฮะพอใจยังถ้าพอใจแล้วก็เอาสร้อยมาลำคาญ
1: แล้วแกคิดเหรอว่าน้องเบลเขาจะอยากได้สร้อยข้อมือของแกเนี้ย
0: ฮะน้องเบลเขาเป็นแฟนฉันมีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่อยากได้ฮะ
1: โหเยอะแยะฉันว่าแกก็น่าจะรู้นะ
0: ขี้ฉา
1: อย่างฉันไม่ได้อยากได้บอดี้การ์ดแต่ฉันก็ยอมเพราะว่าขี้เกียจเถียงกับป้าตัดลำคาญ
0: น้องเบลเขาไม่มีทางลำคาญฉันหรอกเว้ย
1: ใช่แต่เขาอาจจะสงสารไม่ก็สมเพช
0: นอกจากแกขี้ฉาแกยังขี้ยุ้ยคนรักเขาหวาดระแวงกันอีกเหรอแกเป็นไรต้องการอะไรเหงาเหรอหรือว่าแกต้องเห็นคนอื่นเขามีความสุขกว่าแกไม่ได้อะฮะว่าแล้วนิสัยอย่างเงี้ยถึงได้นอนคนเดียวกอดตุ๊กตามีหลายๆตัวแบบเนี้ย
1: แล้วแกมั่นใจเหรอว่าน้องเบลเขารักแกแต่ฉันว่านะลึกๆแกก็รู้ว่าน้องเบล
0: รักฉันเบลเขารักฉันแกไม่รู้จักเบลดีแกอย่ามาพูด
1: อ่ะแล้วแต่แกเลยแกมันดื้อด้านดันทุรังไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแต่ที่ฉันเตือนเนี่ยก็เพราะว่าฉันสงสารน้องเบลไม่อยากให้มาเสียใจเพราะคนอย่างแก
0: แล้วแกคอยดู
1: ไม่รักก็คือไม่รักต่อให้เป็นสร้อยข้อมือแหวนแต่งงานทะเบียนสมรสก็บังคับให้เขามารักเราไม่ได้ยิ่งดื้อด้านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นเขาเพราะสิ่งที่เขากำลังจะทำให้เขาเจ็บอยู่แล้ว
0: ไม่เจ็บหรอกเว้ย

เบลเลยก็โอ้

0: เลยอ่ะ
1: โอ้โหโอ้ยใส่สิคะน่ารักไป
0: นะ
1: พี่ชายจับมุมข้างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเบลจับอีกข้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาสะบัดก่อนนะคะพี่ชายคะแรงไปค่ะเดี๋ยวเจ็บแผลนะเบาๆมาค่ะพอไหมหนึ่งสองสาม

0: ไหนต
1: ่อจ้าเอ๋บ๊ายบาย

0: แต่เบนเก็บไว้หมดเลยนะคะ
1: เอาไปใส่จักรันให้หน่อย
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวของเบลอยู่นี
0: ่ขอบคุณค่ะเก็บให้หมดด้วยนะคะ

0: ช่วยกันทำความสะอาดบ้านค่ะเบลรับหน้าที่เอาที่นอนของทุกคนมาตากมีเพื่อนช่วยอีก2คนเหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีค่ะครูแก้วบอกว่าต้องทำความสะอาดที่นอนบ่อยๆจะได้ไม่มีเชื้อโรคแล้วเมื่อที่นอนสะอาดก็จะทำให้นอนหลับฝันดีแต่เบลว่าไม่จริงตอนที่นอนยังไม่ได้ซักเบลก็ฝันดีอยู่บ่อย
1: ๆเด็กน้อย
0: นายน้อยทำความสะอาดบ้านบ้างหรือเปล่าคะมีคนช่วยทำหรือเปล่าถ้าไม่มีเบลขออาสาค่ะตอนนี้เบลตากที่นอนเก่งมากรับรองว่าไม่มีหล่นพื้นแน่นอน
2: พี่ชายทำอะไรอยู่คะ
3: เบลจะมาเก็บห้องพี่ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะผ้านวมผ้าปูซักแล้วก็ตากเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เห็นว่าห้องพี่ชายยังไม่ได้ทำความสะอาดถ้าอย่างนั้นพี่ชายไปรอข้างนอกก่อนได
3: ้
2: ไ
3: หม
2: คือว่าพอดีเบลจะมาทำความสะอาดตรงนี้ค่ะก็เลย
3: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตรงนี้เดี๋ยวพี่เก็บเอง
2: ได้ค่ะ

0: ชายยิ้มยากแต่เด็กสงสารใครหมดแค่นี้เหรอ
1: เบล
2: คะเบลขอโทษค่ะเบลไม่ได้ตั้งใจพอดีว่ามือมันเปิดไปเองอะค่ะเบลสัญญาว่าจะไม่เปิดดูอะไรซีซัวแล้วค่ะพี่ชายเบลเก็บให้นะคะ
1: ไม่ต้อง
3: เหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
6: แม่โกรธไปเลยไม่รู้แม
7: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
8: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
9: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
10: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
11: ตะวันลวงคืนพรุ่งนี้ 20:30 นตอนแรก
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คือเจ้าทนเนี่ยต้องไปตรวจสินค้าตามร้านต่างๆทุกวันเลยครับคุณพ่อ
14: ลูกชายแกไม่มีปากเหรอถึงพูดเองไม่ได
15: ้คุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมด
16: ถ้าคุณปู่แต่งตั้งให้อาสาเป็นผู้อำนวยการใหญ่อาสาก็คงไม่ขัดสินะคะ
13: อาก็ไม่กล้าหวังสูงขนาดนั้นหรอกฉลาดเป็นคนอย่างเงี้ยอาต้องระวังตัวไว้บ้างนะเพราะอาไม่รู้ว่า
11: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพจันทร์ถึงศุกร์19:00 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
18: ้เดี๋ยวไปเล
19: ยไ
20: ซเรนเสียพี
19: ่เบนโต
21: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
22: ้แป้งเนยเอแป้งที่ใครๆก็ใช้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
23: เซซาเมนหรือว่า良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代の

0: テクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
1: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดี
2: สวัสดีครับได้เวลาของแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้วันนี้ความสุขจะเกาะติดหน้าเลยเพราะว่าผมมาพร้อมกับแป้งขายดีแบรนด์เดอเอแป้งเดอเอสูตรยอดนิยมผมเน้นย้ำเลยว่าผมเองเนี่ยมีปัญหาบนใบหน้าเยอะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมอายุ54ปีแล้วฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำความมันบนใบหน้าเต็มขนาดนี้เลยใช้แป้งตัวนี้เป็นแป้งขายดีเป็นแป้งใช้ดีและเป็นแป้งยอดนิยมของแบรนด์เดอเอผมเน้นย้ำเลยวันนี้เจอกันถือว่าโชคดีมากปกติ1ตลับ590บาทวันนี้คุ้มๆโปรใหม่ล่าสุดรับไปทั้งหมด5ตลับคุ้มค่ามากยังไม่พอครับวันนี้รับเพิ่มกับของแถมสุดพิเศษเลยทับสำรองนุ่มๆให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัทเลตินอนอีก2ตลับและที่สำคัญเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้าวันนี้จัดไปเลยกับสบู่เซรั่มตัวดังอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปออีก5ใบพาเลทแต่งหน้าสีสวยๆ10ช่องสีจัดไปโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญวันนี้โทรสั่งทันรับเพิ่มเป็นของแถมใหม่ล่าสุดกับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆใส่ของจุๆอีก1ใบและยังไม่หมดวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับกับสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดคระแบบคระลายไปให้สวยๆทั้งนั้นอีก1เส้นบอกเลยว่าสร้อยคอสีทองสวยมากงานประณีตงานละเอียดแล้วให้เป็นของขวัญอยู่ในเซตของหลักรวมของแถมวันนี้คือ27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเน้นย้ำเลยว่าเซตโปรโมชั่นวันนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทวันนี้ 8,000 ไม่ต้องจ่าย 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ยังแพงไปวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นผมเน้นย้ำเลยว่าหลายคนมีปัญหาที่แตกต่างกันดร.เอปีนี้ดูจากกระจกแล้วเห็นแล้วตกใจปัญหาบนใบหน้าเยอะมากแต่ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีแป้งตลับนี้แป้งตลับดำในตำนานเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีวิธีการใช้ง่ายมากนี่เลยทาทาปัดปาดทาทาตบตบเข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดมีปัญหาใต้ตามีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สม่ำเสมอของสีผิวไม่ต้องกังวลทาทาตบตบกดกดนิดหนึ่งปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหารอบดวงตาปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำปัญหาความมันบนใบหน้าผมให้เห็นแบบนี้เลยผมใช้เบอร์2นะครับสำหรับผิว2สีถ้ามีปัญหาหน้ามันบนใบหน้าสภาพหน้าจะเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วจะได้ความเนียนเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วเนี่ยความมันจะไม่เกาะติดเลยจะได้ความเนียนแบบนี้ผมบอกเลยนะวันนี้คือคุ้มค่ามากเป็นแป้งที่มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ใครเห็นโปรโมชั่นอยู่ต้องรีบสั่งเลยเป็นโปรใหม่ล่าสุดเน้นสำหรับหลายๆคนที่ต้องการความคุ้มค่าวันนี้รับแป้งไปทั้งหมด5ตลับจะใช้เองจะซื้อฝากจะนำไปขายต่อยังไงเต็มที่ไปเลยอย่าลืมรับของแถมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพับสำรองเนื้อนุ่มๆให้ไปอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัทเลติโนสบู่เซรั่มให้ไปอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองให้ไปอีก5ใบพาเลทแต่งหน้าสวยมาก10ช่องสีโลออนน้ำหอมให้ไปอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆอีก1ใบและสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดที่ผมคละลายไปให้สวยๆเลยทั้งหมดนี้27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางราคาเต็มของเซตนี้ประมาณ 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญได้ความสวยแบบแน่นๆความสวยแบบทนๆผมเน้นย้ำเลยนะคนถามมาเยอะว่าแป้งดร.เอกันน้ำหรือเปล่าแป้งดร.เอใช้แล้วจะเป็นยังไงแป้งดร.เอเวลาใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ทนนานหรือเปล่าผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์และนี่คือเป็นโปรฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอเอคือคุ้มค่ามากได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดมากให้เห็นเลยนะว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมีปัญหาแบบข้างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำตามวัยคนอายุ54ปีมีความมันบนใบหน้ามีความคล้ำรอบดวงตามีร่องน้ำหมากแต่ปัจจุบัน ันกลายเป็นแบบนี้แล้วคนถามมาอีกกันน้ำไหมกันเหงื่อหรือเปล่าสำหรับคนเหงื่อออกง่ายๆผมบอกเลยว่ามาทางนี้เพราะว่าเราเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของทั้งโสมแอซ่าแซนทินผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยจุดเด่นก็คือเน้นการปกปิดควบคุมความมันระหว่างทาปกปิดอำพรางซ่อนเลนปัญหาต่างๆบนใบหน้าผมเน้นย้ำเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่าแป้งดร.เอเนี่ยกันน้ำหรือเปล่าขออนุญาตจุ่มไม่เห็นกันแบบนี้จุ่มไม่เห็นกันแบบนี้กันน้ำไม่ละจ๊ะกันน้ำไม่ละจ๊ะให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วนำขึ้นมาทาหน้าต่อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอจะทำให้ดูว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบบง่ายๆแป้งแบรนด์เดอเอควบคุมความมันเน้นการปกปิดปัญหาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้ามาทางนี้แล้ว1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมใช้ได้จุกจุกคุ้มค่าแบบยาวๆหนวดยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนความปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเคลียร์ให้เห็นแบบนี้เนี่ยเคลียร์เข้าหากันให้ได้ดูแบบง่ายๆมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดจัดการไปได้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอผมบอกเลยนะก่อนหน้าจะมีปัญหาหลายคนรู้อยู่แล้วดร.เออายุเยอะแล้ว54ปีปัญหามีทั้งฝ้ากะจุดด่างดำความมันบนใบหน้าริ้วรอยต่างๆรอยยุงกัดรอยผดรอยผื่นอะไรเต็มที่ไปเลยผมเน้นย้ำเลยว่าณปัจจุบันให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์จริงของผู้ใช้จริงและเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งบอกเลยตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วหลายคนถามมาบอกว่าแป้งกันน้ำแล้วอยู่บนหน้ากันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้กันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้แล้วให้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบรนด์เดอเอติดหน้าติดเนียนติดทนและติดหน้านานๆแบบนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้ต้องรีบสั่งนะเพราะว่านานๆทีมีหนกับแป้ง5ตลับ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีเข้ามาได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับยังมาพร้อมกับขบวนของแถมซึ่งวันนี้ให้คุ้มจุใจจริงๆนานๆมาทีมีทั้งพับสำรองมีทั้งครีมไข่มุกพัดเลติโนนตัวดังและที่สำคัญยังมีจุดเด่นเลยเรื่องของการทำความสะอาดสบู่เซรั่มวันนี้ให้ไปไม่ได้1ก้อน2ก้อนนะให้ไปเลยทั้งหมด5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสีสวยมากและที่สำคัญโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆให้ไปด้วยกระเป๋าสวยๆเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่คุ้มจุใจสีสวยๆน้ำหนักเบาๆใส่ของได้เยอะมากอีกหนึ่งและที่สำคัญวันนี้สั่งซื้อสำเร็จรับไปเลยครับแบบไม่ต้องลุ้นสร้อยคอสีทองคละลายไปให้สวยมากๆงานประณีตจริงๆทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายนะ 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ไม่ให้จ่ายวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย The Ego Natural Miracle 2 Way Cake Powder รับไปเลยครับทั้งหมด5ตลับคุ้มๆ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอฉลองครบรอบ10ปีทั้งทีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพลัสเลติโนนอีก2สบู่เซรั่มอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆจุของมากๆอีก1ใบและที่สำคัญโทรมาทันตอนรับเพิ่มไปเลยครับกับสร้อยคอสีทองคละลายไปให้ทั้งหมดนี้คือ27ชิ้นราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรีโทรเลยครับตอนนี้021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570ขอให้ซ่อนไว้ลึกแค
3: ่ไหนภาพยังชัดไม่เคยรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
4: หมดแค่นี้เหรอ
5: เบล
4: คะเบลขอโทษค่ะเบลไม่ได้ตั้งใจพอดีว่ามือมันเปิดไปเองอะค่ะเบลสัญญาว่าจะไม่เปิดดูอะไรซีซัวแล้วค่ะพี่ชายเบลเก็บให้นะคะ
5: ไม่ต้อง

0: เบล
1: ไอ้คือลูกมันหล่นลงมาเองค่ะแต่เบลหลับตาอยู่นะคะเบลไม่ได้มองเห็นอะไรเลยค่ะนี่ค่ะพี่ชายเบลสาบานได้เลยค่ะว่าพี่แบบอุ้ยลูกร่วงอยู่ไหนคะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ลูกนี้ดูได
1: ้นี่พี่ชายเล่นเรือใบเป็นด้วยเหรอคะ
0: เป็นสิพี่เล่นเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: โอ้เบลอยากเล่นบ้างอ่ะพี่ชายสอนเบลเล่นได้ไหมคะนะคะนะคะนะคะ
0: ก็ได้แต่ต้องรอให้แผลพี่หายก่อนนะ
1: สัญญานะคะ

0: พี่ชายคะเรือใบมันเล่นบนบกได้ด้วยหรอคะ
1: เล่นเป็นแล้วหรอไงถึงจะลงทะเลอ่ะเดี๋ยวลมก็ได้พัดไปไหนตอนไหนหรอกพี่จะสอนให้เบลรู้ก่อนว่าเรือใบมันเล่นยังไง
0: อ๋อค่ะพร้อมแล้วค่ะ
1: เริ่มที่ท่านั่งเลยเล่นเรือใบเราต้องนั่งหันข้าง
0: น
1: ี้อ๋อเดี๋ยวใส่นิดนึง
0: หันข้างค่ะ
1: หันหน้าหาใบเรือหันหลังให้ลม
0: หันหน้าหาใบเรือหันหลังให้ลม
1: และเราจะนั่งตรงข้ามกับใบเรือเสมออย่างตอนนี้ใบเรืออยู่ฝั่งนู้นเรือต้องนั่งฝั่งนี้
0: อืมโอเค
1: มือข้างหนึ่งจับหางเสืออีกข้างหนึ่งจับเชือกใบเรือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวหัวเรือจะเลี้ยวซ้ายถ้าเราดึงหางเสือเข้าหาตัวหัวเรือก็จะเลี้ยวขวา
0: อ๋อก็คือหางเสือกับหัวเรือเนี่ยจะไปในทิศทางตรงกันข้ามกันเสมอเข้าใจค่ะ
1: ทีนี้นี่มองใบเรือต้องมองใบเรือตลอดเวลาเราจะได้รู้ทิศทางลมแล้วก็จะได้บังคับเรือให้ถูก
0: อืม
1: แล้วมองตรงไหนของใบ
0: เออนั่นน่ะสิคะมองตรงยอดหรือตรงปลายหรือตรงกลางเบลไม่รู้ค่ะ
1: ธรรมชาติของเรือใบมันเล่นได้เพราะว่าลมใบต้องรับลมมันถึงจะมีแรงผลักให้เรือเล่นไปข้างหน้าได้ถ้าใบสะบัดแปลว่าใบไม่รับลมเรือก็ช้าวิธีแก้ง่ายๆก็คือให้เบลดึงเชือกเข้ามาจนกว่าใบจะตึง
0: ค่ะ
1: แค่นี้เรือก็จะแล่นไปด้านหน้าได้แล้วแต่ถ้าใบสะบัดแล้วเบลไม่ดึงเชือกให้ใบตึงตรงนี้บู
0: ม
1: ก็จะเหวี่ยงมาฟาดหน้าเบล
0: เข้าใจแล้วค่ะพี่ชาย
1: นี่เบลมานี่เพื่อความปลอดภัย
0: ขอบคุณนะคะพี่ชายเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันค่ะไปค่ะ
1: เบลพี่ไม่ได้ไปด้วยนะเบลต้องไปคนเดียว
0: อ้าวทำไมอะคะแล้ว
1: พี่สอบไปหมดแล้วไง
0: โหแล้วถ้าเบลคว่ำขึ้นมาจะเป็นยังไงคะ
1: หล่อเล่น

0: กันแบบนี้ไม่ได้นะคะโหตกใจหมดเลยนี่อะไร
1: อ่ะใส่

0: วยแล้วพี่โป่ง
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
3: คนผ่อนตรง
2: ไม่พอเลยค่ะ
3: เขารู้กันว่าเราเก่ง
4: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: มองอะไรอ่ะ
8: เฮ้ยยา
7: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
9: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
7: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
10: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
11: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ขอโทษนะฝนที่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกรักพี่คงทำไม่ได
14: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
11: ของหัวใจคืนนี้ 20:30 น.ตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
16: ยังเบื่อง
17: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
18: ่ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ต่อให้ซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคย
21: สนับสนุนโดยโคเกตโททอลซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: พี่ไม่เคยเห็นใครเล่นเก่งขนาดนี้มาก่อนเลยนะ
1: ก็เบลทำตามที่พี่ชายสอนนี่ค่ะ
0: แต่ว่าทางที่เราจะไปอ่ะมันทางโน้นนะถ้าแล่นมาทางเนี้ยวันนี้จะถึงไหม
1: ถึงสิคะพี่ชาย
0: ถ้าไม่ถึงเนี่ยอดกินข้าววันนะจะบอกให
1: ้เชื่อมือเบลค่ะ
0: เตรียมตัวเลี้ยวนะดึงเชือกเข้ามาดึงอีกดึงอีกได้ถ้าขังเสือออกไปรีบย้าย
1: โอ้ยถึงซะดีเมื่อยหมดทั้งตัวเลยเนี่ยพี่ชาย
2: นี่เรามาถึงช้ากว่าที่คิดไว้เยอะเลยอ่ะคงต้องกลับแล้วแหละเดี๋ยวมืดก่อน
1: เฮ้ย
2: ไป
1: ไม่เอาไม่กลับพี่ชายนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะเหนื่อยขนาดนี้กลับไม่ได้หรอก

0: กินไหม
1: กินค่ะไม่กินแล้วค่ะ
0: กินได้นี่อาหารญี่ปุ่นสำหรับคนแพ้อาหาร
1: โอเคค่ะตะคิวกินค่ะพี่ชาย

0: วระวัง
1: นั่งฝั่งเดียวกัน
2: ค่ะ

0: มันมาเฝ้าสังเกตการหลายอาทิตย์แล้วมันมาเฝ้านิกมันจะจับนิก
1: ผมก็อยากให้เป็นแค่นั้นครับแต่คุณพัชรินทร์ลองเลื่อนดูคลิปต่อไปสิครับ

0: ลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆ

0: Let's waste more grace.
1: น้องเมย์
2: ฉันไม่ใช่น้องเมย
3: ์ขอให้ฉันตื่นมาเป็นกันยง
4: แม่ไม่อยากไปโรงเรียนค่ะไม่อยากไปโรงเรียนกับเด็ก
5: ตกลงว่าจะไปไม่ไปแสบจริงนะเราเนี่ย
4: ขอโทษค่ะเหงา
6: คิดจะมาเยี่ยมฉันเลย
5: อ่ะคุณมีคุ้มมันแล้ว
7: ดังข้ามเวลาพรพรหมอลเวงจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม12ตุลาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเรนเสียพี
9: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
12: วันนี้เบลอยากทำอะไรกินเรื่องเลย
13: แต่ว่าซื้อไปแล้วต้องทำให้อร่อย
14: มีพี่ชายอยู่อร่อยแน่นอนค่ะเอาตัวนี้แล้วกันค่ะ
12: เลือกเป็นเปล่า
14: ก็ตัวนี้ไม่น่าหรอคะ
13: เลือกปลาเนี่ยตาต้องใสเหงือกต้องแดงเนื้อต้องแน่นกดลงไปแล้วมันจะบุกแต่ว่ามันต้องเด้งกลับขึ้นมา
14: ตัวนี้ดีกว่า
12: ค่ะส่วนหอย ต้องเลือกที่มันยังเป็นอยู่ถ้าเกิดว่าฝามันอ้าเนี่ยแต่ว่ามันยังเป็นอยู
14: ่ฝามันอ้าแบบนี
12: ้ปูเนื้อต้องแน่นกดไม่ลง

0: ินเลย
1: นี่ไม่ต้องใช้ค่ะเพราะว่าไอติมสุดเนี้ยไม่มีนม

0: หรเขาอยู่ตลาดพี่ป๋องมีไรเขามาหาเบลมีเรื่องจะถามเบลนิดหน่อยอ่ะพี่ไม่ต้องรู้หรอกยังไงเขาแน่ใจแล้วเขากลับไปบอกนะแค่นี้แหละขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยสาธุไหนต้าโฟง
1: สวัสดีครับชื่ออะไรเหรอครับ
0: ชื่อก้อยค่ะ
1: ชื่อก้อยเหรอครับชื่อพอจังเลยพี่ชื่อต้าฟงนะครับแต่อย่าเพิ่งคิดว่าพี่เป็นคนจีนนะแม่พี่เนี่ยชื่อกีต้าพ่อชื่อฟงก็เลยรวมกันเป็นต้าฟง
0: เบลอยู่ไหน
1: แป๊บนึงนะครับน้องก้อย
0: เจ้านายแกพาเบลมาซื้อของที่นี่ใช่ไหมเขาอยู่ไหน
1: ทำไมฉันต้องบอกเธอเขาเป็นคนจ่ายเงินเดือนฉันเหรอ

0: มีโทรศัพท์ให้เลยเหรอก้อย
1: ว่าเจ้านายแกกับเบลอยู่ไหนไม่งั้นนะฉันจะโวยวายให้แกขายไม่ออกเลยให้ดู
0: เฮ้ยลูกก้อยลูกก้อยร้องไห้โธ่เมียจ๋าเมียจ๋าอย่าร้องไห้เลยนะจ๊ะ
1: ทำอะไรของแกทำอะไร
0: โอ้โหขอโทษผมเลี้ยงผิดไปแล้วผัวรักเมียคนเดียวนะจ๊ะความผิดครั้งนี้ผัวขอชดใช้ตั้งแต่ตอนนี้ยันเช้าเลยนะจ๊ะไปโรงแรมกันจ้าเมียจ๋า
1: ไปไปไปไปตามไปไปจ้าไอ้บ้าทำบ้าอะไรเนี่ย
0: เธอคิดว่าใช้แผนนี้แล้วจะทำให้ฉันยอมขายเจ้านายใช่เหรอฝันไปเถอะเมียจ๋าปัจจักับโรงแรมมานี่เลยจ้ามานี่เลย
1: อย่างแกมันต้องเจอแบบนี้แม่ง

0: ไรเบลกินไปเลย
1: เบลรู้นะว่าพี่ชายอยากกินนะกินสิคะอร่อยนะ
0: กินไปเถอะ
1: คำหนึ่งอะอร่อยจริงๆนะคะพี่ชาย

0: กินเลิฟเป็นเด็กไปได
1: ้จะยังเป็นเด็กอยู่นี่นะ
2: ก็น้องเมย์ยังเป็นเด็กอยู่นี่ค่ะ
0: อืม

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเรา2คนไม่เห็นฝาโรงแทนแน
2: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีมหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
3: ของเราออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
4: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ถ้าจูบหัวฉันแล้วก็รับรองฉันตบแกด้วยหนามทุเรียนนี้แน่

0: ิอาภาน
1: างติด1ใน10สาวโสดสวยธุรกิจของตระกูลไฮโซประเทศไทยค่ะพี่
2: ชีแซ่บขนาดนี้ฉันจะรับมือไหวไหมวะเนี่ย
3: จบท่านี้เลยใช่ไหมคะ
4: ดาวเคียงเดือนเสาร์20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: รอบเนี้ยลองของอร่อย
7: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดาโลเวอร์ชูการ์ปลาเฮลส์บลูบอยอร่อยเหมือนเดิมเฮลส์บลูบอยโลเวอร์ชูการ์หวานชื่นรื่นรม
8: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว
2: เดี๋ยวไปทิ้งก่อนดีกว่า
9: พี่เอาของไปเก็บในรถ
2: อุ๊ย

ทำไมเราคุ้นหน้าพี่ชายอย่างนี้

0: พี่ชายแกล้งเบลเหรอคะนี่เบลก็ไม่จบเลย
1: พี่ลืมนะ
0: แล้วเบลจะไปยังไงอะคะ

พูดดีไหมพี่โป่งจะเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องพูดดีกว่าให้เห็นเองโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องเตือนเอาไว้บ้าง

0: เอามันลงคิดอะไรอยู่จ๊ะ
1: โอ้ยพี่จอนทางนี้ดีไม่ได้เหรอตกใจหมดคนกำลังใช้ความคิดอยู
2: ่คิดเรื่องอะไรอยู่หร
1: อแต่งตัวสะอาดสะอ้านจะไปไหน
2: คือฉันก็จะเอาสร้อยข้อมือเนี่ยไปให้น้องเบลสิฉันรอวันนี้มานานละวันที่ความฝันของฉันจะเป็นจริงสักทีแผนของฉันนะฉันจะไปดักรอน้องเบลที่บ้านไปนั่งรอเท่ๆอยู่ในครัวแล้วพอน้องเบลกลับมาฉันก็จะเซอร์ไพรส์น้องเบลจ๋าเป็นแฟนกับพี่ป๋องนะจ๊ะ
0: อันนี้พี่ป๋องสุดที่รัก
2: ไอ้ก๊อฟพอแล้วตลกเอ๊ะแต่แกต้องไปกับฉันด้วยนะไปถ่ายรูปให้ฉันส่วนแกรอฉันอยู่ที่บ้านนะจ๊ะน้องรัก
1: เอ้ยไม่เดี๋ยวพี่ป๋องเขาว่าพี่ลองค่อยๆคิดดูอีกทีไหมอย่ารีบเลย
2: รีบเหรอนี่ฉันเนี่ยชอบน้องเบลตั้งแต่วันแรกที่เจอจนถึงวันนี้รวมเวลาก็ประมาณ45ปีละแกยังคิดว่าฉันรีบไปเหรอฮะ
1: รออีกสัก 2-3 ปีดีไหม
2: จะบ้าเหรอฉันไม่รอแล้วป่ะจอด
1: ไอ้เดี๋ยวคือไม่ไปได้ไหม
2: โอ้ยไม่ได้นี่ก็จะมาถ่วงเวลาพี่ทำไมมีอะไรก็พูดมาเลยมาฮะ

0: ัง
1: พี่ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องมาถ่วงเวลาพี่เข้าใจไหมคนกำลังจะไปมีความสุขพี่ไปแล้วจะน้องรักของพี่บ๊ายบาย
0: ไป
2: โชคดีนะพี่โป่งเบลไม่คิดเลยว่าพี่ชายจะเล่นตั้งเตเป็นด้วย
3: พี่ก็เคยเป็นเด็กนะ
2: ตอนเบลอยู่บ้านครูแก้วเนี่ยเบลเล่นตลอดเลยค่ะแต่พอออกมาแล้วไม่มีเพื่อนเล่นเพิ่งจะได้เล่นวันนี้กับพี่ชายแหละค่ะ
3: งั้นเข้าหน้าพี่ไปเล่นด้วยที่บ้าน
2: ฮะจริงเหรอคะพี่ชายพูดแล้วห้ามเบลนะคะ
3: เดี๋ยวพี่ไปวาดตารางให้หน้าบ้านเลยเบลจะได้เล่นทุกวันก่อนออกจากบ้านดีไหม
2: ดีค่ะดีมากๆดีสุดๆเลยค่ะพี่ชายสัญญานะคะ
3: สัญญา
2: ชัยยอพี่ชายสัญญาแล้วพี่ชายสัญญาพี่ชายส
3: ั
2: ญญ
3: าอะไรอะเบลตลก
2: ท่านี้ตลกอะคะงั้นต้องท่านี้เย้พี่ชายสัญญาแล้วพี่ชายสัญญาแล้วพี่ชายสัญญา

พี่ชายค่ะรถไปแล้วค่ะพี่ชายเดี๋ยวปลอดภัยแล้วนะคะ

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือภาพล่าสุดของถนนรังสิตนครนายกบรรยากาศที่หน้ามสว.องครักษ์สภาพกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่คือณเวลาบ่าย 3:30 ครับต้องขอบคุณทางเพจงานมวลชนสัมพันธ์นะฮะของทางสถานีตำรวจภูธรองครักษ์ครับถ่ายภาพนี้มายังมีคำแนะนำว่ารถเล็กไม่ควรวิ่งผ่านนะฮะเดี๋ยวจะมีเส้นทางในการเลี่ยงให้สืบเนื่องจากจริงๆปัญหาเนี่ยมันยืดเยื้อมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับชาวบ้านจะมี2ฝั่งคุณผู้ชมทราบจุดนี้ฝั่งซ้ายคือฝั่งนครนายกฝั่งขวาคือฝั่งปทุมฝั่งนครนายกเขาไม่ไหวแล้วเป็น10วันแล้วน้ำเขาเน่าแล้วเขาก็เลยอยากจะขอให้เอากระสอบทรายออกบ้างได้ไหมผ่อนน้ำออกไปบ้างได้ไหมจนที่สุดเนี่ยสถานการณ์มันมารุนแรงช่วงเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ชมเนื่องจากปรากฏว่าทางแขวงทางหลวงเนี่ยเขาไปกั้นกระสอบทรายเพิ่มนอกจากเขาไม่เอาออกเขาไปกั้นเพิ่มชั้นที่3 4 5ชาวบ้านบอกตายแล้วอย่างนี้ไม่ไหวคุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายฮะชาวบ้านรวมตัวกันเป็นร้อยนะฮะตามตลอดแนวกระสอบทรายเลยครับแล้วทยอยรื้อทยอยรื้อทยอยรื้อมวลน้ำจากฝั่งนครนายกก็เลยมหาศาลเลยทะลักลงถนนรังสิตนครนายกครับคุณผู้ชมนี่ภาพเมื่อคืนชาวบ้านเนี่ยอย่างหมู่8หมู่10ตำบลคลองใหญ่จังหวัดนครนายกบอกว่ามันจะไม่ไหวแล้วจริงๆน้ำเนี่ยมันจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยมากกว่า15วันเน่าแล้วก็เลยต้องรวมตัวกันแล้วขอดึงกระสอบทรายออกบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความตึงเครียดครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากพอมวลน้ำทะลักเข้ามารถตอนนั้นเนี่ยจากภาพเนี่ยยังไม่รู
2: ้ค่ะ
1: พอสักพักนึงน้ำสูงมากกว่า50เซนเลยครับจนที่สุด8โมงเช้าแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงถ่ายภาพมุมสูงขึ้นมาครับคุณผู้ชมแล้วก็อัปเดตว่าทางหลวง305ตั้งแต่กิโลเมตรที่41+800หน้ามสว.องครักษ์รถเล็กขอให้เลี่ยงเลยแนวกระสอบทรายพังทลายลงทั้งหมดแล้วน้ำทะลักบางจุด40เซนบางจุด50เซนถ้าดูภาพมุมสูงคุณภาพนี้จะชัดเลยคุณผู้ชมดูฝั่งขวาเนี่ยฮะจะเห็นว่ากระสอบทรายทั้งหมดเนี่ยมันถูกรื้อออกหมดภาพเมื่อสักครู่ทีมงานขออีกทีได้ไหมคือมันไม่ได้หมดทั้งเส้นแต่มันเป็นฟันหลอหลายๆจุดคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะนี่ๆๆเห็นไหมฮะฝั่งขวากระจายหมดเลยไม่เหลือกระสอบทรายเลยส่วนบรรยากาศเช้านี้ครับบริเวณถนนรังสิตนครนายกชาวบ้านฝั่งองครักษ์ออกมารวมตัวกันอีกครั้งอันนี้คือตอนเช้าคือเมื่อคืนเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลย
2: รื้อเลย
1: รื้อเลยพอมาถึงปุ๊บทุกคนกระจายตัวรื้อเลยแล้วตอนเช้ารวมตัวกันอีกลองฟังเสียงชาวบ้านสักหนึ่งท่านนะครับบอกว่าถนนเส้นนี้มันต่ำทางหลวงต้องการให้รถวิ่งเอากระสอบทรายมากั้นนึกถึงใจพวกเราบ้างไหมชาวองครักษ์ที่อยู่อีกฝั่งเนี่ยน้ำมันเน่าแล้วหมู่8เนี่ยออกกันแทบไม่ได้แล้ว
3: แต่ลุงจะถามหน่อยว่าไอ้ถนนสร้างใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนการจราจรได้คล่องตัวทำไมคุณไม่ทำ
4: เลี่ยงได้ก็เลี่ยง
3: เลี่ยงได้เนี่ยรถใหญ่วิ่งได้ไม่เป็นเราไม่ว่ารถ
4: แต่แค่ว่าจะกั้นกระดูกน้ำไม่แห้งได้หรือไม่เลื่อนไม่นานแต่เราอยากให้ปัญหานี้เกิดนายคนใหญ่เดือดร้อนต้องแก้กระดูกไม่แห้งผมกั้นแน่นอนไม่ยอม
3: รู้ไม่ได้เขาไปดูหน้าไปทั้งหมดก็เนี่ยกำลังพูดกันอยู่นี
4: ่
3: เดี๋ยวต้อง
4: ไปดูเลยเห็นกระดูกเนี่ยกระดูกแห้ง
3: ผม
4: ไ
3: ม่หล่นได้เองคนที่เหลือค
1: นบรรยากาศตึงเครียดมากแต่ที่สุดแขวงทางหลวงยอมครับยอมให้ปล่อยน้ำให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วคือไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยตลอดแนวกระสอบทรายพังหมดอย่างที่เห็นครับชาวบ้านก็มาช่วยกันหรือเพิ่มเติมนักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปถามคุณสุทธิพงษ์ขำสว่างมีอาชีพเกษตรกรบอกว่าครอบครัวเดือดร้อนอย่างหนักเลยนาข้าวของครอบครัวคือ40ไร่กำลังจะออกรวงถูกน้ำท่วมจมทั้งหมดไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วถ้าจะให้ฝากถึงรัฐบาลเพราะฝากอีกครั้งก็ไม่เป็นผลไม่เคยมีใครสนใจพวกเราเลยพูดไม่ออกแล้วจริง
5: ๆเอารวมๆว่า10กว่าวัน
6: พูดไปแล้วก็อยากให้ระบายน้ำก็ไม่มีใครสนใจเราเลย
5: จ้ะเดี๋ยวงั้นชาวบ้านเขาไม่ได้ทางกันหรอกทางเป็นงานรัฐเขาดูเลยถ้าทำไงเขาก็ปิดทางไม่ให้น้ำข้ามแล้วน้ำมันจะไปไหนเลย
6: ก็มาท่วมประชาชน
5: ใช่งั้นมาท่วมบ้านดูเขาถึงได้ไปพังกัน
6: คือพูดหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลย
1: ดังนั้นเมื่อรื้อกระสอบทรายแล้วพอน้ำเข้าเต็มพื้นที่ถนนน้ำจุดนี้จะไหลไปที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ครับคุณผู้ชมครับทีนี้การจราจรจะเอายังไงเห็นว่าเมื่อช่วงสายๆก็มีคลิปภาพของรองสารวัตรจราจรโรงพักองครักษ์ครับลงพื้นที่น้ำท่วมหน้ามสวแล้วก็ชี้ให้ดูตามจุดต่างๆแล้วก็พยายามจะกั้นรถเล็กไม่ให้ผ่านเข้าไปไม่งั้นน็อกแน่
7: บริเวณนี้นะครับน้ำยังท่วมสูงนะครับรถใหญ่นะครับพี่ครับรถใหญ่ยังสามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับแต่นะครับสำหรับรถเล็กนะครับอย่างรถเก๋งนะครับรถเก๋งมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับไม่อยากจะให้ผ่านเส้นทางนี้นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับส่วนรถเล็กนะครับให้เลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสะพานศูนย์การแพทย์ประเทศนะครับแล้วก็ตรงเข้าในมอเตอร์โวแล้วไปออก
8: ข้าบน้ำ
7: แล้วถึงด้านนู้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านเนื่องจากน้ำท่วมสูงนะครับ
1: คือหลักๆเอาง่ายๆก็คือต้องเลี้ยวให้ไปเข้าไปข้างในมสวให้ได้แล้วพยายามเลาะไปทางมสวแล้วค่อยตัดเลี้ยวขวากลับเข้ามาที่ถนนเส้นหลักอีกครั้งหนึ่งได้ครับคุณผู้ชมเพจซอฟต์พาวเวอร์นครนายกก็โพสต์คลิปครับน้ำหลากมาแล้วถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวอันนี้เป็นช่วงคลอง22ถึงสะพานรถไฟคลอง6วานี่คือภาพ10โมงครึ่งรถเล็กไม่ต้องมานะจ๊ะแรงมากตอนนี้ก่อนหน้านี้มาจากอำเภอองครักษ์มุ่งหน้าบางน้ำเปรี้ยวจ้าจะไปลงแม่น้ำบางประกงกระสอบทรายพังน้ำมาแล้วจ้าภาพบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ล่าสุดยังคงคำแนะนำอยู่นะครับรถเล็กก็ไม่อยากจะให้ผ่านให้ลัดเลาะผ่านมสวไปแทนครับ
2: จริงๆเที่ยวนี้น้ำท่วมก็เห็นสถานการณ์แบบนี้หลายจุดเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
2: ที่มีชาวบ้านสองฝั่งออกมาความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการระบายน้ำทีนี้ยังอยู่ที่ปทุมเหมือนกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะพามาดูโซนต่ำลงมาด้านล่างที่ ขออภัยค่ะที่ติดกับกทมนะคะ
1: ครับ
2: คือคลิปนี้จะทำให้เห็นเลยว่าฝนตกแค่แป๊บเดียวน้ำท่วมแล้วค่ะ
9: น้ำตกไม่ใช่น้ำตกฝนตกแค่แป๊บเดียวถล่มลงมาเทพรักน้ำท่วมไปแล้วจ้าหัวสิบปวด
2: นี่คือช่วงประมาณบ่ายโมง44นาทีนะคะเพจปทุมธานีรีวิวโพสต์ข้อความว่าฝนตกลงมาแค่ไม่กี่นาทีน้ำท่วมถนนเทพรักไปแล้วจ้าสะพานใหม่ในคลิปก็จะเห็นนะคะว่ารถถ่ายจากด้านในขับตามรถคันอื่นไปอะค่ะเต็มผิวจราจรนะคะนี่ฝนตกแค่ไม่กี่นาทีอีกคลิปหนึ่งค่ะตอนประมาณบ่ายสองนะคะเป็นจุดกลับรถปากคลอง3ฝั่งขาเข้ารังสิตนี่ตกไม่นานนะเนี่ยแล้วดูสีน้ำนะคะขุ่นมากดูมอเตอร์ไซค์บางคันที่ผ่านคือยกนี่เชี่ยวชาญคันพี่ไรเดอร์ตะกี้เชี่ยวชาญยกเท้าขึ้นมานะคะไม่งั้นผ่านไม่ได้แต่เอาจริงๆสูงระดับนี้รถเล็กเสี่ยงมากเลยนะเสี่ยงจากเครื่องดับนะคะดูสิแป๊บเดียวอ่ะ
1: คือมันต่ำกว่าตัวถนนหลักมากเลย
2: ใช่ค่ะส่วนอีกคลิปค่ะเพจปทุมธานีรีวิวเช่นกันนะคะโพสต์ตอนบ่าย 3:03 นาทีค่ะหน้าปากทางลำลูกกาหรือสนามทูปะเตมีนะคะในคลิปเห็นว่าน้ำท่วมสูงเต็มผิวจราจรเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงนี้เวลาฝนตกอ่ะมันตกแบบแม้จะแป๊บเดียวนะแต่ปริมาณน้ำมันเยอะนะคะสลับไปดูทางภาคตะวันออกบ้างคุณผู้ชมค่ะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังหนักนะคะน้ำท่วมเป็นวันที่6แล้วนี่ถนนสายหลักเป็นแบบนี้พี่ไก่

0: คือบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายนะคะในการรับน้ําของจังหวัดทุกอําเภอก็จะไหลมารวมที่บ้านสร้างก่อนที่มวลน้ําจะไหลลงสู่แม่น้ําบางปะกงนะคะเวลานี้ก็ยังวิกฤตหนักอย่างที่เห็นในภาพนะคะเรียกได้ว่าของอําเภอบ้านสร้างเนี่ยยังน้ําท่วมขังประมาณเกือบ 100% เลยเกือบเต็มพื้นที่อ่ะค่ะบางจุดนี่ต้องทําป้ายติดประกาศว่าน้ําท่วมสูงนะจุดนี้ผ่านไปไม่ได้นะน้ํายังสูงต่อเนื่องค่ะล่าสุดน้ำท่วมสูงขึ้นอีก15เซนติเมตรจนเส้นทางหลักซึ่งเป็นถนนจากตัวเมืองปราจีนบุรีเนี่ยไม่สามารถใช้ลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้แล้วอบจ.ปราจีนบุรีก็เลยเปลี่ยนวิธีการนะคะในเมื่อถนนไปไม่ได้ไปทางรางซะเลยนำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นขึ้นรถไฟค่ะจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปที่สถานีรถไฟบ้านสร้างก่อนจากนั้นถึงได้ลำเลียงต่อเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงถนนหลายสายที่น้ำท่วมสูงจนรถผ่านไม่ได้แต่ณตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างชาวบ้านจำนวนมากค่ะยังต้องการน้ำดื่มอาหารเพื่อการดำรงชีวิตนะคะปัญหาอีกอย่างก็คือว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยอมอพยพนะคะให้เหตุผลว่าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านชาวบ้านท่านนึงค่ะบอกว่าท่วมรอบนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54อีกน้ำมาไวและเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงของในบ้านเสียหายหมดเลย
1: ท่วมเยอะกว่าทุกปีไหมครับ
2: เยอะกว่าปี54อีกเราทำทุกวิถีทางแล้วอ่ะแล้วมันก็เอาไม่อยู่อ่ะอย่างทรายขนจนจะตายก็เอาไม่อยู่คือเทินแล้วก็กั้นไว้ก็ไม่อยู่มันมาไวประมาณชั่วโมงเดียวเนี่ยก็คือมันไม่มีคนอยู่ก็มาอยู่บ้านนี้พอกลับไปดูอีกทีหมดแล้ว
1: ต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลยังไงบ้างครับ
2: ก็ไม่แล้วแต่รัฐบาลจะช่วยอะไรก็รับมา
1: ครับผม
2: จะเอามาได้แค่นั้นนะครับรัฐบาลช่วย
1: เรื่องน้ำเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยครับผม
2: อาหารการกินก็ไม่เท่าไหร่หรอก
3: ยังต้องเป็นกำลังใจให้ในหลายพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมนะครับปิดท้ายเบรกนี้ครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับสนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ครับเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เรากำลังไลฟ์รายการสดกันอยู่คุณผู้ชมคอมเมนต์แล้วก็ใส่แฮชแท็กเงินเยียวยาต้องกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งนึงหลายคนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วขึ้นว่าไม่อนุมัติ
0: ก็ต้องไปที่เขต
3: ไปที่เขตต้องถ่ายเอกสารสีอีกจ้ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซดายเปลี่ยนเลยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: อุดรพร้อมแล้วเด้อมหากรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
8: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
9: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดบ่อครับ
10: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมาก
11: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
12: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมาก
13: ๆผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
14: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
15: พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
16: ผมเป็นทหารภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
17: ทุกคนยกมือขึ้น
18: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะ

0: ทุกคนอยู่ในความสงบ
1: มินทดา
0: องศา
2: พี่ชาติองศาจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
3: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
4: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
5: คาเซ
6: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
7: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 22 ตุลาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เดี๋ยวจุดเชิญ
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี
12: ่เบนโต
13: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: โอ
13: ้
1: โหลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
14: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
15: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
1: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
16: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะ
17: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
1: ของเขาดีจริงๆ
17: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
18: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
19: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
20: เรื่องของเงินเยียวยาตอนนี้การลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐเนี่ยคุณผู้ชมครับยอดของการลงทะเบียนทะลุหลักล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นที่สำนักงานเขตเหมือนเช่นเคยครับคุณผู้ชมผู้เฒ่าผู้แก่วันนี้เนี่ยเราส่งคุณโบ๊ทไปที่สำนักงานเขตสายไหมปรากฏว่าไปเจอคุณยายท่านหนึ่ง97แล้วคุณผู้ชมแกอายุ97แล้วที่สำคัญแกบาดเจ็บด้วยนะคือแกเป็นผู้ป่วยใส่เหล็กที่แขนเดินแกก็ไม่สะดวกปรากฏว่าแกต้องมาที่สำนักงานเขตสายไหมเพราะอะไรแกเป็นเจ้าบ้านแกลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ระบบขึ้นว่าการพิจารณาเสร็จสิ้นแต่ไม่ได้รับการอนุมัติคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเพราะที่สุดได้คำตอบแล้วนะว่าทำไมไม่อนุมัติแต่ทีนี้พอไม่อนุมัติจะทำยังไงก็ต้องหอบหิ้วกันมาที่สำนักงานเขตคุณยายชื่อคุณยายบุญผลอายุ97ครับวันนี้มากับหลานหลานเนี่ยเสื้อสีเหลืองอยู่ข้างๆนะครับชื่อคุณหนึ่งอายุ45ปีลูกสาวคุณยายก็มาด้วยคุณสุปราณีอายุ58ครับก็คือมีศักดิ์เป็นน้าของคุณหนึ่งพอมาถึงเจอคุณโบ๊ทคุณโบ๊ทก็เข้าไปทักทายคุณยายเนี่ยอ่อนเปรี้ยเพียแรงบอกเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกง่วงอยากจะนอนแล้วทีนี้อย่างนี้ครับคุณหนึ่งซึ่งเป็นหลานก็เล่าให้ฟังว่านอกจากคุณยายป่วยกระสอบกระแสแล้วมันจำเป็นต้องมาจริงๆเพราะเราไม่ได้รับการอนุมัติผ่านทางแอปทางรัฐสิ่งที่เตรียมมาวันนี้ก็มีเอกสารมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านมีสมุดบัญชีเงินฝากเอามาถ่ายเอกสารปรากฏว่าต้องเป็นปริ้นสีเดี๋ยวจะมีคำตอบเรื่องนี้นะฮะต้องเป็นปริ้นสีไปปริ้นสีแผ่นละ10บาทรวมทั้งหมดค่าเฉพาะค่าปริ้นเนี่ย78บาทแล้วค่าปริ้นสียังไม่รวมค่าเดินทางค่าอะไรอีกคุณหนึ่งบอกว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำท่วมขังสูงกว่าหัวเข่าแช่น้ำกันมา 4-5 วันแล้วเนื่องจากพื้นที่มันต่ำทำไมต้องมาเตรียมเอกสารยุ่งยากอย่างนี้บ้านน้ำท่วมมันก็หนักพออยู่แล้วคุณหนึ่งบอกว่าไม่คาดหวังหรอกนะว่าจะได้เงิน 9,000 ตามที่เขาบอกหรือเปล่าแต่เราต้องรีบทำก่อนก็คงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมั้ง 9,000 เอาเท่าไหร่ก็เอา
21: ต้องให้มาด้วยไง
22: ต้องมี
21: เอกสารอะไรของน้าลงไปแล้วแต่เขามันยื่นว่าไม่อนุมัติก็เลยมายื่นถอนที่เขตไม่มีใช่ขึ้นตัวแดงเลยยื่นเรื่องนี้ก็มายื่นของในแอปทางรัฐด้วยมันต้องให้กรรมสิทธิ์น้าให้น้าเดินเรื่องวุ่นวายงงมันต้องถ่ายมันต้องเอกสารแล้วก็แบบที่น้ำท่วมอ่ะจะไปสีดอกที่ไหนอ่ะนี่ก็โดนไปแผ่นละ10บาทแล้วเป็นสี10บาทถ้าเป็นไทยเอกสารนี่ก็2บาทไป78บาทแล้วเราไม่รู้ไงพออะไรที่เราไม่ผ่านการพิจารณาทั้งที่บ้านเราก็น้ำท่วม3วัน4วันแต่ในแอปมันให้ลงวันที่30กันยามีตั้งแต่25ถึง30กันยาถ้าเกิดวันที่1เนี่ยมันให้ตีกลับมาให้แก้ไข

0: คำร้องมันท่วมนานกว่ามันเลยวันที่1ที่1ไปอ่ะเพราะนาฝ่าน้ำจะแห้งอ่ะแต่มันก็เกินวันที่1ไปแล้วมันก็ไม่ได้ลุงจ๋าเรื่องเอกสารนี่แหละเยอะเอาใช้สมุนใช้นี่มีโฉนดที่ดินอันเดียวพี่เนี่ยต้องมีโฉนดเนี่ยแทนโฉนดที่ดินอะไรต้องระบุจะบ้านตัวจริงหรือคำแบบโฉนดที่ดินบางทีคนมันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยโอเคครับเจ้าที่นะครับผมโครงการเขาให้ถึง 9,000 แต่ผมความจริงมันไม่ได้ไม่ถึงหรอกแค่ชื่อโครงการหรูหรานั้นนะแต่มันก็ได้ไม่ถึง
1: ตัวคุณยายบุญผลเองอายุแก97อย่างที่บอกนะครับแกเพลียมากอย่างดีที่มีหลานชายมาด้วยไม่งั้นคือแค่เดินเรื่องเอกสารนะนึกถึง97นะคุณผู้ชมแล้วต้องถ่ายเอกสารรอบนึงอ้าวใช้ไม่ได้เอากลับไปถ่ายเอกสารใหม่เอามายื่นเอกสารแล้วมากรอกเอกสารฉันจะทำเองได้ไหม
2: คือท่านต้องมาเองเพราะท่านเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมคะ
1: เป็นเจ้าบ้านมันต้องเซ็นอะไรหลายอย่างก็เลยมากันหอบหิ้วกันมาน
3: ี่เหนื่อยไหมยามเหนื่อยไปนอนยังอยากกลับไปนอนแล้วยิ้มว่ะ
0: ไอ้ม่วงนอน
3: ยายอายุเท่าไหร่แล้วบอกให้ชื่นใจหน่อย
4: เก้าสิบเจ็ดค่ะ
3: โอ้แล้วคุณยายกลัวไหมน้ำท่วมตอนนั้น
4: กลัวค่ะ
3: กลัวตอนนี้ลดแล้วเนาะ
4: มันลดแล้วยังว่าขาเราเราใส่เหล็กไว้ที่นิ้วมันก็เดินไม่ได้ไม่ต้อง
1: แล้วโถคุณยายทีนี้เรื่องมาเฉลยจากลูกสาวคุณยายอะฮะคุณสุปราณีบอกว่าคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเหตุผลที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะก็ยอมรับว่าตอนที่เขาประกาศให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยในบ้านมีหลายคนทุกคนเฮลงหมดพอมันเฮลงหมดปุ๊บระบบมันเลยจับว่ามันทับซ้อนกันระบบก็เลยยกเลิกทุกคนไปเลย
2: อ้าว
1: เฮ้ยจริงหรือเปล่าอันนี้คุณสุปราณีบอกอย่างนั้นนะมันเลยทำให้ทุกคนในบ้านที่ลงทะเบียนขึ้นว่าไม่อนุมัติเหมือนกันหมดเลยก็เลยต้องมาเนี่ยหอบหิ้วกันมา
5: ดูตามที่เขาโปรโมทมาใช่ไหมบอกว่าสะดวกลงในแอปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สะดวกลงในแอปก็ลองลงในแอปดูหลานก็ลองลงดูอีกก็ชนกันผลสรุปไม่ได้ทั้งสองคน
3: ก็คือขึ้นเป็นตัวแดงท
5: ั้
3: ง
5: ใช่เรามาทางเขตดีกว่าพอดีเจ้าหน้าที่ทางเขตท่านนึงอำนวยความสะดวกแนะนำวิธีการให้ก็เลยทำตามขั้นตอนทางนี
3: ้ในบ้านอยู่กันทั้งหมดกี่ท่านนะ
5: ห้าหกคน
3: แต่ชื่อเจ้าบ้านจริงๆเป็นคุณแม่
5: คุณแม่ค่ะ
3: อายุ97ปี
5: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำว่าคุณแม่ได้นะเอาคุณแม่ยื่นแล้วกันนะจะได้สะดวกเราคือไหนๆเรามาแล้วก็จะได้ไม่เสียเที่ยว
3: ใช้เวลา
5: ก็สมควรค่ะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้มันก็ไม่ได้ว่ายุ่งยากมากมาย
3: อย่างเข้ามานี่เหมือนเราต้องมายื่นอุทธรณ์ด้วยมั้ยครับหรือว่าไม่ต้อง
5: เลยค่ะกรอกเอกสารที่อยู่หน้าห้องแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะมีการแนะนำต้องทำอย่างนี้นะยื่นที่โต๊ะนี้นะก็จะมีบัตรคิวบัตรอะไรให้เราเราก็ทำตามบัตรคิวตามสเต็ปไปเลย
3: แบบนี้คือเราต้องไปซีลงเอกสารอะไรด้วยใช่มั้ย
5: อันนั้นเราต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะมีแบบฟอร์มเขียนบอกว่าคุณต้องเอกสารคุณต้องเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรบ้างอย่างละกี่ฉบับอะไรอย่างเงี้ย
1: เห็นไหมครับคือลูกสาวยืนยันว่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลพวกเราอย่างดีแต่มันติดที่กฎเกณฑ์นี่แหละที่มันต้องเตรียมเอกสารอ่ะทีมงานเอาหน้าเอกสารที่ต้องเตรียมขึ้นมาคุณผู้ชมแคปภาพนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นของสายใหม่น
2: ะ
1: สำนักงานเขตสายใหม่เนี่ยเขาออกเอกสารเป็นแบบนี้ทีนี้มันมีข้อ8ข้อ8เนี่ยรูปภาพความเสียหายให้ปริ้นลงกระดาษ A4เป็นภาพสีหรือขาวดำแสดงว่าใช้ได้ทั้งสีและขาวดำใช้ได้ทั้งหมดนะแต่อย่างนี้ครับเราคุยนอกรอบผมว่ามันเป็นความหวังดีของเจ้าหน้าที่อย่างหนึ่งด้วยว่าคือพอมันเป็นขาวดำบางทีพอเจ้าหน้าที่ดูรายละเอียดมันไม่เห็นตูนมันไม่ชัดก็เลยอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นสีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูตามข้อนี้มันได้ทั้งสีและขาวดำนะ
2: พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสีมันก็ดีกว่าม
1: ันจะเห็นรายละเอียด
2: แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นสี
1: ของสายไหมนะอันนี้ย้ำของเขตสายไหมทีนี้คุณโบ๊ทไปเจออีกคนนึงคุณอ้อยอายุ62คุณอ้อยบอกว่าชี้ให้ดูเอกสารที่ให้คุณป้าอ้อยกรอกมันเป็นปึกอะคนชาวบ้านอย่างเราโง่โง่เซ่อเซ่ออะแอปเรายังใช้ไม่เป็นมาถึงนี่เราต้องกรอกอีกเป็นปึกอะ
6: ยุ่งวุ่นวายมากเลยถ้าให้ก็โอ้โหคุณพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าน้ำมันท่วมขนาดนี
7: ้รถมอเตอร์ไซค์ก็พังเพราะมัน
3: เมตรเท่าไหร่ครับแม่น้ำ
7: ที่บ้านเมตรกว่าค่ะนี่ดวงมันดีซอย2เนี่ยทางจะออกสายบ่ายซอย6ไปดูได้เลยยังเป็นแอ่งน้ำอยู่เลยวันก่อนงูหลามนี่ยาวเป็น10เมตร
6: แล้วเขตต้องประทับตาไหมว่าเราเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่ามันวุ่นว่ะวุ่นมากรัฐบาลโอ้โหไม่ได้นั่นอะไรเลยอ่ะเพราะฉันต้องไปให้คนโง่ๆเจอด้วยการอ่านเพราะว่าเขาปากมาเขาไม่มีปัญญามาฉันจะเป็นคนมายื่นเองแล้วคุณว่ามันมุ่นแอปทำไม่เป็นหรอก

0: เดี๋ยวต้องให้เซเว่นเด็กน้อยเซเว่นที่รู้จักเขาทำให้เพราะว่าเขามีความรู้ในโทรศัพท์ฉันไม่มีหรอกเขามีโทรศัพท์มานะฉันทำไม่เป็นคุณทำเป็นไหมล่ะทำให้ฉันหน่อยสิไม่รู้ว่ามันมีเน็ตหรือเปล่านะฉันก็ไม่ค่อยมีเงิน
1: ครับไหนดูโทรศัพท์หน่อยดิแม่มีเน็ตไหมล่ะโทรศัพท์นะ
0: มาเติมเมื่อวานใส่เจ้าต้องหมดนั่นแหละ
2: อ๋อเน็ตจะหมดแล้วนั่งผมโหลดทางลับไปให้เลยแล้วกันนะ
1: ได้ยื่นอะไรบ้างยังอันนี้ของกทม.ใช่ไหมจ๊ะแม่
0: ใช่ไหมฉันไม่รู้เถอะคุณไม่ได้ไหมทั้งหมดทั้งพัดผ้าทั้งอะไรอ่ะทำให้มันวุ่นวายอ่ะให้เอกสารที่ยื่นมันน้อยลงกว่านี้อีกหน่อยสภาพคนที่มันจนต้นทุนชีวิตไม่มีก็ต้องไปจำนำและต้องไปขอเขาถ่ายมาเขาจะให้เราใช่ไหมเนี่ยก็ว่าจะไปขอคัดที่เขตว่าเพราะว่าบ้านเรามันมีโฉนดไงไปกันอีกกว่าจะได้เงินปี54ดีกว่านี้อ่ะสสภูมิใจไทยในสายใหม่ได้เห็นเลยตอนหาเสียงแหมแทบจะทุบบ้า
1: แม่คิดว่าจะได้เงินไหม
0: โอ้โหฝันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่9,000เนี่ยเขาว่าได้แน่แต่อันนี้ไม่รู
1: ้ก็ไม่เข้าใจมาก
0: แค่นี้ยังไม่รู้เลยจะไปเอาถึงอายุอีก
3: นี่โบ๊ทกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแอปทางรัฐไปแล้วเพราะว่าต้องคอยแนะนำทุกท่านเลยที่เราไปสัมภาษณ์อันนี้ที่สายใหม่นะครับไปที่ลาดกระบังเราส่งน้องน้ำผึ้งระดาไปปรากฏว่าไปเจอคุณอุทัยพอเจอน้ำผึ้งน้ำตาไหลเลยแอปเราก็ลงไม่เป็นมาถึงก็ทำกับเราซะยุ่งยากขนาดนี้นายกช่วยหน่อย
4: อยู่บ้านคนเดียวของมันอยู่ชั้นเดียวของเราก็เยอะเราก็เก็บของไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเฒ่าแก่เขาก็ให้ใช้แฟนไปเอาปูนที่สระบุรีแฟนก็ไม่อยู่เราก็ยกของคนเดียวไม่ได้ของมันจะเสียหายเยอะมาก
5: ในเว็บไม่ได้
4: ค่ะ
5: คุณไม่ทัน
6: ตอนนี้มายื่นเรื่อง
5: ค
6: ่
5: ะโอเคนะคะ
6: ยังไงบ้างคะการยื่นเยียวยาสำหรับเรามองว่ามันยากไหม
4: ยากค่ะยาก
5: อาจจะ
4: ยากเราไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะทำใจค่ะเราก็ต้องเชื่อเหลือตัวเองอยากให้มันง่ายกว่านี้รู้สึกมันยากเหลือเกินยากมากลงไปบางทีเขาบอกว่าบางคนเขามาลงบอกว่าบางทีอันนั้นมันเด้งขึ้นบอกว่าเราไม่ได้อะไรเงี้ยเขาออกใน TikTok นะเขาบอกว่าเวลาไปขอเงินเยียวยาแล้วทางรัฐไปลงแอปทางรัฐแล้วมันจะเด้งขึ้นว่าคุณไม่สามารถได้อะไรอย่างเงี้ย
7: เราก็
4: ต้องกังวลเพราะของเราเสียหายเยอะมาก
3: คุณผู้ชมลองฟังเรื่องของคุณพงพันธ์อายุ59ปีคุณพงพันธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้มีเงินติดตัวอยู่ในกระเป๋านะ120บาทน้ำท่วมที่บ้านมา10วันไม่ได้ทำงานเลยตลอด10วันปรากฏว่าลงทะเบียนเนี่ยโทรศัพท์รุ่นเก่ามันโทรเข้าโทรออกได้เท่านั้นจึงลงผ่านแอปไม่ได้วันนี้พอมาถึงเขาบอกให้ไปปริ้นขาวดำมาพอมาถึงเขาบอกมันไม่เห็นรายละเอียดไปปริ้นใหม่เป็นปริ้นสีพอกลับมาถึงเขาเอาเอกสารมาให้กรอกปึกนึงข้อมือหักเพราะลื่นตกบันไดกรอกไม่ได้อีก120บาทที่มีติดตัวแทบจะหมดแล้ววันนี้กับการเดินเรื่อง
8: ยากอยู่ครับเพราะว่าที่ยากตรงที่ว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องแอปอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจว่าเขาทำกันยังไงอะไรยังไงเราคนรุ่นนี้เราทำไม่เป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์ผมไม่มีอะไรเลยก็แค่โทรเข้าโทรออกเฉยๆเราก็เลยมันหลายๆคนไม่ใช่เป็นเฉพาะผมคนเดียว
9: เขาก็ดูแลดีใช่ไหม
8: โอเคเขาก็โอเคอยู่เนี่ยเขาก็ทำให้เนี่ยแต่ว่ามันเขาปริ้นสีไม่มีเราก็ต้องไปใหม่จริงๆแล้วน่าจะให้ง่ายกว่านี้หมายถึงว่าถ้าเขาลงพื้นที่เขาดูตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยว่ามันใครประสบปัญหาเยอะใครประสบปัญหาน้อยเนี่ยมันจะมานั่งแบ่งอะไรกันอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นทุกคนก็ได้9,000ใช่ไหมแต่บางบ้านน่ะเขาอาการเขาหนักกว่าผมไงใช่ไหมน่าสงสารไปอีกเนี่ยเขาคือชั้นเดียวเขาเอาอะไรออกไม่ได้เลยหนุนไม่ทันอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเงิน9,000มันไม่พอสำหรับเขาหรอกมันก็ต้องประเมินดูว่าคนสมควรที่ว่าจะใช่ไหมใครสมควรจะได้มากได้น้อยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นไป
3: พอเขตลาดกระบังนะครับคุณธราพงษ์เพชรคงย้ำกับเราว่าเรากำชับเจ้าหน้าที่แล้วห้ามเด็ดขาดเลยการพูดจาที่ทำให้ผู้ประสบภัยสะเทือนใจเนี่ยห้ามเด็ดขาดให้กำลังใจอย่างเดียวแต่เรื่องเอกสารมันจำเป็นส่วนเรื่องสีไม่สีอ่ะมันอยู่ที่รายละเอียดเป็นอย่างที่เราบอกเมื่อกี้
10: ค่ะ
3: คือถ้าภาพมันไม่มีรายละเอียดอ่ะมันก็ยากต่อการพิจารณามันเลยอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นภาพสีบ้าง
11: คือตอนนี้น้ำในการเคหะลดแล้วก็ตอนนี้เราก็เก็บกวาดแล้วเรื่องเพียงแต่ให้ประชาชนที่เข้าไปดูแลในบ้านว่าทรัพย์สินอะไรเสียหายบ้างเพราะเรายังไม่สามารถเข้าไปในบ้านเขาได้เขาจะต้องดูแลก่อนว่าเขามีทรัพย์สินอะไรเสียหายไปเก็บข้อมูล

0: ูลไว้นะฮะแล้วก็จากนั้นเราก็จะแต่ละบ้านก็จะแจ้งเรามาเราก็จะช่วยเอากำลังทหารเจ้าหน้าที่ของเราไปช่วยขนออกมาไม่ว่าจะเป็นพวกตู้เตียงโซฟาอะไรพวกนี้ลงในแอปจะสะดวกกว่าไม่ต้องมาถึงเขตสำนักงานเขตแต่บางคนก็ไม่สะดวกก็มาที่เขตได้ครับวันนี้ก็มา870รายทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยสำคัญมากนะฮะถ้าสีมันจะชัดเจนใช่มั้ยเพราะเราต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาถ้าเป็นสีมันก็จะชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่มีเรื่องมาก็กำชับตลอดนะว่าอย่าทำให้ประชาชนสะเทือนจิตใจนะครับเพราะเขาก็เดือดร้อนมานะครับก็ให้บริการได้เต็มที่นะครับผม
1: ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ประชุมและสั่งการว่าให้ทยอยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจ่ายไปเลยทุกวันภายในสัปดาห์นี้ค่ะท่านนายกเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.นะคะช่วงเช้าช่วงนี้ก็ประชุมทุกวันการประชุมในวันนี้นอกเหนือจากการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งระบายน้ำเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยจะได้ให้การไฟฟ้าการประปาพิจารณาแนวทางการลดภาระให้กับผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมท่าอากาศยานไทยดูแลเรื่องการเดินทางให้ดีค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยววันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จะเป็นช่วงของการประชุมใหญ่นะคะที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็คือการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องการเยียวยาค่ะท่านนายกสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานติดตามการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาของประชาชนขอให้เร่งตรวจสอบดำเนินการค่ะให้ทยอยจ่ายเงินให้คนผ่านเกณฑ์ได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องรอ1ไม่ต้องรอให้ฟื้นฟูเสร็จก่อนแล้วค่อยจ่าย2ไม่ต้องรอให้ตรวจสอบครบทุกพื้นที่แล้วจ่ายพร้อมกันเพราะงบประมาณเนี่ยเตรียมไว้แล้วท่านนายกบอกจ่ายไปได้เลยจ่ายตามคิวไปทุกวันได้เลยในสัปดาห์นี
2: ้ก็อยากจะขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เร่งประสานงานนะครับลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน
3: ได้เงินมาแล้วครับ
2: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
3: ครับครับเราจะขอเพิ่ม
2: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
1: ซึ่งท่านอธิบดีปภ.คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าเงินเยียวยาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านบาทปภ.โอนไปให้ธนาคารออมสินทั้งหมดแล้วนะคะคาดว่าใช้เวลาตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณวัน2วันแล้วเงินจะเข้าบัญชีเลยค่ะ
4: ครับปิดท้ายก็ยังมีข่าวดีนะครับแต่ว่าข่าวดีนี้สำหรับคนดีที่มีวินัยในการผ่อนสินเชื่อที่ดีครับวันนี้ Car for Cash นะครับขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยในการผ่อนสินเชื่อต่างๆได้ดีคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องแต่เบื้องหลังเราอาจไม่รู้เลยว่ากว่าจะทำได้แบบนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างบางคนทำงานหนักขึ้นหรืออาจจะต้องยอมตัดความสุขบางอย่างของตัวเองออกไปเพื่อดูแลทุกภาระให้ดีอย่างมีความรับผิดชอบต่อประวัติทางการเงินของตัวเองและเดินหน้าต่อไปได้ Car for Cash นะครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถมองเห็นและเข้าใจดีว่าการรักษาวินัยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับและสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่ง Car for Cash จึงอยากช่วยให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงกับ Car for Cash พร้อมใช้ฮะดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเลยครับ
1: ทั้งสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์ค่ะไม่ว่าจะปีใหม่หรือปีเก่าก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันเลยนะคะทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินสูงสุด 140% ค่ะพร้อมรับสุขบวกที่ Car for Cash มอบสิทธิ

0: ประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุดกว่า 16,553 บาทค่ะระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะคะ30ธันวาคม2569แล้วยิ่งช่วงนี้ที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเวลาน้ำลดแล้วอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาแน่ๆค่า Forecast พร้อมใช้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่พร้อมช่วยให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงนะคะค่า Forecast สมัครง่ายรู้ผลไวอย่าลืมนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @กรุงศรีออโต้นะคะเขียนติดกันหรือโทร02-740-7400ค่ะ
1: หิวด่วนต้องเมาคิส
2: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่

0: less waste more grace
1: ช็อปสนั่น
2: ก่อนวันดับเบิ้ลเดท
3: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ครบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
1: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได
5: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
6: สองหัวใจคืนนี้20:30 นตอนจบ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
8: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอ
9: เขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
8: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
6: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 น
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
12: หอม
8: อะไร
12: ถั่วอยาก
8: ขั่ว
13: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงคั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
14: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: ยามาฮ่า NMAX Tech Max เทคโนโลยี YEC VT มันเปลี่ยนโลกชีววิถีโคโคนัทออยล์เซรั่ม

0: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: เรื่องของส.ส.ไอเดียคุณสุชา

0: คือเรื่องกรณีที่เธอใส่นาฬิกาคล้ายโรเล็กซ์แล้วไม่อยู่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เธอยื่นเองต่อปปช.ค่ะวันนี้ทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมนะคะทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไปยื่นหนังสือถึงปปช.ค่ะขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.สุชาดาอย่างที่บอกนะคะว่าคือคุณนรเศรษฐ์เนี่ยไปดูว่าคุณสุชาดาเธอใส่นาฬิกาคล้ายกับ Rolex Cosmograph Daytona มูลค่าประมาณ3ล้านบาทแต่เมื่อไปดูการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ตัวคุณสุชาดาเองยื่นต่อปปช.เอาไว้เมื่อวันที่15มีนาคม69ไม่มีเรือนนี้คือคุณนรเศรษฐ์บอกนะคะว่าไปดูในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นเนี่ยคุณไอเดียหรือคุณสุชาดาบอกมีนาฬิกา Rolex 1เรือนแต่เมื่อตนเองไปย้อนดูจาก Facebook และ IG ของคุณสุชาดาเองปรากฏมันเหมือนมีอีกเรือนหนึ่งหรือไม่ก็คือเรือนนี้นะคะที่เธอใส่บ่อยๆคล้ายกับจะเป็นยี่ห้อ Rolex Cosmograph Daytona มูลค่าประมาณ3ล้านค่ะแล้วทำไมไม่อยู่ในบัญชีก็เลยมายื่นค่ะว่ากรณีนี้เป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกแจ้งให้ทราบหรือไม่อย่างไรแล้วก็แนบหลักฐานการใส่นาฬิกาของคุณสุชาดามาให้ปปช.ด้วยนะคะบอกว่าคุณสุชาดาใส่เนี่ยมีภาพปรากฏตั้งแต่20มกราคม30มกราคม4กุมภาพันธ์6กุมภาพันธ์และ9กุมภาพันธ์ทั้งหมดนี้คือในปีนี้นะคะปี69บางรูปคุณนรเศรษฐ์บอกว่าคุณสุชาดาใส่นาฬิกาเรือนนี้ถ่ายรูปกับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีด้วยซ้ำค่ะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณสุชาดาเธอใส่ของคนอื่นเป็นนาฬิกายืมเพื่อนยืมใครมาหรือเปล่าคุณนรเศรษฐ์บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเป็นนาฬิกายืมเพื่อนหรือยืมใครก็แล้วแต่มันเท่ากับเป็นการถือครองทรัพย์สินแทนดังนั้นศาลบอกว่าเมื่อถือครองทรัพย์สินแทนก็เท่ากับเป็นหนี้สินที่ต้องใช้คืนนั่นหมายความว่าต้องชี้แจงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยถ้าอ้างว่ายืมมาแล้วไม่ได้ใส่ลงไปในบัญชีที่ยื่นปปช.ก็เชื่อว่าปปช.ต้องเอาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่านี้มาพิจารณาด้วยค่ะนักข่าวก็ขยันถามถามว่าอ้าวหรือถ้าคุณไอเดียสุชาดาเธอบอกว่าเธอซื้อที่หลังได้ไหมคือยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ไปแล้วหลังยื่นเสร็จเธอค่อยไปซื้อคุณนรเศรษฐ์บอกว่างั้นก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าแล้วเรือนที่ใส่ตอนหาเสียงมันเรือนไหนถ้าใส่ตอนหาเสียงก็แปลว่าก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินถูกไหมคะเพราะว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเข้ามาเป็นส.ส.นักข่าวก็ถามอีกว่าเอ๊ะหรือเธอจะชี้แจงว่าไม่ใช่ของจริงได้ไหมล่ะคุณนรเศรษฐ์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องส่งมอบตัวเรือนาฬิกาที่ใส่ในรูปมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าก๊อปเนี่ยทนายนรเศรษฐ์บอกอันนี้อีกประเด็นนะมันจะเป็นประเด็นต่อไปอีกก็คือถ้าเป็นของก๊อปอ้าวเข้าข่ายผิดจริยธรรมนักการเมืองไหมเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนใส่นาฬิกาก๊อปแล้วมีโลโก้ที่ละเมิดเครื่องหมายทางการค้าอันนี้จะยิ่งเป็นประเด็นนะคุณนรเศรษฐ์สรุปนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่มายื่นเนี่ยยอมรับว่ามันก็มาจากการเป็นประเด็นในหน้าสื่อค่ะแล้วก็มีเพจบางเพจนะคะไปจับสังเกตเรื่องนาฬิกาของคุณไอเดียคุณนรเศรษฐ์ก็เลยย้อนไปดูบัญชีทรัพย์สินพบว่าไม่ได้มีการระบุเอาไว้ในรุ่นนาฬิกาที่คล้ายกันนี้แต่วันนี้ยื่นเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนหลังจากนี้เดี๋ยวขอรอประชุมคณะกรรมการการกฎหมายชุดคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
1: ถ้าอ้างว่านาฬิกานี้เป็นของเพื่อนนะครับของแฟนของคนรู้จักนะครับของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับแล้วยืมมานะครับผมก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เคยมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วว่าในกรณีถือครองทรัพย์สินแทนก็ถือเป็นหนี้สินที่จะต้องมีการใช้คืนดังนั้นแล้วจึงต้องยื่นต่อทางปปช.เช่นกันหากข้อเท็จจริงอ้างว่ามีการยืมมาแล้วไม่ได้มีการระบุผมก็เชื่อว่าทางปปช.จะนำคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเข้ามาพิจารณาด้วยถ้าอ้างว่ามีการซื้อภายหลังจากที่ยื่นไปแล้ว

0: แล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าแล้วในช่วงหาเสียงวันที่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้เลยนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยวันที่4วันที่6รวมทั้งวันที่9เนี่ยนะครับใส่มาได้อย่างไรถ้าบอกว่าซื้อในภายหลังและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าบอกว่านาฬิกาเรือนดังกล่าวนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นของก๊อปอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าผู้แทนราษฎรนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อปวงชนเนี่ยนะครับใส่นาฬิกาก๊อปแล้วมันมีโลโก้ที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นประเด็นต่อไปอีก
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวการเมืองของเราได้โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ส.ส.ไอเดียเรื่องนาฬิกาเนี่ยค่ะคือคุณนรเศษให้ข่าวก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะไปยื่นปปช.นักข่าวก็เลยโทรถามเลยคุณไอเดียบอกว่าก็ถูกต้องแล้วที่คุณนรเศษจะไปยื่นปปช.ตรวจสอบเพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจปปช.ถามว่าแล้วคุณไอเดียได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นนาฬิกาเรือนนี้ไหมเธอบอกว่าเธอยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อของเธอทำตามหน้าที่ส.ส.ที่ต้องทำในการยื่นบัญชีทรัพย์สินค่ะนักข่าวก็พยายามถามย้ำว่าถ้าคุณไอเดียยื่นทุกอย่างที่เป็นชื่อเธอแต่มันไม่อยู่ในบัญชีอ่ะเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้เป็นของคุณไอเดียหรือเปล่าหรือเป็นของคนอื่นคุณไอเดียไม่ตอบตรงๆค่ะย้ำว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี้ถามอีกว่าอันนี้จะไม่เป็นกรณีนาฬิกายืมเพื่อนภาค2ใช่ไหมคุณไอเดียก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่มีชื่อตัวเธอเป็นเจ้าของแล้วเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ปปช.ในการตรวจสอบแปลได้ว่าเธอไม่ได้ยืนยันนะคะว่านาฬิกานี้เธอเป็นเจ้าของหรือใครเป็นเจ้าของบอกแค่ว่าเธอยื่นทรัพย์สินที่เป็นชื่อเธอไปแล้วบอกแค่นี
2: ้
1: อ่ะอีกประเด็นนึงค่ะก็คือวันพุธที่7ตุลาคมนี้ค่ะที่กรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรชุดที่มีคุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการล่าสุดมีหนังสือเชิญคุณไอเดียสุชาดาออกมาแล้วนะคะรวมไปถึงคุณไทหยางซางสามีของเธอด้วยอะค่ะแต่ทีนี้ในหนังสือมันเขียนหัวข้อว่าเชิญมาเพื่อศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีการเสนอสินบนปราบเว็บพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลคุณไอเดียบอกเลยค่ะว่าไม่ไปค่ะในเมื่อประเด็นในการออกข่าวตอนแรกบอกว่าอะไรอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระหว่างประเทศแล้วทำไมหนังสือเชิญระบุเรื่องมาเรื่องอย่างนี้ล่ะไม่เห็นตรงกันเลยเธอบอกในข่าวเนี่ยมีการกล่าวหาไปแล้วด้วยซ้ําแล้วทําไมหนังสือออกมาแบบนี้จะไปได้ยังไงนักข่าวเราก็ถามย้ําแปลว่าวันพุธที่7ตุลาคมนี้ไม่ไปใช่มั้ยคะคุณไอเดียบอกว่าใช้คําว่าไปไม่ได้ดีกว่ามั้ยคะเพราะประเด็นมันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้ทําความผิดแล้วเธอจะไปชี้แจงอะไรและเธอก็ย้ํานะคะว่าก่อนที่คุณรังสิมันโรมจะไปประเด็นอื่นควรจะกลับมาประเด็นเรื่องเปิดหลักฐานเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมระหว่างประเทศออกมาก่อนตามที่คุณโรมได้พูดเอาไว้ที่เปิดประเด็นเอาไว้กรณีนี้เธอยืนยันว่าเธอกับครอบครัวเสียหายกลับมาที่ประเด็นนี้ก่อนยังไม่อยากให้คุณรังสิมันเปลี่ยนประเด็นแล้วใช้วาทกรรมทางการเมืองนักข่าวก็บอกว่าแต่ว่าในหนังสือเชิญเขาก็บอกว่าเชิญมาเพื่อพิจารณาศึกษานโยบายเกี่ยวกับกรณีสินบนเว็บพนันออนไลน์ไงตอนนั้นคุณไอเดียเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบด้วยเธอก็บอกว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับดิฉันคะอย่างแรกเลยหนังสือเนี้ยเธอตั้งคำถามค่ะว่าคุณรังสิมันโรมขอมติจากที่ประชุมหรือเปล่าหรือใช้อำนาจตัวคุณรังสิมันโรมคนเดียวในฐานะการเป็นประธานดิฉันจะไปด้วยฐานะอะไรดิฉันยังไม่แน่ใจเลยค่ะฉะนั้นไปไม่ได้นะคะเพราะไม่มีหลักฐานเธอยืนยันก็ย้ำว่าต้องเปิดหลักฐานมาก่อนเอาความผิดมาก่อนไม่อย่างนั้นเนื้อหาตามหนังสือเชิญเธอไม่เกี่ยวข้องทีนี้คุณรังสิมันโรมนะคะวันนี้ก็โฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะกรณีที่คุณไอเดียยืนยันแล้วแหละว่าไม่ไปวันพุธนี้คุณโรมบอกว่าถ้าคุณสุชาดาบอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจริงๆเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเธอจะตอบได้หรือตอบไม่ได้ก็ตามเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือเชิญเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องตอบในวันพุธนี้ทั้งหมดบางเรื่องถ้ายังไม่ตอบยังไม่สะดวกตอบก็มาตอบครั้งต่อไปก็ได้พี่ยุทธก็ถามย้ำมานะคะ

0: ะว่าก็ในหนังสือเชิญอะที่กรรมธิการเชิญไปคุยอะคุณสุชาดาเธอบอกว่าไม่เกี่ยวกับเธอคุณโรมบอกว่าก็เราตั้งหลักบนพื้นฐานเรื่องเงิน40ล้านบาทสินบนการปรับเว็บพนันออนไลน์ไงที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีบอกตอนนั้นนะคุณสุชาดาหรือคุณไอเดียก็เป็นเลขาของรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องฟอกเงินคริปโตสแกมเมอร์ไม่เห็นจะต้องกังวลเลยในเมื่อกรรมาธิการเนี่ยมีโควต้าส.ส.รัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านแต่ไม่เป็นไรไม่มารอบนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดำเนินการของเราไปแต่คุณสุชาดาเองนั่นแหละจะเสียโอกาสในการชี้แจงถ้าวันนี้เรื่องอาชีพของสามียังตอบไม่ได้มันจะกลายเป็นถูกตั้งคำถามไปเรื่องอื่นมากขึ้นแล้วคุณรังสิมันโรมก็ยืนยันด้วยนะคะว่าวันนั้นที่คุณรังสิมันโรมพูดออกมาในสภาไม่ได้หลุดนะที่ตอบโต้กับคุณชัยชนกในสภาค่ะแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนกันหลุดยืนยันว่าไม่ได้หลุดเรื่องนี้ผมเตรียมไว้อยู่แล้วว่าถ้าคุณชัยชนกพยายามจะหยิบเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการตอบคำถามผมจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีนกตรวจสอบคนของตัวเอง
1: ถ้าจำกันได้ผมเรียกร้องต่อรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยนะครับว่าตัวท่านเป็นรัฐมนตรีน่าจะสอบเรื่องนี้แล้วที่มันต้องตั้งคำถามต่อไปแล้วตัวอดีตที่เคยเป็นทั้งเลขานุการนะครับแล้วก็อดีตคือเป็นเข้าใจว่ามีตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารอีกหลายตำแหน่งเนี่ยแล้ววันนี้มาเป็นส.ส.เนี่ยนะครับความเกี่ยวพันเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไปไกลขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้กระบวนการตรวจสอบมันจึงไม่ใช่แค่การเอาผิดแค่สามีเรากำลังตั้งคำถามว่าตัวคุณภรรยาคุณสุชาดาเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
2: วันที่ลุกขึ้นพูดขึ้นมาพาดพิงไปที่เธอเนี่ยวันนั้นมีข้อมูลในมือไหม
1: มีฮะผมรู้เรื่องนี้ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเนี่ยเกี่ยวกับคุณสุชาดาเนี่ย อยู่พอสมควรอยู่แล้วผมสารภาพว่าผมเตรียมไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกเนี่ยพยายามที่จะหยิบยกเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระในเรื่องของการตอบคำถามผมก็คิดว่าโอเคผมก็จะเรียกร้องให้รัฐมนตรีนกเนี่ยตรวจสอบคนของตัวเองคือผมคิดว่ามาตรฐานการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ควรจะดูว่าหน้าของใครเป็นสีส้มแล้วไปตรวจสอบผมไม่ปฏิเสธพี่ยศว่าคนของสีส้มก็อาจจะผิดได้แต่ว่ามาตรฐานของการดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยนะครับที่คุณดำเนินการอยู่เนี่ยคุณต้องดำเนินการให้เท่ากันกับทุกคนไอ้ที่บอกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยมันควรจะทำกันแบบนี้ผมก็เลยเรียกร้องว่างั้นก็อ่ะก็ไปตรวจสอบนะครับส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงว่าสามีของเขาเนี่ยเกี่ยวอาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยกับสแกมเมอร์หรือไม่
0: ส่วนท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็ในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะวันนี้นักข่าวถามเรื่องนี้ค่ะก็ยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้ว่าจะเป็นคนในพรรคก็ตามถามว่าได้พูดคุยให้กำลังใจคุณไอเดียสุชาดาไหมท่านนายกบอกว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคนักข่าวถามอีกค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสุชาดาเป็นการสกัดกั้นเก้าอี้รัฐมนตรีของคนในพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะไม่มีกระแสข่าวทำนองว่าคุณพ่อของคุณสุชาดาซึ่งก็เป็นนักการเมืองเก่าเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินย้อนถามว่าเก้าอี้อะไรแล้วก็หัวเราะนะคะไม่ได้ตอบคำถามใดๆฟังเสียงท่านนายกปิดเบรกนี้นะคะเราช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: ได้ติดตามเรื่องของคุณสุชาดากับคุณโรมบ้างไหมครับที่มีการขอให้ตรวจสอบเรื่องสแกมเมอร์สามีของคุณสุชาดา
4: ตามขั้นตอนกฎหมายครับ
3: แต่ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคด้วยท่านนายกก
4: ็คนในพรรคก็ต้องทำตามกฎหมายครับ
5: เบื้องต้นเขาได้ชี้แจงท่านนายกมาบ้างหรือยังคะ
4: มันมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งนะตามบทบาทหน้าที่กฎหมายมันครอบคลุมหมดทุกคนต้องทำตามกฎหมายใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องไปแก้ต่างหรือไม่ก็ต้องไปถูกคำพิพากษาอะไรก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมาย
3: แต่เห็นเจ้าตัวก็บอกว่าท่านนายกได้ให้กำลังใจไปด้วยก่อนแล้ว
4: ผมให้กำลังใจทุกคนในพรรคครับ
6: มีข่าวมาว่าเป็นแผนสกัดเก้าอี้จากคนในพรรคด้วยกันเอง
4: เก้าอี้อะไร
5: เก้าอี้รัฐมนตรีจะมีโอกาสในการปรับครม.คุณพ่อของคุณไอเดียจะมาเป็น
7: ท่านนายกครับขออนุญาตเนี่ยภาษีบาปตรงมีเขาถูกมองว่าเรื่องการแบบว่าคร
8: ับ
7: จะเป็นเก
8: ี่
7: ยวก
8: ับ
7: การ
8: กันไปแล
9: ้
8: ว
9: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่ง

0: มะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไส้ลิ้นเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
7: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
8: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
9: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
10: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
0: ตะวันลวงคืนพรุ่งนี้ 20:30 นาทีตอนแรก
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นาที ณ สยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
13: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: กลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
15: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar for Health Blue Boy อร่อย
16: วันดา
15: Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
14: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
17: เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ D-Cash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
18: เอามาถึงเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากณขณะนี้ครับการแก้ไขกฎหมายการจัดสรรภาษีบาปสุรายาสูบวันนี้เนี่ยกลุ่ม P-Move เขาก็มารวมตัวกันเรียกร้องถึงเรื่องนี้ด้วยคือ P-Move เนี่ยเขาก็ดูเรื่องของการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่นะฮะคุณผู้ชมประกอบกับวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวันอยู่อาศัยโลกเขาเลยมารวมตัวแล้วมาคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วบรรยากาศเป็นแบบนี้แต่ผมย้อนความนิดนึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายการจัดสรรภาษีบาปสุรายาสูบเนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยภาษีบาปทั้งสุราทั้งยาสูบเนี่ยหลังจากจัดเก็บแล้วมันจะมีการจัดสรรโดยตรงไปให้กับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วก็อีก3กองทุนอย่างไทย PBS เนี่ยเขาจะได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน 2,000 ล้านบาทอีก3กองทุนก็จะมีสสส.รวมอยู่ในนั้นด้วยก็จะได้กองทุนละไม่เกิน 4,000 ล้านบาทคือจัดเก็บมาเท่าไหร่เขาจัดสรรตรงไปที่4หน่วยนี้เลยทีนี้ที่เป็นประเด็นก็เพราะภูมิใจไทยเนี่ยเสนอแก้ไขกฎหมายนะฮะคุณผู้ชมโดยการเปลี่ยนการจัดสรรใหม่คือเก็บเข้าคลังแล้ว4หน่วยงานเนี่ยเดิมที่ได้รับการจัดสรรโดยตรงก็ให้เปลี่ยนเป็นการรับการจัดสรรผ่านงบประมาณรายปี
19: ค่ะ
18: ดังนั้นมันเลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่อมาว่าอ้าวไทย PBS จะได้เงินต้องไปของบจากรัฐบาลสื่อความเป็นอิสระจะหายไปมั้ยไทย PBS จะกลายเป็นสื่อรัฐบาลไหมนี่ยังไม่นับรวมอีก3กองทุนอย่างสสส.จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นี่คือคร่าวๆนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมความคิดเห็นอยู่วันนี้กลุ่ม P-Move เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามารวมตัวกันเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกเขาก็จะเรียกร้องเรื่องสิทธิสุขภาพหนึ่งในนั้นเขาก็นอกจากพูดถึงเรื่องของภาษีบาปแล้วเขาก็พูดเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคด้วยเอาธงมาให้นายกโบกเลยนะฮะสิทธิการรักษายังจำเป็นอยู่สำหรับผู้ป่วยนายกก็โบกธงนะฮะแล้วนายกก็ยืนยันกับกลุ่ม P-Move ว่า30บาทยังอยู่จะไม่มีตัดถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต้องเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นโบกธงนี้เลยนี่ไอเรื่องโคเพอะไรไม่มีทีนี้มาถึงเรื่องที่เราเกริ่นก็คือเรื่องของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS สืบเนื่องจากมันมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนชูป้ายฮะไทย PBS ต้องอิสระนี่ๆๆป้ายนี้ไม่ใช่สื่อของรัฐพอท่านนายกเดินผ่านตรงนี้ก็เข้าไปพูดคุยทักทาย

0: ไทยนายกบอกว่าไปพูดกับเขาให้ดีจะเป็นอิสระมันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ
1: ์ไปพูดกับเขาให้ดีเป็นสละก็ต้องมีคนมีเกณฑ์
2: ค่ะท่านนายกช่วยพูด
0: นี่ไปพูดกับเขาให้ดีๆจะเป็นอิสระมันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์มันต้องมีกฎมีเกณฑ์ทีนี้นักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามคุณเอกนิติธันประภาสนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเนี่ยตอบสั้นๆลองไปดูบรรยากาศกันหน่อย
3: นี่ครับไอ้เรื่องไอ้ภาษีครับจะส่งผลดียังไงครับในเรื่องของภาษี4หน่วยงานครับภาษีบาปครับผม
4: มาดูยังไม่ได้มารายงานเลย
0: กลายเป็นคุณเอกนิติบอกยังไม่ได้รับรายงานเลยเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนดังนั้นอย่างที่บอกนะครับย้ำอีกทีว่ากระบวนการในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างที่บอกว่าในแนวคิดเนี่ยมันชัดเจนแล้วล่ะก็คือเปลี่ยนการจัดสรรภาษีโดยตรงที่เก็บจากภาษีบาปแทนที่จะไปให้4หน่วยงานกลายเป็นว่า4หน่วยงานต้องมาของบจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มันร้อนแรงก็คือโฆษกรัฐบาลครับคุณผู้ชมคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษโพสต์เรื่องนี้รัวๆโพสต์ทั้งวันแล้วเป็นเรื่องนี้แต่มุ่งไปที่สสสข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวกับสสสเรื่องของการจัดสรรงบคือสสสเป็นหนึ่งใน3กองทุนที่ได้รับเงินโดยตรงจากภาษีบาปนะฮะปีละไม่เกิน 4,000 ล้านคร่าวๆเนี่ยดูจากทุกโพสต์ของหมอเอกก็คือจะโจมตีว่าสสสได้เงินไปแล้วจัดสรรอย่างไรผมยกตัวอย่างเป็นบางโพสต์นะฮะอย่างโพสต์ของโฆษกรัฐบาลหมอเอกเนี่ยไปแชร์โพสต์ของหมอสมิธศรีสนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจากทางรามาธิบดีคือคุณหมอสมิธเนี่ยตั้งคำถามว่าร่างกฎหมายที่จะแก้ไขกันอยู่เนี่ยและอยู่ในกองการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงการได้รับเงินของ4กองทุนก็คือสสสกองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็ไทย PBS หมอสมิธบอกว่าหากไม่เห็นด้วยกับระบบการใช้จ่ายของแต่ละกองทุนทำไมไม่ไปแก้ไขกฎหมายวิธีการจัดการแต่ใช้การตัดการรับภาษีแบบนี้ออกไปเลยได้ด้วยหรือตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามหมอเอกมาแชร์โพสต์นี้แล้วโต้กลับอย่างดุเดือดเลยฮะโดยใช้คำว่านี่ไม่เข้าใจหรือตั้งใจบิดเบือนใช้คำนี้นะฮะหมอเอกบอกว่าสสสไทย PBS เขาได้เงินจากภาษีสรรพสามิตก็คือเหล้าบุหรี่ที่กฎหมายเขียนไว้ให้โดยตรงให้เอาเงินไปใช้จ่ายได้ตามใจเรายังจะยินยอมให้องค์กรเหล่านี้ใช้จ่ายได้ตามอำเภอใจอีกหรือมันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไปจะปล่อยให้เป็นแบบนี้จริงหรือบางช่วงหมอเอกบอกว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกเอาไปบิดเบือนก็คือไปส่งต่อกันบอกว่าถ้าไม่ส่งเงินภาษีสรรพสามิตให้สสสไทย PBSแล้วจะทำให้บริษัทเหล้าบุหรี่ได้ประโยชน์เรื่องนี้คือการโกหกเรื่องนี้คือการบิดเบือนข้อมูลไม่ใช่หวังปกป้องสุขภาพของประชาชนแต่อย่างใดเลยแต่นี่เป็นการหวังปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนที่เกาะกินมากว่า20ปีแบบเนี้ยเขาเรียกมาเฟียสาธารณสุขใช่หรือไม่โอ้โหโพสต์โจมตีฮะหมอสมิธแล้วต้องบอกว่าตลอดทั้งวันคุณผู้ชมโพสต์ของหมอเอกมาแบบรัวๆส่วนใหญ่พุ่งไปที่สสสยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่มีองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรเถื่อนไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เสียภาษีแต่ได้รับเงินจากสสสหลักร้อยล้านนี่มีอยู่องค์กรหนึ่งเป็นองค์กรเถื่อนไม่ได้จดภาษีไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เสียภาษีแต่กลับได้เงินจากสสสเป็นร้อยล้านหรือบางโพสต์บอกว่าช่วยกันไปหาข้อมูลหน่อยข้อมูลของสถาบันจุดๆๆช่วยหากันหน่อยครับเขาได้เงินจากสสสแบบไหนทำไมใครๆถึงเรียกว่าเป็นลูกรักหรือจะเป็นอีกโพสต์บอกมูลนิธิจุดๆๆได้เงินจากสสสและยังเบิกค่าบริการจากสปสช.แบบเหมาๆเขาทำอะไรลองโทรไปเบอร์1600นะฮะหรือจะเป็นอีกโพสต์มีการประชุมในอนุกรรมธิการพาณิชย์ครั้งหนึ่งที่คณะกรรมการลงความเห็นว่างานวิจัยที่ได้ทุนจากสสสตั้งธงผลวิจัยเอาไว้ก่อนแล้วอีกสักโพสฮะเป็นการแชร์ภาพข่าวโพสนี่พาดหัวบอกว่าป้ามนแฉยับป้ามนก็คือคุณทิชานนครนะฮะคนที่ดูแลเรื่องสิทธิเด็กแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ป้ามนแฉยับภาครัฐขอใช้งบสสสมากกว่า NGO หมอเอกมาแชร์เลยแล้วตั้งคำถามผมก็ไม่รู้จักนะฮะว่าป้ามนเป็นใครแต่ทำไมป้าเขายังรู้เลยว่าสสสจ่ายเงินให้ใครเท่าไหร่

0: ขนาดข้อมูลผ่านกรรมธิการชุดต่างๆยังไม่เคยได้ข้อมูลเลยผมคิดว่าสิ่งที่ป้าบอกไม่หมดนะฮะนั่นก็คือสสส.จ่ายเงินแบบหัวโตหางยาวนี่แค่ตัวอย่างคุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวไปถามโฆษกรัฐบาลเกิดอะไรขึ้นทำไมออกมาโพสต์รัวๆแล้วโจมตีไปที่สสส.หมอเอกบอกว่าก็เพราะเรื่องนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศต่อสภาว่าเงินงบประมาณต้องเข้าสู่ระบบที่โปร่งใสต้องตรวจสอบได้เราไม่ได้สู้กับใครแต่เราสู้เพื่อประชาชนหมอเอกบอกจริงๆแล้วในกลุ่มหมอหรือกลุ่มที่ทำงานด้านสุขภาพเนี่ยจะเห็นว่าเงินที่สสส.ได้คือปีละมากกว่า 4,000 ล้านบาทส่วนใหญ่มันไม่ตกถึงสุขภาพประชาชนหรอกตั้งคำถามกลับมาที่นักข่าวหมอเอกบอกว่านักข่าวลองนึกซิ20ปีที่ผ่านมาจำผลงานของสสส.บ้างได้ไหมที่ผมพอจำได้ก็มีอะไรจนเครียดกินเหล้าอันนี้กี่ปีแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: หรืองดเหล้าเข้าพรรษาไหมอันนี้กี่ปีแล้วเอออ๋อหรือจะเป็นสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยจำได้แค่นี้มันคุ้มกับงบ 77,000 ล้านที่เราลงไปไหม
2: ตรงนี้หลายคนก็มองในเรื่องบทบาทของหมอคุณหมอที่เป็นโฆษกรัฐบาลการที่ออกมาที่ท่าวิจารณ์เรื่องนี้หลายคนก็มองว่ามีวาระซ่อนเร้นในเรื่องของไทยพีหรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: เอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ครับถ้าย้อนกลับไปอย่างแรกคือเป็นนโยบายที่รัฐบาลประกาศต่อสภาว่าเงินงบประมาณที่เข้ามาสู่การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐเนี่ยจะต้องมีการเข้ามาสู่ระบบนะครับไม่มีการที่จะแตกกระสาสั้นเซ็นไปเราจะเห็นว่าเงินที่สสส.ดำเนินการไปปีละ 4,000 ล้านบาทเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะไม่ตกถึงสุขภาพของประชาชนจริงๆและอีกอย่างนึงคือท่านนายกบอกว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เราไม่กลัวคือเราไม่กลัวอิทธิพลเพราะแล้วที่ผมชอบใช้คำพูดเสมอและคนในแวดวงสาธารณสุขชอบใช้คำพูดเสมอคือว่ามันมีมาเฟียในแวดวงสาธารณสุขจริงๆแล้วใช้เสื้อกราวเนี่ยเป็นเกราะกำบังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่หมอออกมาจัดการหมอกันเองเนี่ยมันไม่มีใครกล้าตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นหัวหอกละแต่ผมคงไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่ก็จะมีพวกกลุ่มที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าก็เริ่มเห็นทิศทางแล้วก็เริ่มออกมาให้ข้อมูล
0: นอกจากนี้นะครับยังถูกถามว่าคือเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่านอกจากเรื่องของสสส.แล้วเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินตรงนี้รัฐบาลตั้งใจฮุบไทย PBS หรือเปล่าให้กลายเป็นสื่อของรัฐหรือไม่โฆษกรัฐบาลหมอเอกยืนยันว่ากฎหมายที่เสนอแก้ไขเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานใดเลยไม่ว่าจะเป็นไทย PBS บอร์ดบริหารก็ยังเป็นชุดเดิมเครือข่ายผู้ชมก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปกลับเป็นวิธีการจัดสรรงบประมาณที่จะต้องเปิดเผยและเข้าสู่ระบบเท่านั้นดังนั้นไม่มีกรณีที่ว่าจะไปเอาเงินอะไรยังไงไม่มีกรณีแบบนั้นอยู่แล้วรวมถึงเงินที่ปรึกษา 300,000 บาทต่อเดือนหรือไปจ้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดผลิตรายการไอ้พวกแบบเนี้ยมันก็จะถูกดึงกลับเข้ามาตรวจสอบโฆษกรัฐบาลบอกว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้คือไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและการรับงบประมาณจากงบรายจ่ายประจำปีก็เป็นเหมือนองค์กรมหาชนซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าไม่สามารถควบคุมและดำเนินการได้เอาฟังเสียงหมอเอกปิดท้ายเบรกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อครับ
3: ร่างกฎหมายที่เสนอไปเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานหรือการจัดการของหน่วยงานใดเลยโดยเฉพาะไทย PBS เพราะเครือข่ายการบริหารองค์กรการบริหารบอร์ดบริหารรวมถึงเครือข่ายผู้ชมยังเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีการงบประมาณให้มีการเปิดเผยมีการเข้าสู่ระบบและมีการขอเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่มีแล้วล่ะครับว่าไปให้เงินที่ปรึกษา 2-3 แสนบาทต่อเดือนเราจะไม่มีแล้วล่ะครับว่าไปจ้างผลิตรายการให้กลุ่มเครือข่ายที่ใกล้ชิดตรงนี้จะมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ประชาชนจะได้หรือไทย PBS นะฮะจะได้จริงๆก็คือว่าไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและให้ข้อมูลที่ประชาชนต้องการจริงๆโดยที่ย้ำนะครับว่ากฎหมายที่มีการเสนอแก้ไม่ได้เสนอแก้โครงสร้างของไทย PBS เลย
4: ครบเครื่องเรื่องงานแต่ง Wedding Expo จะแต่งงานต้องรีบไปรับโปรแรงคุ้มสุดคุ้มไม่ต้องจ่ายแพง 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสด

0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องทัชใจแน่นอนชาติที่แล้วเขาอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันก็ได
1: ้เติมตัวละครกันแทบทุกวัน
2: ฟังก่อนสิวันก่อน
3: ในชีวิตจริงร้องไห้ยากแต่ในเรื่องดราม่ามาก
2: ฉันจะไม่มีวันยกอะไรให้แกทั้งนั้น
3: พี่หน่อยเวลาดุแล้วดูน่ากลัวมาก
4: เป็นเลิฟซีนที่ทำเยอะสุดตั้งแต่ทำละคร
1: พูดผิดพูดถูกหายใจผิดจังหวะไปหมดแล้ว
5: ติดตามชมบีนี้จะลายตะวันลวงสเปเชียลวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้6โมงเย็น
0: อยากให้ทุกคนสนุกไปกับเรื่องนี้ค่ะ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: คือเจ้าทศเนี่ยต้องไปตรวจสินค้าตามร้านต่างๆทุกวันเลยครับคุณพ่อ
8: ลูกชายแกไม่มีปากเหรอถึงพูดเองไม่ได
9: ้คุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมด
10: ถ้าคุณปู่แต่งตั้งให้อาสาเป็นผู้อำนวยการใหญ่อาสาก็คงไม่ขัดสินะคะ
7: อาก็ไม่กล้าหวังสูงขนาดนั้นหรอกฉลาดผิดกฎอย่างเงี้ยอาต้องระวังตัวไว้บ้างนะเพราะอาไม่รู้ว่า
5: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
12: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ SpongeBob ว้าวเย้อร่อย
13: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซ SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
14: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบโซฮอตไก่ทอดกรอบดังในซอสเกาหลีฉ่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
15: ไม่รู้หมายถึงใครค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังแล้วลองมาคิดตามกันไปนะคะหรือบางคนอาจจะเห็นภาพใครลอยขึ้นมาเลยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะแกนนำคณะก้าวหน้าค่ะจริงๆเมื่อคืนเนี่ยโพสต์ไปรอบนึงละเกี่ยวกับการเป็นพรรคมวลชนพรรคอุดมการสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงมีมากมายแต่วันนี้ชัดขึ้นพูดว่านักการเมืองบางคนของพรรคทำตัวเป็นนักแสดงโพสต์ด่าปั่นดราม่าบนโลกออนไลน์มีการด่าถึงพ่อถึงแม่ล่าสุดถามถึงว่าสามีสสทำอาชีพอะไร
16: โอ้ยรู้แล้ว
15: เกิดชื่อมาเลยก็ได
16: ้
15: ประเด็นก็คือคุณปิยบุตรพยายามจะบอกค่ะว่าการทำตัวแบบนี้บันเทิงทิปไตยมันทำให้ประเด็นหลักที่พรรคต้องการจะสื่อสารเนี่ยโดนกลบไปหมดแล้วจุดมุ่งหมายที่อยากจะทำให้พรรคนี้เป็นพรรคที่มีอุดมการเป็นพรรคที่มีมวลชนมันทำไม่ได้หรอกยาวมากเตือนไว้ก่อนนะคะแต่ตูนจะพยายามย่อเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มนะคะคุณปิยบุตรโพสต์ที่หนึ่งบอกว่า4สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็นเด็ดขาดพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะเป็นพรรคมวลชนจะให้มีอุดมการณ์และความคิดในการชี้นำพรรคมุ่งเน้นภารกิจทำงานทางความคิดคู่ไปกับภารกิจการเข้าสู่อำนาจพูดถึงว่าการสร้างพรรคให้เป็นพรรคยุทธศาสตร์แบบนี้มันอาจจะยากเห็นผลช้าไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นเร้าใจเป็นการทำงานเบื้องหลังซุ่มซ่อนยาวนานที่คนไม่เห็นตรงหน้าหรืออาจจะไม่ถูกใจคนในวงกว้างหรือสื่อยุคนี้ที่ชอบอะไรเร็วๆด่วนๆเฉพาะหน้านักการเมืองที่ผสมผสานความเป็นนักแสดงของพรรคที่ถนัดการใช้สื่อสมัยใหม่แบบตีหัวเข้าบ้านคลิกเบตเร้าใจจึงเด่นขึ้นตามกระแสความต้องการของตลาดเมื่อนักแสดงของพรรคได้คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนสูงเพื่อนๆคณะนำและพรรคก็ไม่อาจทานหรือควบคุมทิศทางเพราะด้านหนึ่งก็ต้องใช้บริการคะแนนนิยมเหล่านั้นด้วยอีกด้านหนึ่งหากวิจารณ์กันเองก็อาจนำมาซึ่งทัวร์ลงแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็ออกตัวนะคะว่าในช่วงที่กระแสกำลังพัดไปในทิศทางเช่นนั้นผมจำเป็นต้องใช้กระแสทวนบอกว่า4ลักษณะดังต่อไปนี้

นี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสร้างพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้อย่างรู้เท่าทันแบบแรกคือการเมืองแบบบันเทิงทิปไตยหรือEntertainocracyค่ะแบบที่สองการเมืองล้นเกินหรือ Hyperpolitics ที่อะไรๆก็เป็นเรื่องการเมืองตื่นรู้ทางการเมืองแต่ปราศจากผลลัพธ์ทางการเมืองหรือความเปลี่ยนแปลงแบบที่สามคือการเมืองแฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากข้อเสนอซึ่งสังคมใหม่ในฝันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะยาวแบบที่สี่คือพรรคดิจิทัลและคณะนำแบบ Hyper Leadership ค่ะบ่ายสามวันนี้มาแล้วค่ะตอนที่หนึ่งการเมืองแบบบันเทิงทิปไตยนะคะช่วงแรกก็มีการเกริ่นถึงทฤษฎีเกริ่นถึงสถานการณ์การเมืองไทยที่ผ่านมานะคะจุดที่เข้าประเด็นก็คือเมื่อการเมืองกลายเป็นสินค้าก็ต้องทำให้ผู้บริโภคถูกใจอยากเลือกซื้อสินค้านั้นผู้บริโภคนิยมเรื่องดราม่าเรื่องโต้เถียงกันไปมาอยากเห็นแนวปากแจ๋วปากจัดโต้กันออกอากาศสื่อมวลชนก็ต้องนำเสนอรายการทางการเมืองหรือข่าวสารทางการเมืองที่มีความบันเทิงผสมเข้าไปด้วยส่วนของนักการเมืองนั้นเมื่อตลาดและผู้บริโภคต้องการความบันเทิงความเร็วและกระแสความสนใจในประเด็นต่างๆเปลี่ยนไปรายวันหรือรายชั่วโมงพวกเขาก็จำต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดนักการเมืองเริ่มเข้าใจว่าหากต้องการโดดเด่นผู้คนสนใจทั้งแบบรักหรือแบบชังก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นให้สื่อมวลชนเฝ้าติดตามก็จำเป็นต้องเติมความบันเทิงเข้ามาให้มากขึ้นนอกจากเป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องเป็นนักแสดงหรือเป็นดาราให้มากขึ้นให้ความบันเทิงแก่ผู้คนได้ถ้าไม่ได้เป็นโดยจริตหรือโดยสัญชาตญาณก็ต้องไปฝึกฝนให้เป็นแต่ละคนต้องคิดว่าจะพูดด้วยสำเนียงสำนวนแบบไหนคนถึงจะสนใจต้องคัดเลือกถ้อยคำประโยชน์ต่างๆคาดเดาใจสื่อมวลชนและผู้บริโภคว่าจะพูดหรือจะเขียนด้วยประโยคแบบไหนด้วยคำไหนแล้วจะปังถูกนำไปพาดหัวและปั่นกระแสไวรัลไปทั่วการโพสต์แสดงความเห็นในโลกออนไลน์จะปังได้จะเป็นไวรัลให้คนพูดกันทั่วได้ก็ต้องเฟ้นหาถ้อยคำแรงๆด่ากันให้ถึงอกถึงใจผู้ชมทางบ้านทำให้การเมืองเหมือนละครหลังข่าวเมื่ออยู่ในสภาในทำเนียบในกระทรวงก็ต้องขบคิดว่าต้องแต่งตัวแบบไหนถือกระเป๋าแบบไหนนาฬิกาแบบใดพวกเขาต้องสังเกตและประเมินได้ว่ากล้องและตากล้องที่อยู่เต็มสภาจะจับภาพหรือซูมกล้องมาที่เราเมื่อไรและเราจะแสดงว่าจะเอาวจนะภาษาออกไปอย่างไรจะลุกยืนยังไงนั่งยังไงนั่งตำแหน่งไหนทำหน้ายังไงชักสีหน้ายังไงจะเดินด้วยท่าไหนจะไปคุยกับนักการเมืองคนไหนจะไปคุยกับนักการเมืองจากพรรคอื่นหรือไม่ทั้งหมดนี้ต้องเข้าสู่สมองเพื่อคิดคำนวณออกมาให้ได้ว่าแบบไหนถึงจะปังแบบไหนจะกลายเป็นภาพข่าวกลายเป็นมีมระยะหลังคุณปิยบุตรบอกว่าเริ่มมีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมาธิการในสภาด้วยเจตนารมณ์ต้องการให้โปร่งใสแต่พอเติมความบันเทิงเข้าไปมากเข้าการประชุมกรรมาธิการก็กลายสภาพเป็นเรียลิตี้โชว์ที่ประธานหรือกรรมาธิการต้องแสดงออกเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านถูกอกถูกใจนานวันเข้าจากสาระสำคัญที่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมหรือผลสำเร็จของงานก็กลายเป็นว่าความสำคัญไปอยู่ที่การไล่บี้เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่มาชี้แจงได้อย่างสะใจผู้ชมทางบ้านหรือการโต้เถียงเอาชนะกันในที่ประชุมแทนณเวลานี้คุณปิยบุตรบอกว่าความบันเทิงกำลังครอบงำการเมืองจนค่อยๆกลืนกินความเป็นการเมืองไปเสียหมดทำให้เนื้อหาสาระที่ต้องการนำเสนอและความคิดที่ต้องการชี้นำให้สังคมและผู้คนเลือนหายไปอยู่ใต้เงาของความบันเทิงไปเสียหมดพรรคและนักการเมือง ที่พยายามนำเสนอเนื้อหาสาระที่สำคัญต่อสถานการณ์ปรากฏว่ามีนักการเมืองหรือนักแสดงของพรรคนั้นสวมวิญญาณชาวเน็ตไปโต้เถียงหรือทะเลาะกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรืออินฟลูฝ่ายตรงข้ามด้วยการโพสต์ในเพจตัวเองบ้างแท็กพวกเขาบ้างหรือโพสต์ในช่องความเห็นของเพจนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามบ้างด้วยสำบัดสำนวนเสียดสีด่าให้แรงไว้ก่อนเพื่อให้ปังเมื่อความปรากฏสื่อมวลชนก็จะเอาสิ่งที่นักการเมืองหรือนักแสดงคนนั้นโพสต์ไปขยายต่อเป็นข่าวกระจายไปทั่วประชาชนก็ให้ความสนใจเพราะเรื่องดราม่าด่ากันทะเลาะกันในโลกออนไลน์ยั่วยวนให้ติดตามกองเชียร์ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่าย

0: ก็เข้ามาโรมรันพันตูกันในโลกออนไลน์สุดท้ายเนื้อหาสาระที่พักหรือหัวหน้าพักต้องการสื่อสารก็มาลายหายไปคุณปิยบุตรยกตัวอย่างช่วงสถานการณ์น้ำท่วมณเวลานี้ค่ะบอกว่าเห็นความพยายามในการสื่อสารของพักหัวหน้าพักและแกนนำสำคัญของพักพยายามพูดถึงปัญหาน้ำท่วมปัญหามลพิษสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อเนื่องตามมาพวกเขาพยายามผลิตเนื้อหาชี้นำความคิดให้สังคมได้เห็นว่าปัญหาน้ำท่วมนี้สัมพันธ์กับปัญหาโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครแต่เกือบทั้งหมดไม่ได้เป็นข่าวที่กระจายในวงกว้างมากนักเพราะมันไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจเท่ากับดราม่าทางการเมืองที่เหมือนละครหลังข่าวรายวันที่นักการเมืองและนักแสดงของพรรคแสดงออกมาทุกวันหน้าข่าวกลายเป็นเรื่องดราม่ารายวันโพสต์ด่าแรงๆด่าพ่อด่าแม่กันไปมากลายเป็นเรื่องใครแจกข้าวไม่แจกข้าวใครขโมยข้าวใครไปแจกหรือล่าสุดไปไกลถึงขนาดสามีทำงานอะไรนักการเมืองใส่นาฬิกายี่ห้อใดบ้างยั่วกันไปมาในโลกออนไลน์จนทำให้บทบาททางการเมืองของผู้หญิงถูกด้อยค่าลดทอนลงเหลือแต่การตบตีกันในโลกออนไลน์หรือสภาตั้งคำถามทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ตามที่เราฝันเราหวังกันไว้ด้วยเรื่องแบบนี้จริงหรือช่วงท้ายสรุปอะค่ะว่าในเมื่อพักด้วยกันเนี่ยไม่กล้าทักท้วงทัดทานเพราะว่า1ก็คือกลัวทัวร์ลง2ก็คือบางทีก็ต้องใช้บริการคะแนนความนิยมกลายเป็นว่ามันจะเกิดลัทธิวีรชนเอกชนครอบงำพักทุกคนจะเดินเดี่ยวไม่สนใจความเป็นพักพักมวลชนไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วก็ถามค่ะว่าเราจะเป็นพักศูนย์รวมการบันเทิงที่ปล่อยให้มีนักการเมืองนักแสดงรับบทบาทหลักจนความบันเทิงครอบงำการเมืองไปเสียหมดอย่างนั้นหรือ จริงๆในรายละเอียดมียาวกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมมีเวลาลองไปอ่านดูเอาเป็นว่าฟาดกันเองในพักอ่ะเพราะว่าพูดชัดเลยนักการเมืองนักแสดงของพักแค่ไม่เอ่ยชื่อเท่านั้นเองอ่ะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ทำเอาตกอกตกใจกันไปทั่วโลกแต่ว่ายืนยันก่อนว่าสถานการณ์ยังอยู่ในช่วงของการควบคุมได้นะครับห้องวิจัยที่รัสเซียครับนักวิจัยทำหลอดทดลองซึ่งมีเชื้อไวรัสกาฬโรคตกนะฮะแตกกระเด็นออกมาปรากฏว่านักวิจัยคนนั้นอายุ28ปีเสียชีวิตใน3วันต่อมาแต่ล่าสุดครับคนที่ใกล้ชิดกับนักวิจัยคนนี้จำนวน197คนพบว่า100คนเริ่มมีอาการป่วยครับนักวิจัยหญิงคนนี้ชื่อดายาวัย28ปีนะครับอย่างที่บอกว่าอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อเอาไปตรวจวิเคราะห์แล้วเธอทำหลอดทดลองแตกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถาบันวิจัยเชื้อกาฬโรคแห่งอีสต์คูตครับถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยขณะนี้197คนที่ใกล้ชิดกับเธอเนี่ยอยู่ในการควบคุมตัวและกักกันโรคนะครับแต่100คนเริ่มปรากฏอาการป่วยแล้วอีกอร์คอปเซฟครับซึ่งเป็นผู้ว่าการเขตอีสต์คูตขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการยืนยันว่ามีการจัดการประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคระบาดระดับภูมิภาครวมถึงหัวหน้าแพทย์ด้านสาธารณสุขของรัสเซียจริงๆข่าวนี้เนี่ยมาค่อนข้างยาวนะฮะคือเนื่องจากว่าหลายสื่อของรัสเซียพยายามที่จะตีแผ่เรื่องนี้แต่ในเวลาต่อมากลับต้องมีการลบข่าวพวกนี้ออกไปจากหน้าสังคมหรือว่าหน้าการสื่อสารออนไลน์ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการป้องกันการตื่นตระหนกหรือไม่ก็ยังคงเป็นคำถามมีข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC นะครับบอกว่าผู้ป่วยโรคกาฬโรคปอดเนี่ยจะมีอาการไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียปอดอักเสบลุกลามรวดเร็วครับอาการหายใจลำบากเจ็บหน้าอกไอบางรายจะมีเสมหะบนเลือดเสมหะเหลวใสออกมาองค์การอนามัยโลกออกมาระบุว่าแม้กาฬโรคจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงอย่างผู้ติดเชื้อรายนี้เนี่ย3วัน
0: ค่ะ
1: แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้ง่ายด้วยยาปฏิชีวนะและสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยมาตรการต่างๆแต่เชื้อนี้ระบาดได้จากคนสู่คนยังอยู่ในสถานการณ์ที่รับได้อยู่ครับ
0: ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะปิดท้ายรายการวันนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่ตูนกับพี่ไก่ใส่เสื้อที่หยดสมิงเขาขวางทะลุ100ล้านแล้วนะคะคุณผู้ชมไปดูกันหรือยังคะ
1: นั่นสิครับ
0: ที่หยดสมิงเขาขวางภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญจาก M Studio และช่อง3ค่ะทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศเรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับจากคุณผู้ชมนะคะที่ไปชมกันมาแล้วก็แชร์กันว่าสนุกมากโดย

0: เฉพาะฉากแอคชั่นความระทึกงานสร้างงานสตันต์และการใช้ practical effect ที่ได้รับคำชมนะคะที่หยดสมิงเขาขวางยกระดับความเดือดด้วยการผสมความสยองเข้ากับแอคชั่นและการเอาตัวรอดค่ะยักษ์ซึ่งก็คือณเดชน์คูกิมิยะต้องออกเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางกับภารกิจตามหาบุคคลสำคัญที่หายตัวไปอย่างลึกลับก่อนที่ภารกิจจะนำพวกเขาเข้าสู่พื้นที่อาถรรพ์แล้วก็ต้องไปเผชิญหน้ากับไอ้หงซึ่งก็คือเสือสมิงกินคนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าค่ะความเข้มข้นของภาคนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเผชิญหน้าระหว่างพี่ยักษ์กับไอ้หงเท่านั้นแต่ยังจัดเต็มด้วยฉากแอคชั่นและงานสตันต์ผสานงานสร้างและ practical effect เพื่อถ่ายทอดความดิบความระทึกของการเอาชีวิตรอดกลางป่าพร้อมกับงานด้านภาพและเสียงที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมบนจอภาพยนตร์ค่ะ
1: อีกหนึ่งเส้นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือการพบกันของยักษ์และจ่าประพันธ์ครับรับบทโดยพี่แฉองอาจนะครับจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่ลงรอยและไม่เชื่อใจกันสถานการณ์กลางป่าเขาขวางทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันต่อสู้และเอาชีวิตรอดขณะที่น้ำเพชรรับบทโดยโบเมรดาครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญมากของภารกิจครั้งนี้เรื่องนี้นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะนะครับโบเมรดาครับแฉะองอาจไบเบิลวิชยภาสโจ๊กอัครินปูสหจักรแบงค์ปวาริตแวนชนินทร์เบิร์ตณัฐชัยและเดี่ยวชูพงษ์นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ร่วมเดินทางไปกับการเข้าป่าเขาขวางจนส่งให้ที่หยดสมิงเขาขวางทำรายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศแล้วภารกิจครั้งนี้ยังไม่จบนะครับใครที่ยังไม่ได้ออกล่าไอ้หงเตรียมยกตี้แล้วมาพิสูจน์ความคลั่งด้วยตัวเองที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ครับในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งระบบปกติบนจอยักษ์ IMAX 4DX และ Screen X นะครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะเคยสังเกตไหมคะว่ายิ่งเราพยายามทำให้คนชอบเรามากๆบางครั้งกลับยิ่งทำให้เราดูฝืนเฟกและทำให้เสน่ห์ของเราหายไปโดยไม่รู้ตัววันนี้วีรินอินสปายส์มีเทคนิคเพิ่มเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวคนส่วนใหญ่มักบริหารเสน่ห์ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเหมาะสมถูกต้องแล้วเพราะหากเราไม่รู้จักตัวเองมากพอว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรก็จะทำให้เราไม่รู้จริงว่าการสร้างเสน่ห์ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสื่อสารกับผู้อื่นมากจนเกินความพอดีทั้งภาษากายภาษาพูดจะส่งผลต่อบุคลิกภาพและเสน่ห์ของเราได้เอ๊ะแล้วเราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์โดนใจคนรอบข้างได้ยังไงล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้เทคนิคแบบนี้เลยค่ะเริ่มจากการเป็นตัวของตัวเองไม่เสแสร้งแกล้งทำจะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นได้มากกว่ามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการแบ่งปันและเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเมื่อมีการสนทนากับผู้อื่นต้องใส่ใจคู่สนทนาด้วยการสบตาอย่างเปิดเผยและพยักหน้ารับตามจังหวะที่เหมาะสมเพื่อสร้างความประทับใจลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เพื่อเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณให้เปล่งประกายออกมาไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
1: English on Tour ร่วม on Tour โดย New X The Next Peak
2: ไม่ค่อยสบายค่ะเป็นหวัดอ่อมลมมา2วันแล้วค่ะแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเซนว่าเซนจะไปหาหมอค่ะไปขอยามาทานดีกว่าโรคหวัดนี้ภาษาอังกฤษมีคำเรียกไม่เหมือนกันนะคะทุกคน cold หมายถึงเป็นหวัดคัดจมูกนิดหน่อยทั่วๆไปค่ะ I have a cold ฉันเป็นหวัดค่ะหรือจะใช้ I caught a cold แปลว่าฉันติดหวัดมาก็ได้เหมือนกันนะคะ

ถ้ามีอาการไข้ตัวร้อนนะคะใช้คำว่า fever อันนี้แปลว่าเป็นไข้ค่ะแต่ถ้าทุกคนเป็นไข้สูงมากๆนี่อย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าเลเวลเนี่ยอาจจะถึงขั้น flu ไข้หวัดใหญ่นะคะต้องสังเกตให้ดีค่ะถ้าเราเล่าอาการได้ถูกแล้วแยกคำศัพท์ได้แม่นก็จะประหยัดเวลาหาคุณหมอนะคะทุกคนความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และสราญสิริรังสิต2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
1: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
2: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
1: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
0: เป็นแฟนกันนะ
3: สวัสดีครับ9นก้านะครับรับบทเป็นระวีครับรักครอบครัวครับรักความถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็เป็นคนเก็บเก็บทุกความรู้สึกเก็บทุกความเก็บทุกอารมณ์
2: คมดีนะ
0: เ
2: ลิศไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
0: ก่อนไว้ใจพี่วีนะ
4: สวัสดีครับผมกรัฟคณวุฒินะครับรับบทเป็นภากรครับเด็กผู้ชายคนหนึ่งละกันที่มีโอกาสได้เจอสังคมที่แตกต่างกันในช่วงเวลาของชีวิตนะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในบ้านของคนรวยละกันแล้วก็เลยทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆของที่เขาได้ไปอยู่เนี่ยก็ส่งผลต่อความคิดส่งผลต่อ mindset ต่างๆทำให้เขามีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นความคิดเทาๆ
1: กำไรชีวิตดีขนาดนี้ก่อนจะเอาอะไรอีกก่อนมาไกลแล้วพี่วีก่อนไม่อยากกลับหรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
2: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
5: สวัสดีค่ะยายาอุรัสยาค่ะรับบทเป็นอลิสาก็เป็นนักธุรกิจสาวที่สืบทอดธุรกิจมาจากคุณพ่อก็มีความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดถึงความถูกต้องพอสมควรแล้วก็เจอผู้ชายที่น่าสนใจสองคนทำให้เธอแบบเลือกเกือบจะเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะฟังหัวใจหรือว่าจะฟังความคิด
1: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมลิสาตอบมาดิ
6: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
7: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี้

0: มันจะเป็นพาร์ทของเด็ก2คนที่เกิดมาที่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันเนาะแล้วก็มีปัญหากันวันหนึ่งต้องจับพัดจับผูไปเป็นลูกคนรวย1คนแต่ว่าในการไปครั้งนั้นเขามีการสลับตัวกันไปชีวิตของเด็ก2คนนี้มันก็คือชีวิตปกตินี่แหละความโลภการไปเจอของใหม่การที่อยู่อะไรเดิมๆมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวมันเองของตัวแสดงของตัวนี้แล้ว2คนก็ได้กลายไปเจอกับผู้หญิง1คนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยเข้ามาอยู่ในวังวนของผู้ชาย2คนนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องการอย่างเดียวคือฉันอยากรู้ความจริงว่าความจริงมันคืออะไรผู้หญิงคนนี้ก็เลยเข้ามาหาความจริงในเรื่องของตะวันหลวง
1: สำหรับตัวผมกับตัวพี่ก้าวเนี่ยจริงๆมันก็จะมีเรื่องของการสลับตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆพี่ก้าวเนี่ยต้องได้เป็นคนเปลี่ยนสังคมแต่ว่าผมเป็นแบบคนที่ตกถังข้าวสารแทนแบบพี่ก้าวแบบอยากให้ผมไปแทนด้วยปัจจัยอะไรบางอย่างในเรื่องครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้น
2: แต่เขาเป็นพี่น้องที่แบบเชื่อมากเชื่อมากมาก
3: ขอบคุณมาก
4: ได้กราบช่วยไปเยอะเล
1: ย
4: เติมตัวละครกันแทบทุกวัน
1: ใช่
4: เพราะว่าตอนเราถ่ายกันเรายกดราม่าขึ้นมาถ่ายก่อนเลยเนาะ
1: ใช่เหมือนคิวแรกก็เจอซีนที่แบบพ่อตายอะไรอย่างนี้เลยครับผมก็แต่ก็สนุกดีครับ
4: วันแรกที่ได้เจอกับรู้เลยอ่ะแบบถ้าไม่กล้าคุยเล่นกับน้องเลยอ่ะน้องน่าจะต้องใช้สมาธิเยอะมาก
1: ๆนิดนึงแต่ก็คุยอยู่นะ
2: ย่าว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องเป็นอะไรที่แบบ very touching แบบ touch ใจแบบคนดูแน่นอนค่ะ
1: ครับ
2: ก็แบบเชื่อมากๆว่าแบบคอนเนคชั่นเขาดีมากเลยค่ะชาติที่แล้วเขาอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ฉากพี่น้องก็เยอะมันก็มีเนาะมันก็มีฉากพี่น้องก็พยายามปูให้เห็นความผูกพันอะไรเงี้ยขี่คอกันอาบน้ำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่น้องที่รักกันแล้วมันต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวแปรอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปก็เชื่อตั้งแต่แรกว่าเขารักกันมากรักจนคนดูก็จะว้าวในสิ่งนึงอะไร
5: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
1: ่สำหรับตัวภากรนะครับผมภากรก็มีโอกาสได้เจอกับอลิสาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วแหละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้เปลี่ยนสังคมนะก็มีโอกาสได้เจอกันที่ห้องสมุดเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับตัวภากรเขาก็ไปหาหนังสือเล่มนึงที่เขาตั้งใจจะไปหาแล้วก็ดันไปเจอนางเอกที่ต้องการเล่มนั้นเหมือนกันพอดีแล้วก็มีโอกาสได้เจอได้ทำความรู้จักกันครับผมอ๋อใช่แล้วก็มีของแรกแทนใจไว้ด้วยก็คือยางรัดผมครับผมก็เหมือนกับว่าตัวภากรก็ขอตัวลิสาเก็บเอาไว้เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้เจอกันอีก อะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็เหมือนไม่ได้เจอกันเลยเนาะแล้วก็มีโอกาสได้กลับไปเจอในอีกเหตุการณ์นึงที่เป็นเรื่องบังเอิญมากๆเป็นภูมิลิขิตฮะก็ชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นเขาก็เป็นโกหนึ่งอย่างในชีวิตภากรเหมือนกันที่รู้สึกว่าอยากจะอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยแล้วพอมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันได้ไปเรียนได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันมันเลยทำให้ภากรยิ่งรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตกับคนนี้ละกัน
4: แล้ววีมาเจอกับลิสาได้เพราะว่าวันนั้นแล้ววีเนี่ยมีเหตุทำให้มีบังเอิญทำให้ไปเจอกับลิสาเพราะว่าเกิดความเข้าใจผิดฮะในตลาดก็คือแล้ววีกำลังไปช่วยเพื่อนที่กำลังถูกลุมทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งบังเอิญเข้าไปชนเขาจนทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยเป็นคนร้ายที่จะมาฉกของเขาแล้วก็หลังจากนั้นเรื่องราวก็ยาวเลย
2: ด้วย nature ของการเจอแต่ละคนนะคะแบบเชื่อว่าคนดูจะเข้าใจเลยว่าทำไมตัวละคร2คนเขาถึงได้มีแบบ special connection อะไรสักอย่างที่แบบตอนที่โตขึ้นมามันถึงยังมีอยู่แต่กับคนนี้อะค่ะก็จะเป็นการเจอกันแบบที่อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่จะเป็นการผูกพันที่ต่างกันเพราะว่าเราทำให้เขาเจ็บตัวแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นหนี้บุญคุณความยุ่งเหยิงมันเกิดขึ้นที่ว่าพี่น้องดันชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
1: ก็มีปะทะก็มีทั้งแบบดูเดือดก็มีแบบดราม่าก็มี
4: แรกๆก็จะเป็นเชือดเฉือนกันคำพูดกันก่อน
1: ใช่เป็น
4: แล้วหลังจากนั้น

0: พอเริ่มมันชัดขึ้นแบบว่าเขามาเห็นเราอยู่กับด้วยกัน2คนแบบเรื่อง
1: ก็พอมีลิซ่าเข้ามานี่แหละมันเลยรุนแรงมากยิ่งขึ้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเข้าไปก็เริ่มมีลงไม้ลงมือบ้าง
2: ขออนุญาตทำมาปุ๊บขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขวาขว

0: สิวะก่อนไอ้พี่บอกอยู่คนเดียวพี่โกหกกันไหมตอนแรกพี่อยู่คนเดียวพี่เพิ่งเดินไปเจอคนที่สามเมื่อกี้ฟังก่อนสิวะก่อนพี่โกหกแกไหม
1: ถามว่าได้ส่วนไหมไม
2: ่ยืนรออย่างเด
1: ีย
2: ว
1: ไม่เล่าดีกว่า
3: แต่นี่ก็ยอมตลอดเนาะจนอยากต่อยบ้างเลยอ่ะ
2: บางทีรู้สึกแบบก้าวดีไปเปล่า
3: อยากแบบปังอยากต่อยช่วย
1: ในบทแหละครับถ้าเป็นของจริงก็คงอยากสวนแบบเรียกสติน้องด้วยแหละฮะ
2: แล้วก็จะมีความผิดใจระหว่างพี่น้องอยู่แล้วแล้วก็มีลิซ่าเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้แผลมันลึกยิ่งขึ้นละกันครับ
1: เพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่ตัวระวีเองเนี่ยจะดึงสติของน้องกลับมาได้แล้วก็กลับมีเรื่องของลิซ่านี่แหละฮะที่ทำให้ภากรเนี่ยต้องกลับเข้าไปอยู่ในจุดนั้นอีกแล้วก็ทำให้บาดแผลครั้งนี้มันกลายเป็นเวอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
3: มันคือความที่ผู้ชายคนหนึ่งยอมรับไม่ได้ว่าใจของผู้หญิงอยู่อีกที่แล้วผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับความรู้สึกในใจของตัวเองว่าสุดท้ายแล้วมีความรู้สึกอะไรบ้าง
2: อะไรครึ่งครึ่งกลางกลางเนาะ
3: ค่ะ
1: แล้วก็มันมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ลิซ่าเอะใจกับภากร
3: สืบสวนสอบสวนเยอะค่ะหาความจริงเยอะเหมือนเป็นคนที่เผือกเรื่องทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นตัวตรงกลางนะฮะ
3: ดันอยู่ในเหตุการณ์เยอะแล้วก็ที่มากกว่านั้นนะคะไม่ได้แค่อยู่ในเหตุการณ์เยอะแต่อยากรู้อยากเห็นค่ะเหมือนแบบดันดนที่จะรู้อะว่าเกิดอะไรขึ้นแบบพยายามเหมือนแต่เขามีแรงจูงใจนะคะที่จะเปิดโปงหลายๆอย่างคิดว่าคนนี้คือเพื่อนที่สนิทที่สุดในโลกใบนี้คนคนนี้เป็นคนที่มีที่ในหัวใจแบบอย่างแน่นมากๆคนหนึ่งแล้วดันเจอเหตุการณ์ที่แบบอ้าวโอ้ my god สรุปทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับคนนี้เป็นโกหกหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะเปิดโปงเรื่องเขามากมากมากมากมาก I know your secret แต่กับคนนี้ค่ะเราอ่ะอยากเปิดโปงเพราะว่าอยากช่วยเขาเพราะเขาเคยช่วยเราด้วยแล้วก็รักเขา
1: แต่ตัวลิซ่านี่จำเป็นมากๆครับเพราะอย่างที่กราฟบอกว่าถ้าไม่มีตัวลิซ่าเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องมันก็จะไม่ดำเนินไปต่อได้แล้วก็หลายๆเรื่องของตัวระวีเองที่คิดว่ามั่นใจรู้เรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ผลลัพธ์มันออกมาอีกแบบในรูปแบบที่ลิซ่าเขาเป็นคนไปหาคำตอบมาด้วย
3: พยายามกุมความลับพยายามเปิดความลับหาเรื่องคนไปทั่ว
2: กุมความลับเหมือนกัน
3: okay.
2: ซ่อนความลับไว้
1: ทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นด้วย
2: เป็นตัวที่เหมือนใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ตรงจุดละกันครับผมเลยทำให้ปัญหาจากที่มันเท่านี้มันทวีเป็นเท่านี้แล้วก็เป็นเท่านี้ไปเรื่อย
4: ขอบคุณ3คนพระนางที่แบบว่าตั้งใจเตรียมทับกันบ้านเตรียมแรงมาถ่ายละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แฮปปี้ผมแฮปปี้มากในการที่ได้3คนมาทำงานด้วยกันด้วยความหล่อของ2พระเอกด้วยความสวยของนางเอกกับเรื่องที่น่าติดตามมันครบรสอ่ะอยากให้สนุกกับละคร

0: มทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
1: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
3: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดบ่อครับ
4: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมาก
5: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
6: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมากๆเ
7: หมือนผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
8: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
9: พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

0: ในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณ สยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 ไทยแลนด
1: ์แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
3: The Face Thailand
4: Season 7
5: รอบนี้ก็ตามหาไอคอนิกคนใหม
6: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆ
5: ถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
3: สู้กันเลยฮะ
7: ตอนนี้ยังค่ะ
5: ยังค่ะ
8: คุณควรจะได้ความขันทีละ5
5: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
3: ยกครับ
9: What kind of point you trying to make?
10: Finish your sentence girl
9: I'm trying to finish my sentence
10: but you keep coming out
11: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
12: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
13: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงร่างมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
11: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
14: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
15: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
16: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
17: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
18: ของเราออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
15: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
19: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
9: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะกอน
5: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
1: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
19: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้กอนรู้ว่ากอนยังสำคัญกับลิสาแต่กอนก็กลัวว่าลิซ่ากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่ากอนอยู
14: ่อาจจะได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
10: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลือกไม่ได้ก็ไม
8: ่สำหรับผมคิดว่าสิ่งที่มันเหมือนกับว่าแสงชื่อเหมือนตรงตัวนิดนึงแสงที่เราเห็นหรือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้มันก็คงเปรียบเทียบสำหรับระวีเองมันก็คงเปรียบเทียบกับจิตใจของมนุษย์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างของมนุษย์ที่เราเห็นอะจริงๆมันไม่ใช่ทั้งหมดของเขา
1: nice
8: โอเค
1: อันนี้คือตรงตัวละครเขามากเลยค่ะ
19: ทุกคนอาจจะเห็นแสงแค่สีเดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันสามารถแบ่งออกเป็นเจ็ดสี
1: I really like that ก็คือสเปกตรัมอะค่ะตอนที่เรามองเข้าไปอะค่ะมันแบบแค่เราพลิกหัวไปผิดฝั่งนะคะเราก็จะได้แสงที่โดนสะท้อนออกมาในแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดเดาซึ่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้างตรงกับสิ่งนี้ว่า beneath the lies ในความหมายอันนี้สำหรับตัวละครอลิซาคือทุกคนในเรื่องอ่ะเขาโกหกอะไรสักอย่างนี่โกหกหัวใจตัวเองนี่โกหกไปทั่วเลยว่าจริงๆแล้วเขาคือใครเขาเนี่ยทั้งคู่เลยค่ะเขาโกหกไปหมดว่าจริงๆแล้วเขาคือใครเขารู้สึกยังไงรวมถึงตัวอลิสาเองเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้ว beneath everything that is lies เขามีความต้องการที่จะเปิดโปงความลับทั้งหมดแต่เขาก็ยังหลอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่จริงๆแล้วเดี๋ยวสักวันเขาก็จะรักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการโกหกเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ว่าแสงมันจะShine on which spectrum can it be?
8: คมมาก
3: พี่อยากเห็นเคมีใหม่ๆมากกว่าพี่เป็นคนชอบทำงานกับคนใหม่ๆเด็กใหม่เพราะจริงๆแล้วอะมีพี่ย่าคนเดียวนะที่พี่เคยทำงานด้วยในเรื่องนี้แทบจะเป็นพี่ย่าคนเดียว กราฟกับก้าวก็เห็นเล่นละครเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ถ้าถามพี่ก็เขาค่อนข้างใหม่ก็มาจูนกันแต่ว่าพอ3คนเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบมันลงตัวจริงๆลงตัวแบบเราทำแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขตลอดทุกวันที่ไม่เคยแบบว่ากลับไปใช่สิ่งนั้นมันไม่ดีแล้วฉันต้องกลับไปแก้ไม่ใช่เลยมีความรู้สึกว่าจะทำไงต่อให้มันแบบได้อะไรขึ้นมาอีกได้อะไรเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็หนักใจก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ใช่เด็กเนาะคือเราก็อายุเยอะพอสมควรก็ห่างกับเขาเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยเราจะจูนเราเวลาจะคุยกันจะคุยกันยังไงภาษาไหนเพราะภาษาเราก็จะอีกภาษาหนึ่งเนาะภาษาเด็กเขาเดี๋ยวนี้ก็อีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกแต่ด้วยความที่น้องเขาตั้งใจมามากเขาตั้งใจมาโดยตั้งใจเลยแหละตั้งใจทั้ง3คนอะไรเงี้ยครับพอเข้ามาเจอกันแล้วก็ได้คุยกันได้ทำเวิร์กช็อปได้อะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยง่ายสบายแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปที่เราต้องการแล้วก็เราก็การทำงานของพี่อ่ะส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันอ่านมาความคิดเห็นของตัวแสดงตัวนี้เป็นยังไงในความพี่ว่ามันเป็นแบบนี้ตัวน้องอ่านแล้วเป็นยังไงอ่านแล้วเราก็มาจูนเราก็มาหาตรงกลางแล้วก็ทำงานกันก็จะสนุกครับไม่ค่อยเครียดแต่ว่าหมายถึงว่าพอบทที่เขาต้องเล่นอารมณ์หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไปถึงกันหมดเลยนะ
1: นี่เขาเคยเล่นด้วย
4: กันผมกับพี่ก้าวเคยเจอกันแล้วแต่ก็
8: จริงจังเรื่องแรกเลยนะแต่แบบจริงจังเรื่องแรก
4: ใช่แรกเก่งกันมากเพราะว่าร
1: ู้สึกได
4: ้พี่ย่าในมุมผมว่าพี่ย่ามีความเด็กมีความเด็กน้อยกว่าที่ผมคิดแบบหมายถึงเรื่องแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: แบ
4: บไม่ใช่แบบนั้นแต่ดูเป็นแบบคนสดใสร่าเริงกว่าที่คิดเป็นคนตลกด้วยนะไอ้เรื่องพูดคำยาวอยากเล่ามากไม่ได้ใช่ไหม
1: ละลายพฤติกรรม
8: ก็เพราะเป็นความเป็นตัวตนของพี่ย่าเนี่ยแหละทำเลยให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าแบบพอได้ร่วมงานกับพี่ย่าจริงๆแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นแล้วหลายๆเหตุการณ์ก็ผ่านมาได
4: ้ครับ
1: จริงๆก้าวเป็นคนตลก
4: ชอบเล่นมุก
1: เล่นมุกแบบโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเล่นมุกแล้วก็ทุกคนขำแล้วเขาก็ขำแล้วเล่น
8: เพราะบรรยากาศมันสนุกแล้วพูดเลยว่ากองตะวันดวงนี้สนุกมากยิ่งได้ทำงานกับกราฟเนี่ยที่สนิทมากๆอยู่แล้วแล้วก็ได้พี่ย่าที่มีความธรรมชาติสูงอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกสบายใจอ่ะแล้วอยากไปกองทุกวันภาพในหัวผมตอนก่อนมาถ่ายเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีคอมเมดี้บ้างเล็กน้อยแต่พอมาถ่ายจริงแล้วเนี่ยดราม่าค่อนข้างหนักแล้วก็จริงจังมากๆใช่ค่อนข้างแบบบทไปทางจริงจังมากๆเข้มข้นเลยล่ะไม่ได้เรียกว่าการสอนผมโดยตรงแต่หลายๆอย่างคือพี่ย่าแบบเป็นคนที่แชร์เทคนิคให้ผมเยอะมากๆให้ผมผ่านตรงนั้นมาได้
4: พี่ยาคนนี้เก่งอยู่แล้วใช่ครับผมก็คอยช่วยอะไรหลายๆอย่างคอยแบบคอยส่งคอยแบบในหลายๆซีนเพราะจริงๆในเรื่องตัวละครภาคก่อนมันค่อนข้างยาก
1: สำหรับเรื่องนี้ย่าว่าแบบจริงๆแล้วหัวใจของมันคือโรแมนซ์แต่ว่ามันคือสืบสวนสอบสวนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการทำการบ้านในเรื่องนี้มันคือแค่ต้องเรียบเรียงลำดับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ชัดเพราะว่าพี่หนุ่มมีวิธีเล่าเรื่องแบบใหม่เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็จะมีแบบโมเมนต์ที่คนดูจะแบบเกิดอะไรขึ้นนะแบบทุกอย่างมันเดินทางเร็วมากๆค่ะเรามีทั้งแฟลชแบ็กเยอะเรามีการวิธีเล่าเรื่องที่แบบทำให้คนคิดเยอะมากๆค่ะเพราะฉะนั้นนักแสดงเองบางทีก็งงเหมือนกัน ว่าสรุปเอ๊ะมันถึงไหนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะเหมาะสำหรับบทนี้มากๆเลยค่ะ
9: คร
1: ับ แล้วก็อันนี้คือแบบว้าวเกินคาดมากๆแ
4: บบ
1: บอกกับทุกคนเลยว่า like man that was good like
4: yeah, yeah,
1: yeah. was good อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเขารับบทหนักที่สุดในเรื่องนะคะถึงแม้ว่านี่จะแบบไดอะล็อกเยอะแล้วก็แบบต้องใช้ความจำแต่ว่าตัวละครกับมีlayer เยอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบ it was very แบบมีความสุขมากๆทั้งคู่ทำให้ทุกการทำงานทุกวันที่ทำงานสนุก
8: ขอบคุณมาก
4: ครับเอาจริงๆหลักในหลายๆซีนมันก็ค่อนข้างยากมากๆแล้วมันก็ต้องใช้ความรู้สึกค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ดีที่แบบได้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นพี่ย่ากับพี่ก้าวที่แบบทำกันบ้านกันมาสุดยอดมากๆแล้วก็สามารถส่งให้เราแบบทำให้เราสามารถขับเคลื่อนตัวละครภาคก่อนต่อไปได้อีก
1: นี่เขาน่าสงสารมากเลย
8: ใครบทเขาแบบ
1: yeah it's so sad
8: ใช่
4: ป่วยก็ป่วยรักก็ไม่สมหวัง
1: ผ่าสมองอีก
4: ยากหายากเพราะว่าไม่เคยป่วยแบบนี้มาก่อนเนาะผมเป็นเนื้องอกนะครับผมในสมองด้วยมันแล้วผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปรีเสิร์ชจากไหนจะไปพิมพ์ใน YouTube ว่าอาการคนป่วยอะไรมันก็ไม่ใช่ผมก็เลยแบบเล่นตามความเข้าใจว่าปวดหัวแบบนี้อะไรแบบนี้สนุกบทพากรเป็นบทที่สนุกแต่ว่าค่อนข้างจะซับซ
1: ้อ
4: นในเรื่องของความคิดแล้วก็ความสัมพันธ์อะไรต่างๆค่อนข้างจะยุ่งเหยิงมากๆแต่รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถ้าเกิดสมมติทำมาได้ก็จะรู้สึกภูมิใจกับตัวละครนี้ก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวรอฝากติดตามดูในละครแล้วกันว่าเป็นยังไง

0: ในชีวิตจริงเป็นคนชิลมากๆครับจริงเป็นคนที่ร้องไห้ยากเป็นคนที่ช่างมันได้บ่อยก็เลยอาจจะไม่ค่อยชีวิตดราม่าเท่าไหร่แต่ในเรื่องค่อนข้างจะดราม่ามากเพราะมันมีหลายปมมีทั้งปมเรื่องของความรักเรื่องของทายาทเรื่องของ DNA เรื่องของเรื่องอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมากๆครับผม
1: โอ้โหผมไม่เคยดูเห็นนักแสดงชายแบบว่าในโหมดนี้มาจากเรื่องไหนเลยแบบที่แบบสามารถดราม่าแบบเรียกน้ำตาแบบว่าบางทีผมดูเอผมเล่นด้วยกับน้องผมยังรู้สึกแบบสงสารมากๆสงสารแบบจับใจทำให้เราแบบปวดใจเลยนะ
0: บท
1: ในความเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
3: ก่อนไว้ใจพี่วีนะ
4: ขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิซาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิซากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
5: ่อาจจะได้ตอนผมได้เจอคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
6: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลือกไม่ได้ก็ไม่
7: ดราม่าเก่งสุดเหรอโอ้ยมันก็แบบคนมันก็ได้กันหมดเลยอ่ะครับก็แบบโอ้โหเหมือนน้ำตาสั่งได้เนาะเขาก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่น้ำตาคือเก่งนะมีความรู้สึกว่าเออแต่เขาหมายถึงว่าเขาก็ต้องอีกกับบทนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมขออีกผมยังไม่ถึงอะไรเงี้ยก็โอเคไม่มีปัญหาได้เลยส่วนก้าวก็จะมีความตั้งใจเยอะมากความตั้งใจของก้าวนี่แบบหูสูงมากต้องก้าวลดลงมานิดนึงก็ได้คุณดูเก่งดูตั้งใจก็ทำได้ในสิ่งที่อยากทำอย่ายากไม่ต้องพูดถึงได้หมดพี่ว่าเดี๋ยวนี้นักแสดงเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเล่นด้วยจิตวิญญาณของตัวแสดงที่เล่นเนาะทุกคนอ่ะพอเป็นนักแสดงแบบอย่างย่ากราฟก้าวเนี่ยเขาทำการบ้านกันมาหนักมากเขามีของแล้วใช่เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นตัวแสดงตัวนี้สีสันเข้ามาดีอยู่แล้วแล้วเพียงแต่แค่เอามาวางให้มันอยู่ในที่ทางที่ดีมันก็โอเคมันก็จบ

0: เดี๋ยวไปเลย
1: ไซเรนเสียพี
0: ่เบนโต
2: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
4: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
3: บางครั้งคือการรอคอย
5: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
3: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
6: อานงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
3: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
7: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
3: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่สามพลัส
8: Hello Warriors It's War Time
9: Hello Warriors
10: Warriors 20กว่าคน Follower รวมกันเป็น10ล้าน
9: โอ้โหพบกับ Master ของคุณค่ะ
11: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
12: เล่นอะไรกัน
13: กรี๊ดออกมาสิคะ

0: ทษนะฝนที่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกรักพี่คงทำไม่ได
1: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
2: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.ตอนจบ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: หิวด่วนต้องเมาคิส
5: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
4: ต้องทำยังไงถึงเธอไม่มีสักคนต้องเสียใจ
6: มากดไปเลยไม่รู้มา
7: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
8: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
9: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
10: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
11: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
12: สวัสดีค่ะหน่อยวิศกรค่ะในเรื่องรับบทเป็นณดาค่ะณดาก็เป็นทายาทของตระกูลคนหนึ่งซึ่งเราก็มีลูกแล้วก็ประสบอุบัติเหตุจนเอาลูกไปฝากไว้กับคนอื่นปมของเรื่องณดาเนี่ยเหมือนเป็นลูกที่พ่อไม่รักอ่ะเป็นลูกของพ่อคนละแม่กับตระกูลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พี่น้องก็จะไม่รักเอาเป็นว่าพี่น้องไม่รักกันแล้วตัวเราก็จะโดนแบบโดนบีบให้แบบตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีฝ่ายการหลังจากที่เราแบบความจำเสื่อมไปแล้วอะไรเงี้ยตื่นมาเราก็อ๋ออันนี้มันเป็นของเราเนอะอะไรเงี้ยก็ต้องมาสู้กันฟาดฟันกันไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือข่มเขาตลอดข่มอยู่เหนือตลอดโอ้โหก็เยอะอยู่นะต่อสู้ฟาดฟันกับทั้งฝั่งบ้านพ่อคือฝั่งพี่นกรัชนกกับนิวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องแบบเชื้อเฉือนกันทั้งสับกันไปสับกันมา
13: สามีเธอรวยขนาดซื้อหุ้นได้หลายล้านขนาดนี้เลยเหรอ
14: พี่พิมพ์อย่าคิดว่าตัวเองอะรวยคนเดียวในประเทศสิคะโลกมันกว้างกว่าที่พี่พิมพ์คิดไว้เยอะหัดแง้มกะลาออกมาดูซะบ้างเถอะค่ะดาขอร้อง
12: ใช่ก็จะแซวกันนะพี่โนก็จะโทรมาก่อนเลยว่าแกถ้าเทคเยอะอย่าว่านะแบบบทมันต้องแบบนั้นบอกตามสบายเลยพี่นกสรุปพี่นกเป๊ะมากพี่นี่แหละฮะอะไรนะพี่นกเป๊ะมากเป๊ะเวอร์มันขนาดไหนต้องไปดูนะเพราะมันจะเหมือนแบบต่อปากต่อคำกันอะเหมือนไม่กลัวกันแล้วก็จะแบบเธอคว้างมาฉันคว้างกลับแล้วก็จะต้องแบบเชือดเฉือนกันนะเชือดเฉือนกันนะพี่นกมันก็จะแบบเปิดประตูก็ผิดบางซีนแบบโกรธมากผิดมันเป็นการจุดปะทุความกล้าความแบบแค้นนี้เกิดขึ้นไงปะทุก็แบบฉันต้องไม่ยอมฉันต้องมาทวงคืนแล้วก็จะต้องวางแผนให้ลูกเราเนี่ยเอาทุกอย่างกลับคืนมาแน่นอนค่ะลาสบอสขนาดไหนเหรอขนาดก็ฆ่าคนทุกอย่างได้หมดทำทุกอย่างได้หมดเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นนะก็สนุกสนานดีนะจะว่ายากก็ยากนะก็ยากอยู่มันมีอะไรที่มันพูดไม่ได้อ่ะมันพูดไม่ได้แล้วมันต้องแอบเก็บเอาไว้คนเดียวโอ้ยตั้งแต่เรื่องย่อแล้วอ่านเรื่องย่อแล้วก็รู้สึกว่าต้องเล่นอ่ะบทมันโดนเส้นพี่หนุ่มแค่โทรมาบอกว่ามีเรื่องนี้เราก็แบบเอาเล่นพี่หนุ่มเล่นเพราะแบบด้วยเนื้อเรื่องด้วยอะไรทุกอย่างมันสนุกตอนนั้นยังไม่ได้ถามเลยนะว่าเป็นใครบ้างแล้วยิ่งพอมารู้นักแสดงพระนางอีกก็ยิ่งแบบโหยิ่งน่าดูใหญ่เลย
15: ถ้าไม่มีพี่หน่อยเรื่องนี้ไม่เกิดก็ชอบฝีมือพี่หน่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวแสดงตัวเนี้ยถ้าเล่นมันเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่สนุกเพราะว่ามันจะเป็นตัวแสดงที่แบบมีการเก็บมีความซ่อนเร้นอยู่ในตัวเองยังลวงกันอีกยังมีกันอีกแต่จะพี่หน่อยจะไปเจอกับพวกนี้ยังไงเราต้องดูในละคร
12: อ
15: ้
12: าวระวีมาได้ยังไงอ่ะ
16: วันนี้พี่วีจะขับรถให้เรานะครับ

0: จะได้ไปเที่ยวด้วยกัน
1: ถ้างั้นไปกันเถอะป่ะแล้วก็ทางฝั่งลูกชายเองก็คือมีเลเยอร์ของลูกชาย2คนคนไหนคือตัวจริงเอ๊ะแล้วตัวที่มาซ้อนเนี่ยมันยิ่งแบบมันยิ่งทำให้เราแบบเจ็บใจอย่างเงี้ยมันก็มีหลายแบบความรู้สึกว่าแบบพูดเองยังอึดอัดคนดูต้องอึดอัดว่าแบบเฮ้ยทำไมไอ้ตัวนี้มันก็ยิ่งแบบเราก็อุตส่าห์เอามันมามันก็ยังมาทรยศหักหลังเราอีกเฮ้ยแผนเรามันไม่สำเร็จเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันมาแบบมันดันมารู้ความจริงของเราแล้วมันมาหักหลังเราอีกลูกชายที่รักมากและเจ็บมากลูกชายเนี่ยไม่ได้ดั่งใจลูกชายนี่คือแบบโอ้ยคือเราคิดว่าเขาจะอยู่อันเดอร์เราจะแบบว่าพูดรู้เรื่องสุดท้ายแล้วอะลูกกลับทำกับแม่แบบเจ็บแสบมากถ้างั้นต่อไปนี้ก็ทางใครทางมันไม่ต้องมาขัดแข้งขัดขาไม่ต้องมาถามหาหรือสงสัยอะไรทั้งนั้น
0: ครับคุณแม
1: ่แต่กลับตั้งใจมากตอนเล่นกับเขาก็คือรู้เลยว่าเขาแบบเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการพลิกบทบาทเขาด้วยเขาจะไม่เคยเห็นเขาในบทบาทนี้เหมือนแบบแต่เขาก็แบบเขาอยากเล่นเขาคุยกับเขาบอกว่าบทแบบนี้คือเป็นสิ่งที่แบบเหมือนนักแสดงอะเนาะเขาก็แบบอยากได้บทอะไรแบบนี้ที่แบบเล่นแล้วมันไม่ใช่เป็นคนดีอย่างเดียวอ่ะมันจะมีทั้งดีมีทั้งความร้ายในตัวเองแต่ว่าจะร้ายขนาดไหนอ่ะต้องติดตามตัวละครคนน่าสงสารนะเขาเหมือนกับว่าเขารักผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นรักพี่ชายเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมเขาถึงได้มาเจออะไรแบบนี้ปมเขาก็ค่อนข้างเยอะอยู่ได้สอนไหมไม่ได้สอนนะเอาจริงแค่แบบว่าเราก็พยายามทำไปตามบทบาทของเราอะนะแต่ก็เห็นอยู่แล้วว่าน้องอะเขามีความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่งอะไรไปอะเขาก็สามารถแบบมันเล่นปิงปองอะมันก็โต้กลับมาได้ฉากประทับใจกับกราฟหรอก็หลายฉากอยู่นะเพราะเล่นกับกราฟเนี่ยก็จะเล่นมากกว่าก้าวเพราะว่าเหมือนเป็นลูกที่ได้มาอยู่กับเราก็คงเป็นฉากที่เราต้องสาดวายใส่กันอะมันเหมือนต้องโต้ตอบกันแบบมันเหมือนแบบเอ็นนี่มันก็ไม่ยอมเราด้วยมันก็มีแบบหาแบบจุดให้เราแบบโกรธพีคขึ้นไปอีกสงสารครับเพราะคงมีเจ็บไปบ้างนะคะที่จะโดนศาสตร์ต่างๆนานาตีบ้างละอะไรบ้างละแล้วที่สำคัญคือสู้มาเราสู้กลับด้วยไงกับเขาก็สู้ด้วยอ่ะสนุกดีสนุกดี
2: แอคชั่น
3: แต่ผมไปกลับไม่ได้แล้ว
4: ฉันจะไม่มีวันยกอะไรให้แกทั้งนั้นฝันไปเถอะ
0: ก่อนแอคชั่นก็ยังแบบกราฟลูกอย่างเงี้ยแต่พอแอคชั่นปุ๊บไอ้ก้อนก็มีที่แบบเราต้องไปข่มขู่เขาด้วยมีอะไรเงี้ยแล้วก็โดนเขาขู่กลับก็ยืนไปยืนมาอยู่อย่างเงี้ยแหละครับผมแต่ก็สนุกดีคือพี่หน่อยเหมือนเป็นลาสบอสคร
5: ับ
0: พี่หน่อยเอาจริงๆก็เป็นหนึ่งตัวที่เป็นตัวเดินเรื่องเป็นอีกหนึ่งตัวสำคัญมากมากพี่หน่อยเป็นคนที่เล่นซีนที่แบบซีนอารมณ์โกรธหรืออารมณ์อะไรพวกนี้ได้แบบน่ากลัวจริงๆเพราะว่าตัวภากรจะมีโอกาสได้เจอกับตัวพี่หน่อยค่อนข้างเยอะแล้วต้องปะทะเรื่องของอารมณ์กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมแล้วพี่หน่อยเขาเป็นคนที่เวลาดุแล้วดูน่ากลัวมาก แต่งตัวจริงใจดีนะฮะ
5: ก็รู้สึกเสียดายแบบไม่ค่อยได้เข้ากับพี่หน่อยขนาดนั้นค่ะแบบได้เข้าแบบผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาเลิศมากเลยค่ะ
6: เลิศ
7: มากครับพี่หน่อยน่ารักมากครับใจดีมากๆหลังกล้องคือเลี้ยงขนมผมทุกวันเลี้ยงข้าวผมทุกวันตั้งแต่วันเวิร์กช็อปมีครับมีเพราะเราเป็นเลขาเขาไงฮะเป็นซีนที่ไปกดดันให้เขาสารภาพยอมรับเรื่องนี้มาก็พี่หน่อยช่วยผมไว้เยอะมากๆเพราะว่าแกช่วยส่งอารมณ์ทำให้ผมแบบกล้าฟาดฟันกับแกเพิ่มมากขึ้นอะไรคิดแค่ว่าเอาให้อยู่เดี๋ยวรอติดตามครับคงจะได้เห็น
1: วันนั้นที่เราถ่ายบนดาดฟ้าโอ้โหน้องก้าวเขาแบบมาเต็มแม็กเหมือนกันก้าวเขาก็จะมีความตั้งใจแบบจนบางทีเขารู้สึกว่าก้าวสบายสบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงรู้เลยว่าเขาเก่งเขาเก่ง

งแต่ว่าเขาตั้งใจเต็มร้อยมากๆบางทีเกินร้อยด้วยซ้ำเห็นความตั้งใจแล้วแบบใจเย็นๆลูกใจเย็นใจเย็นเพราะก้าวเนี่ยดราม่าที่ว่าเขารักผู้หญิงแต่เขาทำเป็นไม่รักเพราะว่าเห็นว่าน้องรักผู้หญิงคนนี้มันเป็นความเสียสละของพระเอกพระเอกนะแน่นอนเขาแบบชายกันอยู่แล้วอ่ะแล้วรู้สึกว่าเออเขามีพัฒนาการทางการแสดงเพราะด้วยบทมันเหมือนแบบมันทำให้เขาได้เล่นอะไรเยอะขึ้นทั้งกัฟและก้าวเลยอ่ะมันน่าภูมิใจมากค่ะมันน่าภูมิใจมากงานดีคู่เลยค่ะ

0: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
1: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว
0: คน Spotify เขารู้กัน
1: หนูเลิกกับเขาแล้ว
2: เตรียมพบการเชื่อเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณ สยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
3: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
3: ช็อปสนั่น
4: ก่อนวันดับเบิ้ลเดท
2: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
3: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
5: แม่โกรธเป็นอะไรไม่รู้แม
6: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
5: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
7: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
8: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
9: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
10: ตะวันลวงคืนพรุ่งนี้20:30 นตอนแรก
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี
13: ่เบนตก
14: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: ต้องทำยังไงถึงเธอไม่มีสักคนต้องเสียใจ
16: ตอบมุสิกรเพราะพี่เข้าใจฟอน
17: เถอะไปยัดไปเลย
16: ตอบมุสิกรอย่าเรา
17: ไม่ได้ไปเลยไม่ต้องถามพี่ไป
16: พูดความจริงมา
17: แล้วก็ปั่นลมเฉยเฉยจับลมนี่เลิกร้องไห้เลยนะก็ได้ไปแล้วเลิกร้องไห้ได้แล้ว
16: ได
17: ้
16: คร
17: ับ ไปก็ได้ลงไปได้เนาะอันนี้ก่อนเก่งหาที่นั่
18: งไปก
17: ่อน
9: กลัวพี่หนุ่มไหม
19: พี่หนุ่มใจดีเกิน
12: ใจดีพี่หนุ่มใจดี
19: จนแบบพี่หนุ่มดุบ้างก็ได้นะครับพี่อะไรอย่างเงี้ย
9: ซึ่งก่อนหน้านี้ย่าเคยเจอพี่หนุ่มในเวอร์ชันในเวอร์ชันที่พี่หนุ่มดุ
19: เหรอ
9: ใช่โอ้โห
19: ภาพพี่หนุ่มดุไม่ออกเลยครับ
9: พี่หนุ่มดูมอนิเตอร์แล้วก็ยิ้มตลอดไงคะก็เลยถือว่าโชคดีแต่เคยเจอโหมดที่พี่หนุ่มดุจริง
8: ดุเหรอจริงๆพี่ก็ไม่ดุนะไม่ดุนะดุไหมก็เด็กดีแต่จริงๆเขาเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามกลืนให้เขาส่วนใหญ่เขาจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามกลืนให้เขาไม่ให้เก่งเราต้องแฮปปี้ในการบทก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำงานด้วยกันอะไรมันก็เหมือนแฟชั่นอะพี่ว่าจริงๆแล้วอะการแสดงมันก็จะเปลี่ยนคือเราทำให้คนในสมัยนี้ดูฉะนั้นเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนเราต้องเข้าใจก่อนความคิดของเขาเป็นยังไงก่อน
19: ตอนแรกตอนรีทูกันก็คิดไว้แค่ประมาณนึงไม่คิดเป็นภาพตามซีนไปเรื่อยๆเฉยๆแต่พอได้ไปเจอหน้าเซตได้ไปเจออะไรจริงๆแล้วมันก็รู้สึกทำให้มันว้าวกว่าเดิม
2: เพราะว่าไปถึงหน้าเซตกับการเล่าเรื่องของเราไปอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าวิที่เราเตรียมมามันรู้สึกว่ามันยังเบาเกินไปสำหรับเรื่องด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องมันจะพาเราไปถึงจุดที่มันแตกหักแล้วมันความสัมพันธ์ของตัวละครมันหลายๆอย่างมันต้องมีอิมแพคต่อกันมากๆเลย
8: แต่จริงๆทั้งหมดเนี่ยพี่ไม่ได้ห่วงนะเรื่องดราม่าเรื่องเดินเรื่องอะไรอ่ะพี่ห่วงเลิฟซีนอันนี้ก็น่าจะกลับเป็นเลิฟซีนที่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ทำเยอะสุดตั้งแต่ทำละครนะเพราะเมื่อก่อนพี่จะไปมีความรู้สึกว่าเราก็จะแบบบางให้หรืออาจหรือจะเป็นอะไรไปฟิลแต่ด้วยอยู่เนี้ยด้วยในยุคนี้อ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าไอ้อันที่เรามีความรู้โอ้ยนี่คือแบบสิ่งที่เราจะทำยังไงดีวะจะสื่อสารกับเด็กไงวะฉันอยากได้แบบนี้อยากได้อย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะทำให้เราไหมจะเข้าใจไหมจะคุยแล้วจะรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยโอ้เป็นสิ่งที่บนสุดท้ายแล้วมันทำง่ายมากด้วยฟีลของเขาที่เขาเล่นด้วยอะไรด้วยการที่เขาอินกับนักแสดงตัวแสดงตัวนั้นมันก็เลยทำให้มีความรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เป็นทุกข์หายไปเขาก็ยังเก่งอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็ต้อง เลิฟซีนเก่งมากอะไรเงี้ยแบบเอออะไรเงี้ยแต่ก็ทำนะผมสุดท้ายก็ทำอะไรเงี้ยไปเรื่อยอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ว่าหรอกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือจริงๆทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องให้ยากเพราะถ้าเปิดยากเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดใจในการที่จะเล่นอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็จะต้องเก่งเพราะเชื่อว่าวันแรกที่เข้ามานักแสดง2คนอ่ะเก่งยาย่ามากสุดจะเอ๊จะยังไงอะไรเงี้ยทุกคนก็เออพอเราดูว่าเออพอเขาเข้าไปเขาไปด้วยกันได้ก็โอเคซึ่งแบบว่ามันจะเป็นฉากเพิ่มซีนอีกอันนึงที่เรามีความรู้ว่าเราได้ทำอะไรแบบเพิ่มซีนแบบเด็กๆเพิ่มซีนแบบสมัยใหม่บ้างเนี่ยนะครับผม
13: ขอดูตอนงมเข้าไป
20: มากัน
13: อย่าเสียวฮะ
20: แค่ถึงกันพูดให้จบ

0: แล้วมาซีนซีนนี้ฮึบแล้วมาซีนซีนนี้ฮึบ
1: เฮ้ย
2: เขาจะไม่ร
3: ู้โอ้โหพูดผิดพูดถูกหายใจผิดจังหวะไปหมดแล้วเพราะว่าในเรื่องต้องแบบใกล้พี่ย่ามากๆใกล้ไม่พอแล้วแบบว่าพอมูดมันเป็นจริงจังอะไรเราก็แบบตอนแรกเราก็ไม่เห็นภาพในหัวนะครับว่าพอเราวีเนี่ยอยู่ใกล้ลิซ่ามากๆจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย

0: แต่นี่ก็ยากค่ะบทเขาก็ยากมากมันคือแบบ typical male คนหนึ่งที่แบบในใจคิดอย่างนึงแต่ว่าข้างนอกต้องเล่นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างซับซ้อนมากๆแล้วก็แบบรู้เลยว่าเกรงแต่ว่าเกรงแค่แป๊บเดียวค่ะด้วยแบบวิธีกำกับของพี่หนุ่มด้วยเคมีของนักแสดงจริงๆตอนที่เข้าไปมันก็จะมีแมจิกที่เกิดขึ้นหน้าเซตอยู่แล้วค่ะทุกคนต้องอิจฉาหนู
1: เป็นแฟนกันนะ
2: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมลิสาตอบมาดิ
3: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
4: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
0: ้เปลี่ยนในหัวในฐานะยาย่ากับก้าวกับภากรและวีอลิสา
1: โถไอ้กรเอ้ยคือมันเป็นตัวละครที่แก้ปัญหาได้แบบได้ไม่ดีครับมันเลยทำให้แบบเรื่องราวต่างๆมันยิ่งแรงขึ้นยิ่งหนักขึ้นหรือว่ายิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกก็โถไอ้กอนเอ้ย
5: ไอ้ซื่อ
1: น่ารัก
5: บื้อด้วยอ่ะไอ้ซื่อบื้อมันก็มีหลายๆโมเมนต์ที่แบบตัวเราเองเวลาอ่านบทนี้ก็อยากตะโกนคำนี้ออกมาด้วยหลายๆเหตุการณ์ทั้งแบบเวลาเขามานั่นนี่แบบกับเราอะไรอย่างเงี้ยตัวลิสาเองแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ในการแก้ปัญหาหรือในความดีเกินไปในการเก็บจนเก็บอารมณ์จนแบบถ้ามันพูดตรงๆหรือว่ามันแก้ปัญหาออกไปเลยนะตอนนั้นมันก็คงจบไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: หัวสำหรับตัวละครอลิสาเลยนะคะคือ

0: บบรู้สึกแบบอยากจะแบบม้วนตาไปถึงสมองนิดหน่อย เพราะว่าแบบภายนอกทำเป็นว่าตัวเองเก่งเหลือเกินแบบ brave จังเลยกล้าหาญมากบลาบลาบลาแต่สุดท้ายแล้วจริงๆอำนาจแบบพลังมันอยู่ที่คำพูดได้เลยเราสามารถเดินไปแล้วก็บอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้กล้าพอขนาดนั้น ก็เลยรู้สึกแบบ
1: แม่กดไปเลยไม่รู้แม
2: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกา
3: ก็อยากให้คนดูได้ติดตามดูแล้วก็จะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัวละครตัวนี้มันมีจุดจบยังไงพลิกหลายตลบเพราะว่าเขาต้องการจะเอาของเขาคืนไงบทสนุกมากค่ะแล้วเมื่อกี้ถามพี่หนุ่มพุ่มกลับแล้วว่าตัดออกมาเป็นยังไงพี่หนุ่มยังยืนยันว่าสนุกขนาดว่าคนในห้องตัดถึงขั้นแบบว่าบทถึงไหนแล้วอยากดูต่ออ่ะคิดดูดิเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามชมค่ะว่าสนุกสนานขนาดไหน
4: ตัวเรื่องเองตัวบทเองอ่ะมันมีมิติของมันอยู่แล้วเรื่องนี้มันได้ถูกดีไซน์เวลาการจบเรื่องของมันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่ามันทำให้เราอยากดูต่อเรื่องต่อไปตอนต่อไปก็ตามชื่อเรื่องครับตะวันลวงตะวันยังลวงเราได้นะแสงสว่างที่เราเห็นอยู่นี่อาจจะเป็นความมืดก็ได้แต่จะฝากละครเรื่องตะวันลวงนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าผมภูมิใจในการที่ได้ทำเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าคนดูจะชอบครับผมก็อยากให้ติดตามกันนะครับ
5: ขายความวุ่นวายครับผมก็ใครที่ชอบอะไรวุ่นยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงก็ฝากตะวันลวงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมทุกคนจะได้เครียดได้ลุ้นได้สนุกไปกับตัวละครในทุกๆตอนนั้นแน่นอนครับผม
6: หลังจากที่ทุกคนได้ดูบินนี้ดาลายตะวันลวงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนจะอยากเอาใจช่วยตัวละครของพวกเรามากมากครับในแต่ละคนทั้งตัวภากรเองลิสาเองแล้วก็ระวีให้สำเร็จตามเป้าหมายฝากด้วยครับ
0: ฝากสำหรับโรแมนซ์ของตัวละครทั้ง3คนค่ะมันเป็นรักสามเศร้าที่คุ้มอลิสาค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็สนุกไปกับเรื่องนี้ค่ะ
5: ครับผม

0: ับสนุนโดย
1: Colgate Optic White Vitamin C นม Carnation UHT
2: กล่องชากล่องนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับครอบครัวอื่นแต่มันเป็นของแสลงสำหรับครอบครัวผมกรุณาเอามันไปให้มันพ้นบ้านผมด้วยครับ
3: นี่เด็กเมื่อวันซื้ออย่างนายคงไม่รู้สินะตอนนี้มันคว่ำอยู่กับใคร
4: คนแน่เหรอหรือว่าสี่ขาที่เขาเรียกว่าหมาวะ
5: ถ้าเกิดว่านายยอมจบเรื่องนี้ซะตั้งแต่แรกนะพ่อนายก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้หรอกจริงไหม
6: บางทีความยุติธรรมมันอาจจะใช้ได้เฉพาะกับคนบางพวกเท่านั้นครับ
4: คุณพยาบาลครับคุณพยาบาลช่วยหน่อยครับแม้ไม่มีใครแค
3: ่เรามีกันลิฟต
4: ์ครับ
3: หมอว่าไง
6: แค่เจ็บท้องนิดหน่อยพี่ไม่ระคายท้องผมหรอก
7: น้องชายพี่เนี่ยเขาเก่ง
4: พี่ดูมันดิมันชอบเล่นกับผมแรงๆเงี้ยผู้หญิงอะไรมือก็หนักหนักแถมขี้เหล่อีก
8: ขอโทษขอโทษครับ
7: เห็นแกพี่เหมันนะฉันจะยกโทษให้พี่เหมันจ๋าแล้วไอ้ตีนผีอ่ะมันซิดเลยไหมตอนที่ดาบจับอ่ะ
3: พี่ถอนแจ้งความแล้วทางตำรวจเขาจะเอาผิดต่อเพราะมันเป็นคดีอาญาก็แล้วแต่เขา
4: แล้วพี่ปล่อยไปทำไมอ่ะ
3: ก็พี่ไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจไงแล้วนี่พ่อทำแผลอยู่ไหน
5: พี่พ่อผมทำแผลเสร็จยังอ่ะ
7: คือคุณชาติเป็น
9: ไรก็ไม่เป็นไรสิจะรู้ดีกว่าฉันได้ยังไง
3: พ่อหมอว่ายังไงบ้างครับ
9: ก็เห็นอยู่ว่าแขนขายังอยู่ครบตับไตไส้พุงก็ยังแจ๋วกระดูกของพ่อเองมันแข็งเว้ยหมอยังชมจริงไหมไอ้อู
10: ใช่แต่ว่ามีความดันขึ้นนิดหน่อยหมอให้ระวังเรื่องอาหารเค็ม
9: แกไปจัดการไอ้พวกที่มันกระทืบแกได้ไหม
3: เขามาทำร้ายผิดคนนะพ
9: ่อก่อนไหนริมันบอกว่ามันมาแก้แค้นที่แกไปเป็นพยานว่ามันเมาแล้วขับรถชนคนตาย
3: ไม่ใช่คนนี้หรอกครับพ่อคือผมคิดไปเองก็เลยบอกลิฟไปแบบนั้นครับลิฟเดี๋ยวนายกับเอ็มพาพ่อไปที่รถอาอูกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปจ่ายเงินค่ารักษา
10: เอมันเงินพอหรือเปล่าเอาที่หาก็ได้นะ
3: พอครับอาพ่อมีบัตรคนพิการยังไงก็ฝากอาอูด้วยนะครับขอบคุณครับ
10: ไม่ต้องห่วง
7: เดี๋ยวพี่เอมันแล้วพี่ไม่ให้หมอตรวจหน่อยเหรอ
9: ผิดตัวนะอะไรวะเด็กสมัยนี้นี่มันอันตรพานจริงๆ
3: ครับ

0: อย่าคิดว่าตัวเองใหญ่โตครับพามาจากไหนไม่ใช่อำนาจเงินข่มเหงคนอื่นแบบนี
1: ้ที่จริงเราสองคนตั้งใจจะไปกินข้าวนอกบ้านนะคะแต่เช็คแล้วรถติดมากก็เลยเปลี่ยนใจมากินข้าวที่บ้านแทน
2: คุณโกหก
1: คุณก็หาพยานหลักฐานมายืนยันสิ
3: วิธีการไปให้ถึงเป้าหมายของทายาทเหมทองกรุ๊ป

0: ไม่ได้ขอให้นายซ่อมสักหน่อยจะมามัดมือโชกกันแบบนี
1: ้หรือคิดว่าตัวเองใหญ่โตครับพามาจากไหนไม่ใช่อำนาจยืนข่มเหงคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่เอาเงินมาฟาดหัวคนอื่น
2: แบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าสำนึกผิดหรอกนะแต่มันเรียกว่าปัดสวะให้พ้นไป
0: ไอ้คนปากเสีย

0: ือกนะไม่ใช่คน
1: ตาต่ำอิจฉาไม่มีปัญญาซื้อรองเท้าแพงๆก็บอกนะเ
2: ถอะนี่ดูท่าฟินาเล่ชิเนีย
3: แม่บ้านที่นี่ฐานะดีนะมีปัญญาซื้อรองเท้าแพงๆมาใส
1: ่เปล่านะคะหนูเก็บมาจากถังขยะค่ะ
4: โกหกใครมันจะเอารองเท้าที่เพิ่งวางขายมาโยนทิ้ง
1: จริงๆนะคะหนูเก็บมาจากห้องผู้จัดการผานิตาค่ะจริงๆค่ะ
2: ยังหมดเลยแกนี่สวยเป็นไรเลยที่แทงหวยไม่เห็นถูกนี้เลยวะเซ็งว่ะของทิ้งไปแล้วเรื่องอะไรมาทวงคืนอ่ะขี้งกเอ้ย

0: ผมหาทุกที่ที่เตียวหนึ่งชอบไปแล้วครับแต่หาไม่เจอ
1: โทรหาก็ไม่รับเลยอ่ะหนีอะไรมาเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้งานข่าวของเธอมันดูเงียบๆไปหน่อยนะ
2: แหมก็ช่วงนี้เสียๆเขาไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเป็นพิเศษเลยนี่คะแต่ว่าเมื่อกี้หนูเห็นเลขาของเสียสามอะค่ะกำลังกอดจูบอยู่กับผู้ชายผู้ชายนี่นะคะหน้าเหมือนกับคุณ
1: พ่อคะคุณพ่ออยู่ที่ไหนคุณปู่ถามหา
3: ช่วยพ่อด้วยน้ำตาลช่วยพ่อด้วยลูก
1: ฉันฝากที่นี่ด้วยนะ
0: ได้ครับรู้งานนะ
3: อย่าถ่ายอย่าถ่ายนะอย่าถ่ายบอกว่าอย่าถ่ายไงนี่ไหนบอกไม่มีแฟนไงหลอกกันเหรอนี่แล้วไหนบอกจะเอาเงินไปส่งเสียตัวเองเรียนทำแบบนี้ได้ไงเนี่ย
4: นี่คงเป็นลูกสาวสินะมีพ่อลักลอบกินเมียคนอื่นแบบนี้อย่ามีพ่อเลยดีกว่า
3: น้ำตาลูกมันถ่ายคลิปพ่อมันจะทำให้พ่อเสียชื่อเสียงลูก
1: ถ้าคุณปล่อยคลิปฉันจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทแต่ถ้าคุณไม่อยากยุ่งยากแล้วก็ฉันขอซื้อคลิปต่อ 100,000 นะเอาไปเลย
4: เงินมันไม่ทำให้ผมหายแค้นหรอกพ่อคุณมีลูกมีเมียแต่ห้ามความหื่นตัวเองไม่ได้มันก็ต้องประณามให้สาสม
1: งั้นก็เห็นแก่ฉันที่เป็นลูกที่ต้องมายืนมองพ่อของตัวเองนอนกอดกับผู้หญิงขาวลูกทำไมพ่อไม่ปิดบังให้ตลอดโทรหาหนูทำไมให้หนูมารับรู้เรื่องขยะขยงของพ่อทำไม
4: ถ้าแกมีความละอายใจต่อลูกสาวแกอย่าติดต่อเมียฉันอีกไป
3: น้ำตาลูกคือพ่อโดนมันหลอกอ่ะมันหลอกให้พ่อสงสารพ่อก็เลยส่งเสียให้เรียนเช่าคอนโดให้อยู่อ่ะลูกพ่อโง่เองอ่ะน้ำตาลอย่าบอกแม่นะลูก

0: พ่อแม
1: ่พี่ตาลนี่แกเห็นพ่อแกบ้างไหมอ่ะนี่แม่มาที่บริษัทไม่เห็นหน้าเลยอ่ะนี่เห็นแต่อาอาของแกคอยประจบประแจงคุณปู่อยู่เนี่ยแหละ
2: นี่เมื่อไหร่พ่อของแกจะหัดคิดอะไรได้เองโดยที่ฉันไม่ต้องไปคอยจ้ำจี้จ้ำชัยแบบนี้เนี่ยรู้ไหม
1: ถ้าเราจะช่วยมรดกให้พ่อแกนี่แหละ
2: แกต้องพูดกับพ่อแกบ้างนะฮัลโหล
1: ยายตาลได้ยินเปล่าฮัลโหลฮัลโหลตาลฮัลโหล

0: ฝ่ายสำรวจตลาดโทรมารายงานว่ายอดซื้อวันเปิดตัวทะลุเป้าทุกช็อปเลยครับ
1: ยินดีด้วยนะคะคุณครู
2: ฝ่ายการตลาดทำงานได้ดีมากนะรองผู้อำนวยการด้วย
3: ก็เป็นเพราะว่าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันนะครับคุณพ่อ
4: ร่วมโดยการใหญ่ที่ว่างมานานเนี่ยจะตกเป็นของพี่กับคราวเนี่ยนะพี่สอง
3: พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกขอเพียงแค่ทำผลกำไรให้กับบริษัทก็พอแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: นาฬิกาแกเสียเลยถึงมาซะจนป่านนี
2: ้คือเจ้าทศเนี่ยต้องไปตรวจสินค้าตามร้านต่างๆทุกวันเลยครับคุณพ่อกลับมานะครับก็ต้องมาสรุปงานอีกครับบางวันนะครับตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่ได้นอนครับผมบอกให้พักผ่อนบ้างมันก็ไม่ยอมนอนมันบอกว่ามันอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณปู่ครับ
1: ลูกชายแกไม่มีปากเหรอถึงพูดเองไม่ได้
3: คือผมต้องขอโทษคุณปู่จริงๆนะครับคือผมมัวแต่ทำงานหามรุ่งหามค่ำอยู่ข้างนอกจนไม่มีเวลาได้มาดูแลคุณปู่เลยครับ
1: ไม่เป็นไรแกทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยก็แสดงว่าแกจะต้องรู้ว่าในบรรดาสาขาของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสินค้าค้างสต็อกรุ่นเก่าๆนี่อยู่มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฉันอยากรู้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแกทำรายงานมาให้ฉันเอาให้ละเอียดเลยนะว่ามีรุ่นไหนสีไหนไซส์อะไรจำนวนเท่าไหร่ฉันให้เวลาแก3วันเอารายงานมาวางไว้ที่โต๊ะฉันด้วย
3: ครับ
2: ไองานกระจุกกระจิกแบบนี้เจ้าทศทำได้แน่นอนครับคุณพ
1: ่อ3การที่จะฝึกเลี้ยงวัวไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันไปเล็มหญ้าอยู่อย่างเดียวแต่แกจะต้องฝึกให้มันรู้จักกลับเข้าคอกได้เองด้วยไม่งั้นวันหนึ่งเนี่ยมันไม่กลับมาไอ้สิ่งที่แกลงทุนไปขาดทุนชิบป่นปี้

0: พ่อแกล่ะ
1: คุณพ่อไปประชุมกับเซลล์ค่ะ
2: เมื่อเช้าอาเห็นที่จอดรถของพี่หนึ่งยังว่างอยู่อ่ะคิดว่า

0: ยังไม่ได้มาทำงานซะอีก
1: พอดีวันนี้คุณพ่อมากับตาลนะคะ
2: พ่อแกเสร็จงานเมื่อไหร่ให้ไปพบฉันที่ห้อง
1: ค่ะคุณปู่ขอบคุณนะคะคุณอาที่คอยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็คอยดูแลสอดส่องคุณพ่อเป็นอย่างดีเลย

0: ไปดูในโรงสามหน่อยสิมีคนยังนอนอยู่ในโรงอ่ะไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่า
1: คุณครับคุณ
2: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control this is what happens when you go to the moon come back and ask what's next
3: มิวเป็นไรอ่ะ
4: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
3: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี่
5: เบนโตะ
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: พี่ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได้
9: แล้วฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกตลอดใช่ไหม
10: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.ตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
13: คุณต้องแต่งงานกับฉัน
14: เจ้านายต้องยอมรับความจริงผมรักแพรนวล
13: ไม่
15: เพื่อความสูงสัก
10: ละครดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทรสุขตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
17: ทุกคนยกมือขึ้น
18: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
19: ทุกคนอยู่ในความสงบ
20: มินทดา
21: องศา
20: พี่ชาติข้าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
22: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
23: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
24: คาเซ
25: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
10: เก็บแผ่นดินพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22 ตุลาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เป็นรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
26: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
10: สนับสนุนโดย
27: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
28: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
29: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
28: เพราะเราปิดผมขาว
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
28: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
28: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
30: สิ่งเดียวมีแค่หัวใจ
12: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
30: ์แม้ไม่มีใครแค่เรา
31: เด็กเปิดเทอมอ่ะมีแต่เรื่องเสียเงินนี่ก็เพิ่งจ่ายค่าเรียนพิเศษไปตั้ง 30,000 พ่อแม่จนตายพอดี
32: ก็เลยต้องใช้ลูกน้องให้ซ่อมฟรีแค่ไม่กี่สิบบาทก็ยังเค็ม
31: เดี๋ยวเฮียจะฟ้องพ่อแกพูดจาไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้เด็กคนนี้นี
33: ่เสร็จแล้วครับเฮียแต่อย่าเพิ่งให้น้องเขาใส่นะครับทิ้งไว้ให้กาวแห้งสักคืนนึงก่อน
31: เฮ้มัน

0: ธอนี่เก่งนะทำได้ทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวอ่ะมีแฟนนิสัยไม่ดี
1: พี่เหมันทำไมพี่ชอบไปอีตาวะแต่มันเอาเปรียบอยู่เรื่อยเลยอ่ะ
2: เอมพี่ไม่เคยคิดว่าการช่วยเหลือคนคือการโดนเอาเปรียบนะแต่มันคือน้ำใจเฮียเขาไม่ใช่แค่นายจ้างแต่เป็นคนที่เคยอยู่ในชุมชนเรา
1: ก็โอ๊ยเอมไม่เถียงกับพี่แล้วเถียงยังไงก็ไม่เคยชนะ
2: ว่าแต่เอมมาหาพี่ถึงที่นี่เอมมีอะไรพี่ช่วยหรอสิ
1: มีจ็อบพิเศษนะสิเขาให้ค่าแรง2เด้งเลยนะพี่สนไหมนัดนี่ผู้จัดการไหนพาพี่เขามาเปลี่ยนกะเนี่ยแฟนเราเองอะหล่อไหม
3: เอมอย่าไปถือสาเลยนะครับเอมเขาชอบพูดเล่นนะครับ
4: เออข้างในอะระวังนะมีคนประหลาดอยู
1: ่ยังไงอะ
4: เขาว่าเหมาตัวเป็นปึกๆเลยแล้วก็นั่งไล่ดูมันทุกเรื่องบางเรื่องนะก็ดูแล้วดูอีกอะแถมตอนกินนะยังกินอย่างคนตายอดตายอยากตอนนั่งดูนะเขาทำท่าประหลาดด้วยอย่างกับคนสติไม่ดีเลยอะ
5: ไปดูในโรงสามหน่อยสิ
3: มีอะไรล่ะครับ
5: มีคนยังนอนอยู่ในโรงอ่ะไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าพี่เป็นกล้าไปยุ่งเกิดตรงตายขึ้นมาพี่จะซวย

0: าทำอะไรที่นี
1: ่ผมมาทำงานที่นี่ครับแล้วคุณล่ะเดี๋ยวผมช่วยนะครับ
0: อย่ามายุ่ง

0: ็นอะไรมากไหมมาเดี๋ยวผมช่วยนะ
1: ไม่ต้องมาช่วยฉันไม่ได้ขอให้คุณช่วยสมัยไม่ต้องมายุ่ง
0: โอเคคุณงั้นผมพาคุณไปส่งที่บ้านนะ
1: ฉันไม่ใช่เด็กสองขวบนะถึงต้องมีคนมาจูงมือฉันกลับบ้านถอยไป

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อ
1: เพราะตอนที่พวกแกยังเล็กฉันเคยให้พวกแกมาขัดรองเท้าเพื่อที่จะสำนึกบาปจำได้ใช่ไหม
0: ได้ครับแล้วนี่ผมทำอะไรผิดเหรอครับคือผมเลิกกับมันแล้วนะครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วนะครับคุณพ่อนี่ทำไมแกไม่อัปเดตข้อมูลให้คุณพ่อก่อนที่จะฟ้องฮะ
2: ผมรายงานไปแล้วครับว่าสามีของผู้หญิงคนนี้เพิ่งไปลากตัวมาจากคอนโดวันนี้เอง
0: ยกโทษให้ผมด้วยนะครับคุณพ่อคือผมโดนมันหลอกลวงนะครับมันต้มตุ๋นผมครับ
1: แกรู้ไหมสิ่งที่ฉันเกลียดมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่คน

0: ไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนขี้ขลาดตาขาวแต่สิ่งที่ฉันเกลียดมากที่สุดคือไอ้คนที่นอกใจเมียไม่รับผิดชอบครอบครัว
1: คุณพ่อครับเดี๋ยวขอให้ผมด้วยนะครับผมขอโทษครับผมจะปรับปรุงตัวครับผมจะเลิกเที่ยวเลิกยุ่งกับผู้หญิงทุกคนครับ
0: ฉันพาแกเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ฉันก็ไล่แกออกไปได้เหมือนกันถ้าทำตัวให้เป็นที่หนึ่งไม่ได้ก็อย่าทำตัวเป็นภาระกับลูกเมียข้าวสุกจากหม้อของฉันไม่ได้หุงเพื่อที่จะเลี้ยงใครฟรีๆแกจำไว้

0: ันอันตรายนะคุณคุณ
1: ปล่อยปล่อยฉันนะปล่อย
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณเฮ้ยคุณคุณ
2: เร่งมือกันนิดนึงนะนี่ใกล้เวลาที่พวกนักเที่ยวจะกลับบ้านกันแล้ว
3: นี่เช็คดูให้ดีด้วยนะว่ารถแพงๆเนี่ยลูกเต้าหลอกใครกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะซวยกันหมด
4: ครับหมวดครับรวยจนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอครับ
3: ก็ใช่ไง
0: ทำไมกินเข้าไปเยอะซะขนาดนั้นล่ะคุณไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับ
1: บอยอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหม
0: เฮ้ยคุณระวัง
1: บอย
0: คุณ
1: บอกว่าอย่ามายุ่งทำไมหนูอยากได้อะไรอ๋ออยากได้ตังค์ของฉันใช่ไหมเอาไปเลยแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีก

0: สินค้าใหม่เพิ่งจะวางตลาดทำไมถึงมีสภาพเป็นแบบนี้ไปได้ฮะ
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: โอ้ฟันโอ้
4: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
3: ฟันโอ้
4: ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะ
3: ฟันโ
4: อ้ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้แม่กดไปเลยไม่รู้แม
8: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
9: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับหรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
10: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
11: ตะวันลวงคืนพรุ่งนี้20:30 น.ตอนแรก
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: น้ำปลาตำหนวดใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
19: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลแล้วค่ะ
7: คนผ่อนตร
19: งผมว่าอะไรค่ะ
7: เขารู้กันว่าเราเก่ง
6: Cover Cash พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ Cover Cash
3: สนับสนุนโดยน้ำปลาตำนัว LifeWorth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
5: ให้คุณผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมดผมแค่กำลังจะทำสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปควรทำคือทิ้งผู้หญิงที่กำลังไม่สบายไว้ริมถนนไม่ได้มันก็แค่นั้นอย่ามันดูถูกศักดิ์ศรีของความเป็นคนได้ไหม
0: นี่ฉันเกลียดผู้ชายอย่างนั้นที่สุดเลยคิดว่าตัวเองสูงส่งมาจากไหนทำไมหรือว่าอยากได้คำชื่นชมเหรอ
16: ได้ฉันช่วยส่งของให
9: ้คุณตำรวจคะช่วยด้วยค่ะโอ๊ยช่วยด้วยค่ะผู้ชายจะทำอะไร
5: คุณจะทำบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ย
2: วุฒ
5: เฮ้ย
9: ปล่อยฉันตรงนี
5: ้ผมไม่ปล่อยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณจะทำอะไรผมจะได้เรียนรู้คนให้มากขึ้นจากคุณไงล่ะ
9: ก็ดีคุณตำรวจคะเอ้ยจับนะฉันเจ็บช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยผู้ชายคนนี้
5: เฮ้ยปล่อยตัวคุณผู้หญิงซะ
1: เอ้าเหมัน
5: นี่มันคุณหนูน้ำตาลหลานสาวท่านประธานเหมนี่คุณหนูไม่ต้องกลัวนะครับปล่อยตัวคุณหนูน้ำตาลเดี๋ยวนี้ดาบจับตัวมันไปโรงพัก
1: หมดครับมันคงไม่ใช่แบบนั้นมั้งครับ
5: นี่ดาบถึงจะเป็นคนรู้จักกันเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เล่นพักเล่นพวกดาบเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอนายนี่มันก่อเรื่องได้ไม่เว้นแต่ละวันเลยนะในสารภาพมันซะดีๆว่านายที่จะตามก่อกวนเพื่อแก้แค้นคุณหนูเขาอะ
1: เขาก็บอกแล้วนี่ครับหมวดว่าคุณผู้หญิงไม่ค่อยสบายก็เลยจะช่วยพาไปโรงพยาบาลนะครับ
8: ใครจะรู้ล่ะคะฉันเป็นลมหมดสติเขาอาจจะพาฉันไปที่ไหนก็ได
5: ้นั่นไงเห็นไหมไอ้พวกหลังแก่เพศแม่แบบนี้นะต้องจับเข้าห้องขังไปนอนตบอยู่ในนั้นสักคืนดีไหมครับคุณหนู
1: หมวดครับคือหมวดจะไม่ถามคนที่โดนกล่าวหาบ้างเลยล่ะครับ
11: ผมทำไปทั้งหมดก็ด้วยความหวังดีครับคนเราถ้าใจไม่บอดก็น่าจะมองเห็นครับ
8: นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ
9: ไม่เห็นจะมากตรงไหนเลยเจ๊ก็ว่าด่าได้แสบๆเป็นคันเด
5: เจ๊ลุง
14: ลมอะไรหอมมาถึงเนี่ยเจ
17: ๊ปวดเจ๊ก็มาเก็บดอกเบี้ยรายวันนะสิทำเป็นลืมไปได้นะจ๊ะ
14: โอ้เจ๊พรุ่งนี้ไม่ได้เหรอเจ๊ผมมีคดีต้องสาสางอยู่เนี่ย

0: ใจกว้างอยู่แล้วแต่เจ๊ต้องพาเหมันกลับไปด้วยนะเพราะห่วงว่าเดี๋ยวถ้าเดินกลับคนเดียวอ่ะจะมีหมาตัวเมียมันกระโดดมางับน่องขาวๆของเจ๊เสียเวลาต้องไปฉีดพิษสุนัขบ้าเอก
1: ไปไปเลยคือหมวดอาร์ตแค่ลงบันทึกประจำวันไว้แค่นั้นนะครับนะก็สรุปว่าจบปิดเลิกแล้วต่อกันไม่มีใครติดใจเอาความมาทั้งนั้นนะไปเจ๊ไป
0: โอเคไปแล้วนะจ๊ะไปบ๊ายบายกลับบ้าน
2: คุณหนูครับคุณหนูไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะส่งคนจึงคอยตามประกบนายเหมันมาตลอดเวลาเลยถ้ามันยังเข้าใกล้ตัวคุณหนูได้อีกเนี่ยครั้งนี้ผมจับมันยัดห้องขังแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้ถือซะว่าปล่อยนกปล่อยกาไปก่อนนะครับคุณหนู
3: ทำตัวเป็นคนดีมีคุณธรรมที่แท้ก็เกาะเหนียงกิน
4: เจ๊ครับขอบคุณนะครับผมทำให้เจ๊ต้องมาลำบากด้วยเลย
0: นุ่นไปขอบคุณดาบนุ่นเขาเป็นคนโทรบอก
1: โอ้ยคนไม่ผิดก็ต้องช่วยแต่ถ้าผิดเนี่ยอย่าหวัง
4: เจ๊ครับผมรบกวนอย่าไปบอกพ่อผมนะครับผมไม่อยากให้พ่อต้องเป็นห่วง
0: เจ๊รู้นะเนี่ยแต่นึกว่ามันน่าโมโหจริงๆนะเราก็หวังดีอุตส่าห์ช่วยเหลือมันแต่มันก็ยังกัดแกล้งให้เราถูกตำรวจจับได้เนี่ยเห็นกับตัวชิเป๋งเลยว่ะ
4: ผมคงคิดตื้นๆไปเองแหละครับเจ๊คนบางคนเขาก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเพราะมันหมายถึงว่าเขายอมรับว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอครับ
1: แกก็อยู่ห่างตระกูลนั้นไว้หลบได้ก็หลบอิทธิพลของคนพวกเนี้ยมันไม่ธรรมดาหรอกนะตราบใดที่คนรักษากฎหมายเนี่ยยังเห็นแกอามิสสินจ้างแล้วก็ยศตำแหน่ง
0: แหมดาบถ้าดาบน่ารักแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะเจ๊ก็สมนาคุณดิ้งไม่อั้นทั้งคืนเลยเอามา
4: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูพ่อก่อนนะครับ
0: ไปเถอะเจ๊รู้นะว่าเราไม่แตะแอลกอฮอล์กลับไป
1: เจ๊ผมก็ถือศีล5นะกลัวศีลขาด
0: เนี่ยกลัวศีลขาดเหรอ
1: ใช่
0: กลัวบ้างเปล่าก
1: ลัวเจ๊
0: เดี๋ยวเจ๊นะจะต่อศีลให้ไปแล้ว
1: เจ๊เดี๋ยวเจ๊เฮ้ยไม่ไปด้วยกันเหรอให้มัน
4: ตามสบายครับ
5: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครอุตลีเอาสินค้ามากองไว้ตรงนี้
6: ทั้งห้างส่งสินค้ามาคืนบริษัทนี่ผมกำลังจะไปรายงานเสียสองให้ทราบครับ

0: อธิบายมาร
1: องเท้าตัวอย่างที่ตาลทดสอบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะคุณปู่ดิฉันทดลองใส่เองตลอด1สัปดาห์จนถึงเช้านี้ผ่านค่ะ2แต่ไม่รู้ว่าตอนผลิตทำกันยังไง
2: ผมก็ผลิตตามแพทเทิร์นทุกอย่างนะครับตัววัตถุดิบเองก็ใช้เหมือนกันทั้งหมดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ได้ไง
3: นี่พวกแกกำลังเล่นขายของกันอยู่หรือยังไงฉันสร้างรองเท้ามนตราขึ้นมาให้มีชื่อเสียงด้วยความยากลำบากพวกแกก็ทำลายมันทำแบบนี้เหรอที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการใหญ่ได
2: ้ผมจะรีบตรวจสอบหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ครับ
3: แกนั่นแหละที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนแรกฉันจะส่งแกไปคุมแค่สายงานการผลิตส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่แกควบอยู่เนี่ยฉันจะให้ทัศนัยไปรักษาการแทนแต่จะต้องมีข้อแม้ว่าแกจะต้อง

0: ่าวให้เงียบสนิทอย่าให้นักข่าวเอาเรื่องความห่วยแตกของรองเท้ารุ่นนี้ไปเขียนข่าวได้แกจะใช้วิธีไหนก็ตามถนัด
1: ได้ครับคุณพ่อคุณพ่อไว้ใจผมขนาดนี้ผมไม่มีทางทำให้คุณพ่อผิดหวังแน่นอนครับ
0: มันจะยืนเสนอหน้ากันอยู่ทำไมออกไป

0: คุยกันก่อนสิคะอาสามอาสามคงลืมที่สัญญากับตาลเอาไว
1: ้หืมอาไปรับปากอะไรตาลเอาไว้จำไม่เห็นได้เลยอ่ะ
0: ก็ที่เราตกลงกันว่าถ้าตาลช่วยพี่ทศอาสามจะช่วยผลักดันคุณพ่อให้ขึ้นตำแหน่งผอ.ที่ว่างอยู่ไงคะ
1: นึกว่าเรื่องอะไรนี่อาตั้งใจจะทำอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่านี่มันแค่ตำแหน่งรองผอ.แล้วคุณพ่อก็สั่งให้อารักษาการแทนน่ะอาผิดสัญญาตรงไหนหรอ
0: หมายความว่าอาสามจะขึ้นตำแหน่งให้อาสองเหรอคะ
1: อันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คุณพ่อนะตาลก็รู้นี่เวลาคุณพ่อสั่งอะไรอ่ะใครกล้าขัดอะไรที่ไหนหรอก
0: งั้นถ้าคุณปู่แต่งตั้งให้อาสามเป็นผู้อำนวยการใหญ่อาสามก็คงไม่ขัดสินะคะ
1: ก็ไม่กล้าหวังสูงขนาดนั้นหรอก
0: ขอบคุณนะคะอาสามงานนี้ตาได้เรียนรู้อะไรจากอาสามเยอะเลยค่ะ
1: พูดเกินไปจ้ะตาลนี่เราเองก็ใช่ย่อยนะทั้งที่รู้ว่ารองเท้าตัวอย่างมีปัญหาตั้งแต่แรกอ่ะก็ยังปิดเอาไว้ปล่อยให้พี่สองผลิตออกมาจนเสร็จสุดท้ายก็รับความซวยไปเต็มๆฉลาดเป็นคนอย่างเงี้ยอาต้องระวังตัวไว้บ้างนะเพราะอาไม่รู้ว่าจะโดนสอยลงมาวันไหนอาต้องเกี่ยวไว้แน่นๆจะได้ไม่หล่นลงมา

0: การเย็บพื้นรองเท้าโดยการซ่อนได้ด้วยมือแบบนี้ซึ่งสมัยนี้ก็ไม่น่าจะมีใครทำได
1: ้ทำไมเราไม่ลองตามหาเขาดูล่ะครับ
2: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
8: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
9: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
10: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงนะมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
11: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
12: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: มองอะไรอ่ะ
16: เฮ้ยยา
15: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
17: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
15: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
17: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
13: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยานี้แค่ลูกผ้า

0: านกลิ่นอาบดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่ดาวนี
1: ่ทำไงจะลดดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: องเท้ามันมีอะไรเหรอครับท่านผมเห็นท่านดูมานานแล้ว
1: รองเท้ามันก็คือรองเท้าแต่คนซ่อมนี่สิการเย็บพื้นรองเท้าโดยการซ่อนได้ด้วยมือแบบนี้มันเป็นเทคนิคขั้นสูงของคนโบราณซึ่งสมัยนี้ก็ไม่น่าจะมีใครทำได้

0: เอาไปทิ้ง
1: บอกให้เอาไปไง
2: ทำไมเราไม่ลองตามหาเขาดูล่ะครับ
0: ฉันเดินหน้าแล้วไม่เคยคิดที่จะถอยกลับไปอย่าเอ่ยถึงมันอีก
2: เรื่องในอดีตคุณพ่อผมเขาไม่เคยเล่าให้ฟังหรอกนะครับผมหมายความถึงตามหาช่างซ่อมรองเท้าต่างหากครับ
0: ไปตามแม่บ้านในชั้นที่

0: จำไว้มือแขนไม่ได้มีไว้หยิบฉวยของคนอื่นด้วยแต่มีไว้เพื่อทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองไอ้นี่ยังไม่สำนึกยังไม่ทิ้งลายแชมป์เก่านะไอ้เพื่อนยาก
1: ขอบคุณมากนะคะคุณลุง
0: ไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กเป็นไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณลุงเนี่ย

เป็นแชมป์มวยไทยเก่าส่วนน้าเฮ้ยพี่ครูพักรักจำเข้ามาอีกทีนึงไอ้พวกมือเขาไปยืนมุงกันจังเลยโทรเรียกตำรวจสิโจรนอนอยู่นี่

0: มอนัดไม่ใช่เลยพี่ไปหาหมอหรือยัง
1: ฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ย
2: ดวงมันแข็งขนาดไอ้พวกตีนผีมันชนฉันกระเด็นกระดอนขึ้นหลังคารถฉันยังรอดมานั่งอยู่ตรงนี้ได้
3: เจ๋งไหมวะ
0: เจ๋งก็เพราะพี่เป็นอย่างนี้ไงถึงต้องดูแลตัวเองให้ดีความดันสูงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะพี่ถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยโรคอื่นมันจะตามมาเป็นขบวนเลยนะแล้วนี่ที่ไอ้เหี้ยมันวิ่งรอกทำงานเช้าเย็นเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยเพราะใคร
2: ฉันกับมันไม่น่ามาเจอกันเลยฉันเป็นพ่อที่ไม่เคยทำให้มันมีความสุขสบายเหมือนเด็กคนอื่น
0: ไม่เป็นไรนะพี่อย่าคิดมากถือว่าเป็นพรหมลิขิตกันแล้วกันนะพี่นะ
4: ถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได
5: ้ฉันจะให้ทำงานต่อ
6: พ่อพวกคุณทำอะไรพ่อผมเนี่ย
7: คอยประกบดูแลคุณแม่อย่างห่างนะคุณพ่อจะได้เอ็นดูคุณ
8: พรุ่งนี้นายมีเรียนเช้าไม่ใช่เหรอฮะผมไม่ไปแล้วอีกอย่างพ่อก็มาป่วยเองผมว่าผมจะเลิกเรียนเพื่อพี่หางานทำ
1: ของพวกนี้มีมูลค่าเป็นล้านอย่าให้แตกอ่ะ

0: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: อุ้ยขี้นก
2: เฮ้ยเขาตัวเนี้ยใครอ่ะ
1: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
1: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: โฟร์โมสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดอย่างแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี้
6: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียดบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
10: สวัสดีครับข่าวน้องรู้มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ตรัง
11: พาไปดูเตาย่างหมูทั้งตัวนวัตกรรมที่โรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ตรังออกแบบเพื่อช่วยลดต้นทุนลดระยะเวลาและฝุ่นควันที่ร้านสินชัยหมูย่างตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตะขาวการย่างหมูเมืองตรังแบบดั้งเดิมจะนำหมูทั้งตัวที่หมักเครื่องเทศตามสูตรลงย่างในเตาก่ออิฐทรงกลมใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงต้องใช้แรง

0: งานหลายคนใช้เวลาเตรียมเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงรวมถึงมีปัญหาเรื่องควันฝุ่นและต้นทุนเชื้อเพลิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีนาคบรรณนักวิจัยและผู้ประดิษฐ์เตาย่างหมูทั้งตัวบอกว่าเตารูปแบบใหม่นี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการทำงานง่ายและปลอดภัยมากขึ้นหมูที่แขวนไว้จะถูกหมุนไปรอบๆอย่างช้าๆเพื่อให้หมูสุกและกรอบทั่วเท่ากันทั้งตัวและเปลี่ยนจากการใช้ไม้ฟืนมาเป็นแก๊ส LPG ใช้แก๊สประมาณ4กิโลกรัมต่อการย่าง1รอบช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ500บาทต่อครั้งที่สำคัญมีระบบช่วยยกหมูทั้งตัวเข้าสู่เตาใช้แรงงานคนเพียงแค่คนเดียวก็สามารถทำงานได้ย่างเสร็จแล้วครับหมูดูกรอบน่าทานมากครับหลังจากได้ชิมหมูย่างที่ย่างด้วยเตาหมูย่างทั้งตัวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่แตกต่างจากหมูย่างเมืองตรังที่ย่างด้วยเตากออิฐแบบต้นตำรับนวัตกรรมเตาย่างหมูทั้งตัวใช้เวลาพัฒนาประมาณ2ปีและมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วหลังจากนี้อาจมีการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนเพื่อกระจายเตาไปยังผู้ประกอบการหมูย่างในจังหวัดตรังมากขึ้นพร้อมช่วยลดการใช้ไม้ฟืนและปริมาณควันที่เกิดจากกระบวนการผลิต
1: เป็นของดีลดมลพิษในอากาศและลดภาวะโรคร้อนด้วยครับไปพิษณุโลก
0: พาไปชมอาหารเช้าหน้าตาน่าทานที่ร้านหลงก๋วยเตี๋ยวเรือถนนเอกาทศรสใกล้แยกประตูมอญอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นร้านทางเลือกสำหรับเมนูอาหารเช้าที่คนพิษณุโลกนิยมรับประทานคุณอรุณรัตน์รัตนพันธ์วัย47ปีเจ้าของร้านหลงก๋วยเตี๋ยวเรือและร้านหลงกาแฟร้านกาแฟชื่อดังของพิษณุโลกเล่าว่าแนวคิดการเปิดเมนูอาหารเช้าเนื่องจากเห็นว่าตอนเช้ามีหลายครอบครัวเร่งรีบไปส่งลูกอีกทั้งถนนเอกาทศรสเส้นนี้ยังไม่มีกลุ่มเมนูอาหารพวกข้าวต้มไข่กระทะกาแฟเมนูอาหารเช้าจึงขยายเวลาเปิดร้านเป็นช่วง 7:30 โดยจะเสิร์ฟถึง 10:00 เช้าจากนั้นก็จะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนปกติและอยากทำให้ร้านเป็นเหมือนสภากาแฟให้เป็นจุดนัดรวมกลุ่มคนพิษณุโลกมาทานอาหารเช้าก่อนไปทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันเมนูเด่นที่แนะนำมีไข่กระทะข้าวต้มโดยข้าวต้มสามารถเลือกท็อปปิ้งหน้าหมูสับหมูยอกุนเชียงไข่ลวกราคาเริ่มต้นที่15บาทมีขนมปังปิ้งเนยสดเสียบไม้ลูกกลมๆน่ารักเหมือนกับลูกชิ้นจิ้มสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยร้านหลงก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ขายอาหารเช้าตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 10:00 เช้าส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือขายตั้งแต่ 10:00 เช้าถึง 16:00 เย็นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook และเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอครับ
1: ค่าขายรัดกุมมากครับสำรวจตลาดก่อนแล้วค่อยลงทุนไปกำแพงเพชร
0: พาไปดูเห็ดจานละ200บาทและเห็ดดองถุงละ100บาทที่คนแย่งกันซื้อขายอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายนี่คือเห็ดโคนดองน้ำปลาฝีมือของคุณประจวบบดีรัตน์ที่ลูกค้าบอกว่าเป็นเห็ดโคนดองน้ำปลาที่อร่อยที่สุดอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหนึ่งในแหล่งเห็ดโคนที่มีคุณภาพดีที่สุดของเมืองไทยแต่ละวันคุณประจวบจะต้มเห็ดโคนดองน้ำปลา 50-60 กิโลในหม้อใหญ่ต้มวันละ 4-5 หม้อมีคนมารับไปขายต่อตามตลาดขายส่งถุงละ90บาทขายปลีกถุงละ100บาทและยังมีออเดอร์จากกรุงเทพซึ่งคุณประจวบก็จัดส่งให้
2: เอาของพี่มา
0: ขั้นตอนการทำเห็ดโคนดองน้ำปลาเริ่มจากล้างดินออกจากเห็ดโคนจนสะอาดจากนั้นก็นำไปนึ่งให้สุกหลังจากนึ่งสุกแล้วก็เก็บในถุงและนำไปใส่ตู้เย็นเมื่อพร้อมจะนำเห็ดโคนออกมาดองก็ต้องนำไปล้างอีก2น้ำเพื่อไม่ให้มีทรายติดส่วนการต้มต้องเตรียมหม้อขนาดใหญ่ใส่น้ำเปล่าครึ่งหม้อใส่น้ำปลาดีลงไปผงสีขาวที่ใส่คุณประจวบเรียกว่าผงนัวคือผงชูรสนั่นแหละครับต้มจนน้ำเดือดจึงใส่เห็ดโคนที่นึ่งลงไปต้มต่อจนเดือดอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จความพิเศษของเห็ดโคนคือต้มนานแค่ไหนก็ไม่เปื่อยยุ่ยต่างจากเห็ดชนิดอื่นๆหลังจากอธิบายขั้นตอนเสร็จแล้วนักข่าวนอกลู่ถามคุณประจวบว่ารสชาติเห็ดโคนดองน้ำปลาเป็นยังไงไปฟังคำตอบครับ
3: รสชาติเป็นไงพี
4: ่อร่อยเลิศเลย
0: คนที่ชอบทานเห็ดโคนดองน้ำปลาแนะนำว่าซอยพริกขี้หนูและหอมแดงพร้อมกับบีบมะนาวใส่ลงไปจะอร่อยสุดๆครับ
1: เห็ดโคนทานมากไม่ดีนะครับเพราะว่าแพงเปลืองสตังค์ครับ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: โฟมอสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดยังแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่7-Elevenถึง7ตุลาคมนี
2: ้กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
4: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
5: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
6: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
7: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
5: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
8: ไปประจวบคีรีขันธ์
9: ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมอำเภอหัวหินวันนี้ชาวประมงพื้นบ้านหัวหินร่วมสืบสานประเพณีโบราณพิธีส่งเคราะห์ทางทะเลประจำปี2569นำตุ๊กตาเป็นตัวแทนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3,500 ตัวใส่เรือปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อส่งเคราะห์และสิ่งไม่ดีออกจากครอบครัวพร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลให้ตนเองมีการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละคนสวมชุดสีสันสวยงามร่ายรำกันได้อย่างงดงามพร้อมเพรียงต่อด้วยการทำพิธีพราหมณ์พร้อมจัดเครื่องเส้นไหว้ประชาชนนำตุ๊กตาตัวแทนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันวางไว้ตามจุดต่างๆของเรือขณะนำเรือไปลงทะเลชาวบ้านจะร่วมกันโห่สามราพร้อมจุดประทัดจำนวน 30,000 ดอกพิธีส่งเคราะห์ทางทะเลเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาในหมู่ชาวหัวหินพิธีจะทำกันช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ชาวประมงพื้นบ้านออกทำประมงและในอดีตมักเกิดเหตุเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตชาวบ้านจึงประกอบพิธีตามความเชื่อของหมอโบราณโดยการทำตุ๊กตาหรือรูปปั้นเป็นตัวแทนของคนในครอบครัวใส่ลงในเรือและนำไปปล่อยกลางทะเลบริเวณหน้าอ่าวหัวหินโดยเชื่อว่าเป็นการนำเคราะห์ร้ายและสิ่งไม่ดีออกไปจากครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขและเพื่อความเป็นสิริมงคล
8: เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวประมงหัวหินครับน้องรู้ส่งท้ายไปจีน
9: พาไปดูการใช้ชีวิตของผู้ที่ตามองไม่เห็นในกรุงปักกิ่งครับดูแล้วจะทึ่งและชื่นชมในความใส่ใจที่รัฐบาลท้องถิ่นมีให้กับคนปักกิ่งครับนี่คือหวังจือกังชาวปักกิ่งวัย55ปีที่สูญเสียการมองเห็นไปเมื่อ5ปีที่แล้วจากโรคจอประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นกลุ่มโรคทางพันธุกรรมที่หายากและถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เขาต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้มานานหลายปีและสูญเสียการมองเห็นหมดสิ้นเมื่ออายุ50ปีหวังจือกังบอกว่าการมองไม่เห็นเป็นการพลิกผันชีวิตครั้งใหญ่แม้ตอนนี้สามารถให้สัมภาษณ์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและเสียงหัวเราะแต่หวังจือกังยอมรับว่าตอนแรกเขาทำใจรับสภาพไม่ได้เลยแต่ก็บอกว่าตัวเองโชคดีที่พอมีเวลาได้เตรียมตัวเตรียมใจอยู่บ้างปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือเขาไม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปอย่างไรควรจะวางตัวยังไงจะออกไปข้างนอกได้ยังไงในช่วงแรกการก้าวเท้าออกไปข้างนอกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นหลังจากที่เขาหันไปพึ่งบริการสายด่วนของกรุงปักกิ่งเพื่อช่วยนำทางในการเดินแต่ละวันในปี2019กรุงปักกิ่งมีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า20ล้านคนได้ริเริ่มโครงการนวัตกรรมการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อร้องเรียนของประชาชนเพื่อแก้ไขข้อกังวลของประชาชนอย่างทันท่วงทีและจัดการกับปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับสายด่วนสายร้องทุกข์ของเมืองไทยครับโครงการนี้รวมบริการสายด่วนมากกว่า60สายเขาเป็นหมายเลขสายด่วนกลางหมายเลขเดียวนั่นคือ12345ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักให้คนปักกิ่งสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้สายด่วนนี้เปิดให้บริการ24ชั่วโมงทุกวันโดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายมากกว่า 1,700 คนและจัดการคำร้องที่ครอบคลุมแทบทุกด้านของชีวิตในกรุงปักกิ่งเมื่อมีการยื่นเรื่องร้องเรียนสายด่วน12345ของกรุงปักกิ่งแล้วเรื่องนั้นจะได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและบริษัทสา

0: ธารณูปโภคเพื่อดำเนินการแก้ไขทันทีจากนั้นผู้ร้องเรียนจะเป็นผู้ประเมินผลซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมมีการประเมินและตรวจสอบการบริหารจัดการอย่างจริงจังบริการนี้นี่เองที่ช่วยให้หวังจือกังกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับสมัยที่มองเห็น
1: 但我通过他这个点了解到了盲人这个群体
0: ต่อมาเขาได้ยื่นเรื่องขอสุนัขนำทางจากรัฐบาลท้องถิ่นสำเร็จแล้วได้สุนัขชื่อจวนเอ๋อมาหวังจือกังเล่าว่าวันนั้นแม้อากาศหนาวจัดแต่พอกลับมาถึงบ้านเหงื่อแตกพลักด้วยความกลัวเพราะเขาต้องเจอกับปัญหาสารพัดรูปแบบระหว่างทางไม่มีคนเดินถนนที่เขาสามารถขอความช่วยเหลือได้แม้ว่าสุนัขนำทางจะช่วยแต่สุนัขไม่สามารถอ่านสัญญาณไฟจราจรได้หวังจือกังเลยตัดสินใจโทรไปที่สายด่วน12345แล้วอธิบายความยากลำบากของคนตามองไม่เห็นเวลาเดินบนถนนหนทางเหมิงหลินรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงสร้างพื้นฐานประจำเขตเฉาหยางกรุงปักกิ่งทำหน้าที่จัดการข้อกังวลของผู้อยู่อาศัยที่เกี่ยวกับถนนและระบบจราจรในท้องถิ่นเหมิงตัดสินใจเดินสำรวจเส้นทางดังกล่าวไปพร้อมกับหวังจือกังเพื่อดูปัญหาด้วยตาตัวเองซึ่งเธอบอกว่าประสบการณ์ของหวังจือกังช่วยเธอเข้าใจผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้นและยังทำให้เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงเหมิงพบปัญหาเรื่องบล็อกปูพื้นนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ขาดช่วงพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกันและระดับความสูงที่ไม่เสมอกันระหว่างพื้นทางเดินกับทางม้าลายซึ่งทั้งหมดได้รับการซ่อมแซมแล้ว
2: ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุด
0: ในช่วง7ปีที่ผ่านมากรุงปักกิ่งได้จัดการข้อร้องเรียนของประชาชนไปแล้วประมาณ180ล้านเรื่องโดยอัตราการแก้ปัญหาและความพึงพอใจสูงเกินกว่า 97%
3: รัฐบาลและข้าราชการของเขาคงทำงานจริงจังและมีคุณภาพครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรก
1: วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี5รูปแล้วพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ7คนพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครู12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ15คน

0: และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศมุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกด้าน SDG 3หรือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจาก Times Higher Education ประจำปี2569สะท้อนความเป็นเลิศด้านการวิจัยการผลิตบุคลากรและบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรก
0: วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567และประจำปีการศึกษา2568แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รวม 3,110 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและ3วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จ

การศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกัน

0: มันจะหลอกพี่ไปฆ่า
1: ก็ได้ยินทุกอย่างมาพักหนึ่งแล้วมึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
2: ฝนยังรักดอมเหมือนเดิมไหม
3: รักสิดอมเป็นสามีฝนนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะฝนก็รักดอมที่สุด
2: ดอมก็รักฝนมากถ้าเราอยากกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมลองพาพี่เขาไป

0: ส่งแต่ลูกน้องมานายมึงนี่ไม่ให้เกียรติเลยเนี่ย
1: ก็แค่ส่งของไม่เห็นต้องมีเกียรติ
2: มือแตะของเมื่อไหร่ยิงได้เลย
3: แต่เขายังไม่ได้สู
2: ้มันสู้แน่

0: Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great
0: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
7: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
8: เราพร้อมให้คำแนะนำ
9: คอกพิษเลิศจริง
10: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
11: ้คุ้มครบวัยอุ่นใจที่คอกพิษ
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
14: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดบ่อครับ
15: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมาก
16: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
17: ตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมากๆ
18: ผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
19: ที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
20: ที่หยดสมิงเขาขวาง

0: ันนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์ The Face Thailand Season 7
2: รอบนี้ก็ตามหาไอคอนิกคนใหม
3: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆ
2: ถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
1: สู้กันเลยฮะ
4: ตอนนี้ยังค่ะ
5: ยังค่ะ
6: คุณควรจะได้ความขันทีละ5
2: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
1: ยกครับ
7: What kind of point you trying to make?
8: Finish your sentence, girl.
7: I'm trying to finish my sentence, but you keep coming out.
8: Okay, well.
9: ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
10: ทุกคนยกมือขึ้น
11: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
12: ทุกคนอยู่ในความสงบ
13: มินทดา
14: องศา
13: พี่ชาติข้าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
15: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
12: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
16: คาเซ
12: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
17: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
20: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเ
21: นสกาแฟริชอโรมา
22: สูตรใหม่
23: เพิ่มกาแฟ
24: เติมนม
25: อร่อยไปอีก
26: สูตรใหม
27: ่ลองหน่อยนะ
28: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
29: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
30: อร่อย
29: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
31: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
32: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
31: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
32: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
31: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
32: เริ่มเลย
33: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
32: อร่อยที
34: ่ทำถึง
35: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
36: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
37: เม

0: ให้ยกขึ้นคันหน่อย
1: เอ้าไม่นับก่อนเหรอคันหลังเนี่ยมึงไม่ใช่ของกันไม่ต้องหรอกมั้งนายมึงคงมีเกียรติมากพอ
0: ก็แล้วแต่มึง

0: เฮ้ยโอ้โอ้ยังช้ำไหม
1: ไม่ครับพี
0: ่นั่งอยู่แถวนี้เลยมึงมันโง่เสือกถูกล่อซื้อยาเลี้ยงไตหาที่โรงงานกูมึงก็ไม่เข็ดมึงแม่งก็โง่เลือกแม่งทางที่รู้ว่าไงแม่งก็ไม่รอด
2: มอบตัวแชมป์มึงโดนจับข้อหาผลิตและจำหน่ายยาเสพติด

0: โอ้โหไม่ไหว
1: วางอาวุธปล่อยวางอาวุธยกวางอาวุธวางอาวุธ
2: พี่บอกพี่บอกพี่
1: บอก
2: พี่บอก

กูส่งคนไปกี่คนก็เอามึงไม่ลงมีแต่ดอมเนี่ยที่มึงไว้ใจแล้วก็พาให้กูถึงที่

0: พี
1: ่มึงรู้ไหมกูรักมึงมากแค่ไหนมึงไม่เหมือนน้องกูอ่ะมึงนี่แล้วมึงเหมือนน้องกูฝนเนี่ยนะกับฝนเนี่ยนะมึงพูดมาให้หมดเลยมึงพูดมาให้หมดเลย
0: ผมผิดพี่พี่ฆ่าผมเลยแต่ผมขอร้องพี่อย่าทำอะไรฝน

0: กูฆ่ามึงฝนก็ต้องเสียใจให้กูฆ่ามึงจริงๆก็คงทำไม่ลง
1: ผมขอโทษพี่เรื่องทุกอย่างมันเริ่มต้นจากที่ผมแค่อยากพิสูจน์ตัวเองให้พ่อผมเห็นอยากมีอาชีพดีๆจะได้เลี้ยงฝนได้ไม่พ่อเขามามองว่าไม่เป็นเห็บเป็นหมัดมากอดลูกสาวเขากินผมก็เลยรับงานนี้แค่ผู้มีอิทธิพลเร็วๆคนหนึ่งโดนจับเพื่อแลกกับอนาคตมันก็ฟังดูดีนะพี่แต่พอผมได้เข้ามารู้จักพี่ได้อยู่กับพี่ได้รักพี่ผมก็หักหลังพี่ไม่ลง

0: ฝนได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่ในคืนนี
1: ้ก็ยังดีที่เป็นฝน

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: นี่ก็ปีนึงแล้วอะถ้าพี่เขาจะกลับมาทำอะไรเราเขาคงจะกลับมาแล้ว
2: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
3: หิวด่วนต้องเมาคิส
4: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟิน
9: เนสกาแฟริชอโรมา
10: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
11: เพิ่มกาแฟ
9: สูตรใหม
12: ่ลองหน่อยนะ
13: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
14: ้ช็อปสนั่น
15: ก่อนวันดับเบิ้ลเดท
16: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
17: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
19: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเรา2คนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
20: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีมหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำยังไงเก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
21: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
22: เดี๋ยวไปเลย
23: ไซเรนเสียพี
22: ่เบนโต
24: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
25: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
26: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
27: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
28: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
29: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
30: มันผิดที่เธอเธอมาไปมันผิดที
0: ่สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว
1: พี่โอคงไม่อยากให้ใครเจอเพราะไม่ว่าตำรวจจะตามหานานแค่ไหนก็ไม่เจอศพของพี่

พี่ตั้งใจทำบ้านหลังนี้ให้ฝนให้เป็นความทรงจำระหว่างเราไม่ว่ายังไงพี่ก็อยากให้ฝนเก็บความทรงจำของเราสองคนเอาไว้พี่เสียใจนะที่อยู่ข้างๆเพื่อดูแลฝนตามสัญญาที่เคยให้ไว้ไม่ได้พี่คงทำได้ดีสุดเท่านี้แหละฝนจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายไม่ลำบากมีความสุขใช้ชีวิตที่เหลือแทนพี่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆพี่จะเป็นอากาศที่อยู่รอบตัวฝนเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาให้ฝนชื่นใจในวันที่ฝนเศร้าถึงวันนี้พี่จะอยู่ในชีวิตฝนไม่ได้แต่พี่ขอแค่ได้อยู่ในหัวใจของฝนตลอดไปรักพี่อก

0: สวัสดีครับ
1: ว่าไงมึงหายหัวไปเลยนะ
2: กูไม่โทรหาเนี่ยมึงก็ไม่คิดจะโทรหากูเลยนะ
0: กูว่าแล้วมึงโทรมาม
1: ึงรู้กูจะโทร
2: หรือมึงลืมกูไปแล้วไว้ดอม
0: กูไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เข้ากรุงเทพนี่มึงมีอะไรเนี่ย
2: ยังมีคนติดต่อให้มึงชกอยู่เลยวะมึงจะเอาปะ
0: แล้วมึงไม่ได้บอกเขาหรอถ้ากูไม่ได้ชกในฉายาดอมคิงกูก็ไม่ชกแล้ว
2: เออกูก็บอกเขาไปแล้วกำลังจะขึ้นชกยังไงเนี่ยเมื่อค่ายพี่โอบมันล่มไปแล้วค่ายคิงไม่มีแล้วมึง
0: ถ้าไม่ใช่ค่ายพี่โอบกูก็ไม่ชกแล้ว
2: คือมึงจะแขวนนวมแล้วงั้น
0: เออเฮ้ยถ้ามึงว่ามึงก็มากินจิ้มจุ่มบ้านกูได้นะเว้ย
2: โอ้โหพูดเหมือนบ้านมึงอยู่ปากซอย
0: เออถ้ามึงว่างก็มามานอนบ้านกูนี่แหละ
2: เออ
0: มึงพูดแล้วนะถ้ามึงไม่มากูโทรจิกเช้าเย็นแน
2: ่เออกูจะรอดูถ้าไม่ว่างเดี๋ยวกูไปหา
0: เจอกัน
2: เออมึงเจอกัน

0: พ่อฝากมาให้พ่อบอกว่าพ่อใช้แล้วดีอะเห็นน้องซ้อมบ่อยน่าจะปวดแย่เลยอะ
1: ขอบคุณนะ
0: ไว้ดองไปบอกพ่อเองสิ
2: พ่อเขาน่าจะเบาลงเยอะแล้วล่ะ
0: ดอมนี่ของวันนี้ฝนซื้อตั้งแต่เช้าแล้วมาแบกเอาไปทำงานด้วยอ่ะ

0: ยังกังวลอยู่หร
1: ออืม
0: นี่ก็ปีนึงแล้วอะถ้าพี่เขาจะกลับมาทำอะไรเราเขาคงจะกลับมาแล้ว
1: คนที่ควรตายกับมีชีวิตอยู่คนดีๆที่ควรอยู่กับต้องตายก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีวันเจอศพพี่เขานะดอมอยากให้พี่เขามีชีวิตอยู่อยู่ในที่ใดสักที่หนึ่งที่พี่เขามีความสุข
2: ทำไมไม่ลงมาเปิดประตูรถวะ
3: สบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
8: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบเธอเองเวลา
9: เงินใน ATCOUN คน Spotify เขารู้กัน

0: ือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
1: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
2: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงนะมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
3: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
4: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ระดับน้ำค่อยๆลดแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนก้อนใหม่มาเติมการตรวจสอบทรัพย์สินส.ส.สุชาดาและสามีชาวต่างชาติยังคงดำเนินต่อเนื่องล่าสุดคือตรวจสอบนาฬิกาหรูที่ไม่ถูกระบุในบัญชีทรัพย์สินนักวิจัยรัสเซียทำหลอดเชื้อกาฬโรคแตกติดเชื้อและเสียชีวิตใน3วันเร่งกักตัวอีกเกือบ200คน
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
13: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: มันผิดที่เธอเธอไม่ไป
16: เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
17: ์สนุกมากเลยเพื่อนไว้เจอกันใหม
1: ่โอเคไว้เจอกัน
17: เ
1: ฮ้ยทำไรวะทำอะไรอยู่วะทำไมไม่ลงมาเปิดประตูรถวะ

0: ิดว่ามึงตายมันก็ไม่มีใครจับมึงได
1: ้ไอ้เวรนี
0: ่เอ้ากูพูดจริงคนที่ตายแล้วไม่มีตัวตนแล้ว
1: เหมือนปิดบัญชีไปแล้วนะกูแค่รอเงียบๆจะเป็นคนใหม่

0: การได้เดินถนนอย่างไม่ต้องกลัวหายใจได้อย่างมีอิสระนอนหลับตาโดยไม่ต้องระแวงเป็นสิ่งมีค่าที่เราทุกคนมองข้ามการได้กลับมามีชีวิตและได้ใช้มันอย่างมีความสุขก็เหมือนให้โอกาสคนอย่างผมได้เกิดใหม่อีกครั้ง
1: Samsung Galaxy Z48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
2: ้เจอเข่าคู่เปล่า
3: เอาบ้านพ่อแกไปด้วยนะ
4: ขอบคุณแก

0: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
1: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับหรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
2: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
3: ตะวันลวงคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีภายในสัปดาห์นี้กำชับทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวบรวมภาพถ่ายย้อนหลังส.ส.สุชาดาสวมนาฬิกาหรูมูลค่ากว่า3ล้านบาทตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งแต่ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ไม่มีนาฬิการุ่นนี้จึงขอให้ตรวจสอบว่าจงใจปกปิดหรือไม่กรวีชี้แจง4ร่างกฎหมายหรือภาษีบาปเกี่ยวข้องกับการเงินต้องให้นายก

งนามก่อนบรรจุวาระยืนยันไม่ได้เอื้อเอกชนบริษัทเหล้าบุหรี่นักวิจัยทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียกาฬโรคปอดตกแตกในห้องปฏิบัติการที่รัสเซียทำให้ติดเชื้อและเสียชีวิตภายใน3 วันสั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงเกือบ200 คน

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งหลายพื้นที่ยังน่าห่วงโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.ก็สั่งการให้เยียวยาทันทีนะครับภายในสัปดาห์นี้พร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการหลายเรื่องหลักก็คือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการพร่องน้ำเร่งระบายน้ำออกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนนำส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยให้ประปานครหลวงประปาภูมิภาคไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคพิจารณาแนวทางลดภาระค่าน้ำค่าไฟกับครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมให้ทางท่าอากาศยานไทยและกระทรวงคมนาคมบริหารการเดินทางของบริษัทขาเข้าออกในช่วงการประชุม IMF พร้อมกับเร่งคืนสภาพการให้บริการให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเรื่องการเยียวยานายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานและติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนแล้วโดยขอให้เร่งตรวจสอบและดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้การฟื้นฟูในพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนเพราะว่างบประมาณสำหรับการช่วยเหลือได้จัดสรรไว้แล้วขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันภายในสัปดาห์นี้ครับ
1: อยากจะขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เร่งประสานงานนะครับลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรบอกว่าเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้มาจำนวน 4,700 ล้านบาททางปภ.ได้โอนยอดทั้งหมดให้ธนาคารออมสินแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ 1-2 วันแล้วเงินจะเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนทันทีส่วนกลุ่มที่อาจจะตกหล่นทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันเดี๋ยวก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตามศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือในการลงทะเบียนครับ
2: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บก็ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยที่ทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับถ้าไม่พอท่านนายกก็บอกให้ขอเพิ่มนะครับเป็นก้อนแรกที่ครม.ให้มากลุ่มที่ไม่สะดวกในการลงเองอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเมื่อกี้ถามเรื่องอยู่ในศูนย์พักพิงนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลครับคอยแนะนำคอยช่วย
0: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่วันที่6แล้วครับอำเภอบ้านสร้างถือเป็นพื้นที่รับน้ำด่านสุดท้ายก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงทำให้น้ำท่วมเกือบ 100% จนถึงขณะนี้ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผู้สื่อข่าวลงไปสำรวจพบว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอีกประมาณ15เซนติเมตรทำให้เส้นทางหลักจากตัวเมืองปราจีนบุรีไม่สามารถใช้ลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อบจ.ปราจีนบุรีก็เลยปรับ

0: เส้นทางขนส่งนะครับนำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปที่สถานีรถไฟบ้านสร้างถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมสูงนะครับรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ประชาชนในหลายพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างยังต้องการน้ำดื่มอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตชาวบ้านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมเมื่อปี54สิ่งของในบ้านเสียหายทั้งหมดน้ำมาเร็วมากแม้ว่าจะนำกระสอบทรายมากั้นก็ต้านไม่อยู่ครับ
1: ท่วมเยอะกว่าทุกปีไหมครับ
2: เยอะกว่าปี54อีกเราทำทุกวิถีทางแล้วอ่ะแล้วมันก็เอาไม่อยู่อ่ะอย่างทรายขนจนตายก็เอาไม่อยู่คือเทินแล้วก็กั้นไว้ก็ไม่อยู่มันมาไวประมาณชั่วโมงเดียวเนี่ยก็คือมันไม่มีคนอยู่มาก็มาอยู่บ้านนี้พอกลับไปดูอีกทีหมดแล้ว
1: ต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลยังไงบ้างครับ
2: ก็ไม่แล้วแต่รัฐบาลจะช่วยอะไรก็รับมา
1: ครับผม
2: ก็เอามาแค่นั้นได้แค่นั้นนะครับรัฐบาลช่วย
1: เรื่องน้ำเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยครับผม
2: อาหารการกินก็ไม่เท่าไหร่หรอก
0: ส่วนกรณีที่มีประชาชนบางส่วนเข้าไปรื้อกระสอบทรายบริเวณถนนรังสิตนครนายกซึ่งจุดนี้กำลังเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าเส้นนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นพื้นที่นครนายกฝั่งขวาเป็นพื้นที่ปทุมธานีเมื่อเช้าชาวบ้านฝั่งองครักษ์ที่ตำบลคลองใหญ่รวมตัวกันออกมาเรียกร้องขอให้ช่วยปล่อยระบายน้ำออกไปเพราะว่าทนน้ำท่วมขังมา10กว่าวันแล้วตอนนี้น้ำเน่าและส่งกลิ่นระดับน้ำจุดนี้ประมาณ 20-40 ซมนะครับชาวบ้านบอกว่าถนนตรงนี้ต่ำทางหลวงต้องการให้รถวิ่งได้ก็นำกระสอบทรายมากั้นทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนส่วนหนึ่งยอมรับว่าที่เข้ามาเอากระสอบทรายออกก็รู้สึกผิดแต่จะเป็นต้องทำเพราะว่าอยู่ไม่ได้ครับ
3: ลุงจะถามหน่อยว่าไอ้ถนนสร้างใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนการจราจรได้คล่องตัวทำไมถึงไม่ทำ
4: เรียกได้ก็เรียก
3: เรียกได้เนี่ยรถใหญ่วิ่งได้ไม่เป็นเราไม่ว่าร
4: ถแต่แค่ว่าจะกั้นกันดูน้ำไม่แห้งได้หรือไม่เลือกไม่ทำแบบแต่เราอยากให้ปัญหานี้เกิดในคนใหญ่เดือดร้อนต้องแก้
0: ต่อมาผลการเจรจาก็เป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับแขวงทางหลวงก็ยอมปล่อยให้ระบายน้ำไหลออกไปตามธรรมชาติชาวบ้านก็รื้อกระสอบทรายออกทันทีจุดนี้ครับน้ำจะไหลไปที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับหลังจากเอากระสอบทรายออกภาพที่บันทึกไว้เมื่อตอนเที่ยงจะเห็นว่าบนผิวถนนมีน้ำท่วมสูงนะครับเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าถ้าวิ่งมาจากปทุมธานีให้เลี่ยงเบี่ยงไปใช้ถนนด้านในผ่านหน้ามสวแล้วค่อยไปเบี่ยงออกทางหลักเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะวิ่งจากนครนายกเข้าปทุมธานีหรือจะเข้ากรุงเทพก็จะมีจุดเบี่ยงเข้าไปผ่านหน้ามสวเช่นเดียวกันครับส่วนสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้ามีการใช้ท่อซิ่ง8ตัวครับเร่งสูบน้ำออกทั้งวันทั้งคืนหลายจุดก็แห้งจนเห็นพื้นถนนบางจุดแม้ว่าจะยังไม่แห้งแต่ระดับน้ำสูงไม่เกิน20เซนติเมตรรถเล็กก็สามารถวิ่งผ่านได้และจากระดับน้ำที่ลดลงก็จะเห็นสภาพความเสียหายที่ชัดเจนอย่างเช่นรถยนต์ที่จมน้ำมานาน10วันจะเห็นคราบน้ำที่เกาะอยู่รอบรถอย่างชัดเจนขณะที่ร้านค้าในชุมชนก็ทยอยกันออกมาทำความสะอาดแล้วผู้สื่อข่าวได้คุยกับเจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบอกว่านอกจากทรัพย์สินของตัวเองที่เสียหายแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่นำมาซ่อมก็เสียหายด้วยไม่รู้จะเจรจากับลูกค้ายังไงตอนนี้เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวครับพอน้ำท่วมก็หยุดงานมาตลอดตอนนี้มีแต่รายจ่ายครอบครัวนอนร้องไห้กันทุกวันพร้อมฝากถึงรัฐบาลนะครับวันนี้ทุกอย่างจมไปกับน้ำก็อยากให้ช่วยเยียวยาดูแลประชาชนด้วย
5: ไปหมดเลยรถก็น้ำก็เข้า2คันไปหมดหนักที่สุดไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกเครียดกับเรื่องงานเรื่องข้าวของลูกค้าอีกนี่ของลูกค้าหมดเลยจมหมดเลยไม่รู้เขาจะคิดยังไงผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วครับไม่มีอะไรเหลือแล้วชีวิตเหลือแต่ชีวิตเนี่ยไม่รู้จะเอาชีวิตอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเครียดมากๆตอนนี้ก็เป็นความดันด้วยแม่ก็เครียดแม่ร้องไห้ทุกวันไม่อยากจะคิดอะไรตอนนี้จะแต่เวรกรรมแล้วอยากให้รัฐบาลมาช่วยดูแลหน่อยแค่นั้นแหละรัฐบาลนี้ผมก็เลือกมานะช่วยเขามาดูแลหน่อย
0: ชาวเคหะร่มเกล้าวัย65ปีคนหนึ่งพักอยู่ในโซน10ก็เปิดเผยทั้งน้ำตาครับว่าเห็นสภาพบ้านแล้วใจหายชั้นล่างไม่เหลืออะไรเลย ม้แต่ข้าวสารจะกรอกหม้อก็ไม่มีเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลนะครับในฐานะที่เป็นคนช่วยหาเสียงในพรรคภูมิใจไทยบอกว่าทำงานล่าช้าครับ
6: โอ้โหดูไม่จืดค่ะดูไม่จืดวันแรกนี่งงไปหมดเลยจับต้นฉันไปไม่ถูกเอาตลาดเรียกหาตลาดหมดค่ะมันไม่มีอะไรเหลือเลยตู้สามหลังจมตอนแรกเราก็นึกว่ามันจมน้ำแห้งมันก็ต้องอยู่ใช่ไหมแต่พอสองสามคืนมันล้มหมดเลยในชีวิต60ปีเลยค่ะไม่เคยเจออยู่บ้านนอกก็ไม่เคยเจอหมดเนื้อหมดตัวหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเหลือข้าวสารยังไม่เหลือเลยนายกเขาไม่ค่อยจะดูแลอะไรเลยนะป้าเนี่ยเป็นคนเรียกเขานะเป็นคนเลือกนายกนะหาเสียงให้เขาด้วยหาเสียงกับญาติพี่น้องเนี่ยเขาช้าคำตอบเขาก็ไม่ดีเคยอ่านเพจเจอยังไงไม่อยากจะพูดนะเคยอ่านในเพจอะเจอคำตอบของเขาไม่เลือกค่ะรอบหน้าไม่เลือก
0: หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกยังมีน้ำท่วมขังกว่า11วันแล้วนะครับและน้ำลดลงเพียง5เซนติเมตรเท่านั้นเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมกว่า 2,000 ไร่มีผู้ประสบภัยกว่า 3,000 หลังคาเรือนเป็นหมื่นคนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับต้องการระดมกำลังจากกรุงเทพมหานครมาช่วยสูบน้ำครับวันนี้มีเครื่องสูบน้ำกรมชลประทานมาเดินเครื่อง2จุดและก็มีท่อซิ่งพญานาคจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาอีก1จุดหวังว่าจะทำให้น้ำลดลงได้ติดตามในรายงานคุณธัปนีศรีชัยครับ
7: หมู่บ้านฟอร์เรวิลเขตหนองจอกน้ำท่วมมา11วันแล้วนะคะแล้วก็ลดลงไปเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 5-10 เซนติเมตรเท่านั้นหลังจากเมื่อเช้าวันนี้ค่ะกรมชลประทานมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่บริเวณด้านหลังเฟส1นะเพื่อที่จะช่วยให้น้ำบริเวณเฟส1เฟส2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะคะลดลงบ้างค่ะเพราะว่าจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดก็คือบริเวณถนนผ่านเฟส1เฟส2ไปนะคะเพราะว่าด้านในนะคะมี22เฟสนะก็ได้รับผลกระทบนะเนื่องจากเส้นทางเข้าออกน้ำยังท่วมสูงถ้าทำให้น้ำตรงนี้ลดลงดับลงไปบ้างก็จะทำให้คนสามารถที่จะเดินทางออกมาได้บ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ลดลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและที่สำคัญนะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะก็สร้างความกังวลให้กับผู้ประสบภัยซึ่งน้ำก็เน่าเหม็นรวมถึงการช่วยเหลือก็ยังคงเข้าถึงอย่างยากลำบากค่ะ
8: ข่าวสามมิติกลับมาสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านฟลอราวิลถนนสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งน้ำท่วมมา11วันแล้วน้ำลดลงเพียง 5-10 เซนติเมตรเท่านั้นและน้ำเน่าเหม็นทั้ง24เฟสมีผู้ประสบภัยเดือดร้อนกว่า 3,000 หลังคาเรือนในเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ซึ่งตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้เครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำผ่านมา 6-7 ชั่วโมงน้ำลดไป 5-10 เซนติเมตรในเฟส1และ2ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะระดับน้ำในถนนยังสูงจนรถยกสูงบางคันเข้าไม่ได้หากน้ำลดในจุดนี้ก็จะทำให้ผู้ประสบภัยในเฟส1ถึง24สามารถเดินทางเข้าออกได้มากขึ้นเพราะบางจุดน้ำลดลงบ้างแล้วนายธนัทกิ่งทับหลวงนายช่างชลประทานปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากนายสิริพลรักษนาเวศผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานเปิดเผยว่าหลังเดินเครื่องไปเมื่อเช้าก็พบปัญหาว่าคลองในหมู่บ้านมีพื้นปูนทำให้สูบได้เพียงประมาณ 30% เท่านั้นจึงประสานขอรถแบ็คโฮมาขุดปูนออกจะได้เพิ่มศักยภาพในการสูบน้ำได้มากขึ้นซึ่งจากจุดนี้ก็จะสูบลงคลองในหมู่บ้านเพื่อลงคลองอู่ตะเภาและมีการติดตั้งในเฟสด้านในอีก3เครื่องก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่ขึ้น
9: เพราะว่าตอนนี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านเขามีเหมือนเป็นเว็บไซต์ของหมู่บ้านแจ้งตลอดครับว่าน้ำลงตรงไหนบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะตรงกันว่าลงประมาณ5เซน6เซนครับตอนนี
10: ้ให้น้ำมันไหลเวียนบ้างครับตอนนี้คือเหม็นเน่ามากครับน้ำในหมู่บ้านนะครับก็มั่นใจว่าถ้าเดินเครื่องสัก 5-6 ชั่วโมงน่าจะเห็นผลนะครับ
7: 11วันนะคะตั้งแต่น้ำท่วมน้ำลดลงเพียง 3-5 เซนติเมตรเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะในเฟส 20-24 ก็ระดับน้ำนั้นยังสูงค่ะรถเล็กไม่สามารถที่จะใช้ได้และปัญหาสำคัญคือการเดินทางเข้ามาเฟสด้านในนั้นนะคะจะต้องผ่านเฟส1ถึงเฟส8ซึ่งน้ำยังสูงมากอยู่เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเส้นทางนะคะอีกฝั่งนึงฝั่งฉลองกรุงนะคะดังนั้นการเดินทางที่จะ ข้าออกในหมู่บ้านฟอร์เรสต์วิวคือปัญหาสำคัญน้ำที่ยังท่วมขังนะคะ

0: ลอดที่ผ่านมานั้นก็ยังลดลงได้ยากนะคะผู้ประสบภัยที่นี่เองก็อยากให้น้ำลดรวมถึงพวกเขาเองนะคะก็ต้องหาวิธีการในการช่วยเหลือกันเองค่ะในเรื่องของการหาอาหารและถุงยังชีพนะคะหากน้ำยังท่วมขังอีกนานค่ะ
1: สำหรับจุดที่รับผลกระทบหนักสุดในเฟส20-24เพราะเป็นพื้นที่ชั้นในการเดินทางลำบากในชุมชนจึงช่วยกันทำกระสอบทรายเสริมแนวคันดินเพื่อจะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้น้ำในหมู่บ้านลดลงบ้าง
2: มันเป็นทางเข้าของตัวเฟส
3: 21 22 20 21 22 23 24
2: มันเป็นทางเข้าใช่ครับ
0: ถ้าทำแนวนี้เดี๋ยวจะเอาตั้งเครื่องสูบอ่ะ
2: ใช่ก็ถ้าหากมีก็จะตั้งแหละ
3: คือตอนนี้เขาสูบเฟสเก่าอยู่ครับไม่รู้ว่าเฟสเก่าจะลดเร็วแค่ไหนพอลดปุ๊บเขาได้จะมาสูบเฟสนี้แต่ไม่รู้ว่าจะมาเร็วหรือช้าเลยทำคันกั้นไว้ก่อน
0: ทำคันก
3: ั้
0: น
3: ใช่แต่มีเฟส24ท้ายซอยผมสูบกันอยู่
1: ข่าวสามมิติได้รับการสนับสนุนเข้ากล่องจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านนางเทียนรัตน์นวมวัฒน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์นำแพมเพิร์ดแอลกอฮอล์รวมถึงถุงยังชีพจาก TTA Group ของนายเฉลิมชัยมหากิจสุริมามอบให้ตัวแทนเฟส22ซึ่งมีการจัดตัวแทนจิตอาสาจาก12ซอยมารับเข้ากล่องที่ต้องการเวลา700กล่องเพราะแต่ละบ้านเสบียงเริ่มหมดรวมถึงการกระจายถุงยังชีพให้เพียงหากน้ำยังท่วมขังอีกนาน
4: อยากให้มุ่งตรงมาที่เฟส22ด้วยได้ไหมค่ะค่ะเพราะว่าอย่างเขาจะมีจุดเฟส20ตรงด้านหน้าที่คุณแยมผ่านมามันจะเป็นจุดที่สำหรับรับของสำหรับเฟส20-24แต่เอามาตรงจุดนั้นคือมันมีการแบ่งกันทุกเฟสเลยค่ะให้มาวันนี้อย่าง20ก่อนหน้านี้เมื่อเช้าจะมีมา60อย่างเงี้ยค่ะเราจะเอาถั่วเฉลี่ยกันสมมติว่าเอามารวมกันสมมติเป็น80เราก็เอามาหารกันว่าซอยมารอมีทั้งหมด12ซอยแล้วก็เฉลี่ยกันเลยว่าซอยหนึ่งจะได้เท่าไหร่แล้วถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มาอีกหรือว่ารอบหน้ามาอีกเราก็จะให้คนที่ยังไม่ได้ในวันนี้ค่ะคือจะวนให้มันได้ครบทุกคน
1: ข่าวสามมิติได้รับการช่วยเหลือจากจิตอาสาในหมู่บ้านฟอร์วิวเฟส6ที่นำรถกระบะยกสูงนำของมอบให้ผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมที่รับการช่วยเหลือจากสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งมีการรวมตัวมุสลิมในหมู่บ้านประมาณ 50-60 หลังคาเรือนช่วยเหลือกันด้วยรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆด้วย
5: เราก็ประสานองค์กรมุสลิมทางสำนักจุฬาทางศูนย์กลางมูลนิธิศูนย์กลางแล้วก็ทีวีมุสลิมหลายช่องก็นำอาหารมาให้กับพวกเราแล้วก็อาหารกับถุงยังชีพเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้เฉพาะมุสลิมเราก็แจกจ่ายทั่วไปนะก็ขอบคุณทางช่อง3ทาง3มิติและคุณฐาปณีคุณกิติสิงหาปัตที่ได้ถ่ายทอดโอกาสไปเมื่อช่วงหลายวันมาแล้วนะครับก็ทำให้สื่อต่างๆเข้ามาช่วยเหลือพวกเราครับ
1: หมู่บ้านฟอร์เรวิลเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่น้ำยังไม่ลดในกรุงเทพมหานครเราพบนายธีรชัยพันธุมาศส.ส.พรรคประชาชนมาลงพื้นที่นำสิ่งของช่วยเหลือและติดตามความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงส.ส.และศูนย์บรูเฮาส์ของพรรคประชาธิปัตย์นางสาวสิริภาอินทวิเชียนรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็มาลงพื้นที่ตั้งใจมาประสานงานกับศูนย์บัญชาการหน้าพื้นที่4จุดยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดไว้ที่สนามบินดอนเมืองชุมชนแขกร่ม9ส่วนพระนครเขตลาดกระบังและที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลเขตหนองจอกแต่กลับไม่พบจึงตั้งคำถามว่ามีการตั้งศูนย์บัญชาการทิพย์หรือไม่
6: หนึ่งในจุดที่เราไปเยี่ยมนะคะก็คือหน้าหมู่บ้านฟอร์เรวิลค่ะที่เราคิดว่าจะมีศูนย์บัญชาการเพื่อจะได้เข้าไปประสานงานความช่วยเหลือให้กับหมู่บ้านต่างๆค่ะแต่ปรากฏว่าศูนย์บัญชาการที่ทางอาจารย์ทวิดาได้แถลงเมื่อวันศุกร์นะคะว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้าพื้นที่ปรากฏว่าไม่มีค่ะมีแต่ศูนย์บัญชาการทิพย์เพราะได้สอบถามพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบแล้วก็ไม่ได้พบศูนย์บัญชาการดังกล่าวประเด็นที่2คือพื้นที่หมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่หนองจอกเนี่ยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยจากทั้งภาครัฐทั้งกรุงเทพมหานครค่ะพี่น้องในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยบางหมู่บ้านก็สามารถรวบรวมเงินไปซื้อเครื่องสูบน้ำกันเองไปเช่าเครื่องสูบน้ำมาแต่ยังมีหลายหมู่บ้านนะคะที่ไม่ได้มีนิติบุคคลแล้วก็ยังขาดแคลนในเรื่องของเครื่องสูบน้ำอยากให้ทางกรุงเทพมหานครเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการระบายน้ำค่ะ
1: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นนอกจึงยังต้องการความช่วยเหลือและระบบการจัดการที่ดีกว่านี้ทัพปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
7: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขเรื่องเงินที่มาจากภาษีบาปไปให้กองทุน4กองทุนนะครับและในขณะเดียวกันเรื่องนาฬิกาหรูของส.ส.สุชาดาก็มีคนไปยื่นให้ตรวจแล้วครับว่าเพราะว่าตอนยื่นปปช.ดูเหมือนจะไม่มีเรือนนี้ครับ
8: แลคตาซอย300มิลลิ

0: น้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เปิดโลกของงานเอ็กซ์โปแต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปจัดเต็มเฟอร์หรูๆฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบส

0: ประเด็นนาฬิกาหรูของสสหญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นถึงปปช.แล้ววันนี้นะครับหลังจากทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวบรวมภาพถ่ายย้อนหลังพบว่าสสสุชาดาสวมนาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นคอสโมกราฟเดย์โทน่ามูลค่ากว่า3ล้านบาทรวม5ครั้งในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.นั้นไม่มีนาฬิการุ่นนี้นะครับก็ขอให้ตรวจสอบว่าจงใจปกปิดหรือไม่นายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางมายื่นหนังสือต่อสำนักงานปปช.ขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาหรือไอเดียที่ยื่นไว้เมื่อ15มีนาคม2569ในบัญชีระบุว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์เพียงเรือนเดียวและไม่มีรุ่นคอสโมกราฟเดย์โทน่าที่ปรากฏในภาพถ่ายธนานรเศรษฐ์ไล่ดูภาพจาก Facebook และ Instagram ของนางสาวสุชาดาก็พบว่าสวมนาฬิกาเรือนนี้ทุกครั้งในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและก่อนวันยื่นบัญชีทรัพย์สินบางภาพถ่ายคู่กับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีระหว่าง20มกราคม69ถึง9กุมภาพันธ์69
1: ยื่นหนังสือเพื่อให้ทางปปช.ทำการตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวนะครับเข้าข่ายเป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งหรือไม่อย่างไร
0: ส่วนกรณีที่อาจจะมีการอ้างว่าเป็นนาฬิกาของเพื่อนหรือคนที่รู้จักที่ยืมมาใส่นายนรเศรษฐ์ก็บอกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยวางแนวไว้แล้วว่าการถือครองทรัพย์สินแทนผู้อื่นถือเป็นหนี้สินที่ต้องคืนจึงต้องแสดงต่อปปช.ด้วยเช่นเดียวกันถ้าอ้างว่าซื้อหลังวันยื่นบัญชีทนายนรเศรษฐ์ก็ตั้งคำถามว่าทำไมจึงใส่ตั้งแต่ช่วงหาเสียงในเดือนกุมภาพันธ์และถ้าอ้างว่าเป็นของปลอมก็ต้องส่งตัวเรือนให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ซึ่งอาจจะกลายเป็นประเด็นจริยธรรมของส.ส.ที่สวมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
1: ถ้าบอกว่านาฬิกาเรือนดังกล่าวนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นของก๊อปอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าผู้แทนราษฎรนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อปวงชนเนี่ยนะครับใส่นาฬิกาก๊อปแล้วมันมีโลโก้ที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นประเด็นต่อไปอีก
0: นายนรเศรษฐ์ระบุว่านี่เป็นเรื่องแรกที่มายื่นและจะรอการประชุมคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ตุลาคมนี้ซึ่งกรรมการมีอำนาจเรียกบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงได้หลังจากนี้ถ้ามีหลักฐานในประเด็นอื่นก็จะมายื่นเพิ่มเพราะว่ายังมีคนส่งข้อมูลมาให้อย่างต่อเนื่องส่วนข้อมูลที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับธุรกิจของสามีนางสาวสุชาดาทนายนรเศรษฐ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดแต่ถ้าข้อมูลมีมูลก็ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบขณะที่ส.ส.สุชาดาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าได้ยื่นทรัพย์สินส่วนที่เป็นของตัวเองครบถ้วนแล้วจากนี้ไปก็ต้องรอดูว่าปปช.จะรับเรื่องไว้ตรวจสอบอย่างไรนะครับมาดูความเคลื่อนไหวจากกรณีที่รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติตัดภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่ให้4กองทุนนะครับวันนี้โฆษกรัฐบาลออกมายืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นการครอบงำองค์กรอิสระหรือเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารแต่ทำเพื่อจัดการงบประมาณที่โปร่งใสและเป็นกลางครับเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วครับนายแพทย์เอกภพเพียรวิพิเศษโฆษกรัฐบาลได้แชร์โพสต์ของนายแพทย์สมิทธ์ศรีสนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ตั้งคำถามว่าร่างกฎหมายตัดภาษีบาปซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน

0: การรับฟังความเห็นจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทบุหรี่และเหล้าเพราะไม่ต้องจ่ายภาษีเข้า4กองทุนคือไทย PBS สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายแพทย์สมิทธ์ระบุว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับระบบการใช้จ่ายของแต่ละกองทุนก็ควรแก้ไขวิธีการบริหารจัดการไม่ใช่ตัดการรับภาษีไปในลักษณะนี้นายแพทย์เอกภพก็โพสต์โต้กลับโพสต์นี้นะครับโดยระบุว่าเป็นความไม่เข้าใจหรือตั้งใจบิดเบือนและช่วงหนึ่งก็ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดที่ผ่านมาจึงยินยอมให้องค์กรเหล่านี้เอาเงินจากภาษีสรรพสามิตที่มาจากเหล้าและบุหรี่ไปใช้ได้ตามอำเภอใจรวมทั้งตั้งข้อสงสัยในความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรนอกจากนี้ยังระบุว่าโพสต์ของนายแพทย์สมิทธ์เป็นการบิดเบือนจากการกล่าวอ้างว่าบริษัทเหล้าบุหรี่จะได้ประโยชน์จากการแก้กฎหมายโดยหวังปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนที่ก่อกินมากว่า20ปีแบบที่เรียกกันว่ามาเฟียสาธารณสุขใช่หรือไม่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนะครับโฆษกรัฐบาลโพสต์เรื่องนี้อย่างดุเดือดนะครับเน้นไปที่กองทุนสสส.ซึ่งเปิดเผยว่ามีองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรเถื่อนไม่ได้จดทะเบียนไม่เสียภาษีแต่ได้เงินจากสสส.หลักร้อยล้านอ้างอิงไปถึงการรับทุนของสถาบันยุวทัศน์และมูลนิธิสร้างสุขไทยที่ได้เงินจากสสส.และยังเบิกค่าบริการจากสปสช.นอกจากนี้ก็มีโพสต์ระบุว่าเรื่องการประชุมในอนุกรรมการคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ลงความเห็นว่างานวิจัยที่ได้ทุนจากสสส.มีการตั้งธงผลวิจัยไว้ก่อนล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงกรณีโพสต์ต่อเนื่องนี้โดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศต่อสภาว่าเงินงบประมาณที่เข้ามาสู่ระบบจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเปิดเผยว่าเงินที่สสส.ดำเนินการปีละ 4,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ไม่ตกถึงสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะด้านสุขภาพที่ดีขึ้นจากการทำงานของสสส.นั้นน้อยมากเช่นกรณีแคมเปญจนเครียดกินเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาสวดมนต์ข้ามปีซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณกว่า 77,000 ล้านบาท
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้ครับถ้าย้อนกลับไปอย่างแรกคือเป็นนโยบายที่รัฐบาลประกาศต่อสภาว่าเงินงบประมาณที่เข้ามาสู่การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐเนี่ยจะต้องมีการเข้ามาสู่ระบบนะครับไม่มีการที่จะแตกกระสานซ่านเซ็นไปเราจะเห็นว่าเงินที่สสส.ดำเนินการไปปีละ 4,000 ล้านบาทเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะไม่ตกถึงสุขภาพของประชาชนจริงๆและอีกอย่างนึงคือท่านนายกบอกว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เราไม่กลัวคือเราไม่กลัวอิทธิพลเพราะแล้วที่ผมชอบใช้คำพูดเสมอและคนในแวดวงสาธารณสุขชอบใช้คำพูดเสมอคือว่ามันมีมาเฟียในแวดวงสาธารณสุขจริงๆแล้วใช้เสื้อกราวเนี่ยเป็นเกราะกำบังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่หมอออกมาจัดการหมอกันเองเนี่ยมันไม่มีใครกล้าตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นหัวหอกละแต่ผมคงไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่ก็จะมีพวกกลุ่มที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าก็เริ่มเห็นทิศทางแล้วก็เริ่มออกมาให้ข้อมูล
0: ส่วนกระแสวิจารณ์ว่ารัฐบาลต้องการควบคุมไทย PBS ให้เป็นสื่อของรัฐนายเอกภพก็ยืนยันว่ากฎหมายที่เสนอแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานแต่จะเปลี่ยนให้เปิดเผยงบประมาณเข้าสู่ระบบเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาก็มีกรณีการใช้เงินที่ปรึกษา 300,000 บาทต่อเดือนหรือกรณีการจ้างเครือข่ายใกล้ชิดผลิตรายการซึ่งถ้าทำได้รูปแบบของไทย PBS ก็จะเหมือนกับองค์การมหาชน
1: หมายที่เสนอไปเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานหรือการจัดการของหน่วยงานใดเลยโดยเฉพาะไทย PBS เพราะเครือข่ายการบริหารองค์กรการบริหารบอร์ดบริหารรวมถึงเครือข่ายผู้ชมยังเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีการงบประมาณให้มีการเปิดเผยมีการเข้าสู่ระบบและมีการขอเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่มีแล้วล่ะครับว่าไปให้เงินที่ปรึกษา 2-3 แสนบาทต่อเดือนเราจะไม่มีแล้วล่ะครับว่าไปจ้างผลิตรายการให้กลุ่มเครือข่ายที่ใกล้ชิดตรงนี้จะมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ประชาชนจะได้หรือไทย PBS นะฮะจะได้จริงๆก็คือว่าไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและให้ข้อมูลที่ประชาชนต้องการจริงๆโดยที่ย้ำนะครับว่ากฎหมายที่มีการเสนอแก้ไม่ได้เสนอแก้โครงสร้างของไทย PBS เลย
0: ส่วนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ออกมารับหนังสือจากกลุ่ม P-Move นะครับซึ่งมีป้ายเรียกร้องหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือป้ายที่ระบุว่าไทย PBS ต้องเป็นอิสระไม่ใช่สื่อของรัฐนายกก็ได้เข้าไปทักทายพูดคุยด้วยครับ

0: นะทุกฝ่าย
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะไปเลยป
0: ้
2: า
3: ไปพูดกับเขาให้ดีๆเป็นคนละก็ต้องมีคนมีเก
1: ณฑ์ค่ะท่านนายกช่วยพูด
4: พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเรามามีข่าวดีว่ากำลังจะมีงานวิจัยทางการเกษตรเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้อย่างมากนะครับมีการกำหนดเป้า2ปีนี้ต้องได้เท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันน้ำท่วมแต่ขบวนการยาเสพติดก็ยังไม่หยุดนะครับล่าสุดนี่ลำเลียงปะปนกับสินค้าถูกกฎหมายไปในตู้คอนเทนเนอร์ครับ
5: ก๊อตรังนกแท้รอยัลโกลด์ไซลิทอล
6: อุ่นนุ่มสบาย

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยม้าที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะ

0: ไม่เคยได้ยินเลยนะ
1: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
2: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
3: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
4: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
2: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
1: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
3: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
5: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
0: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
6: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
0: เปิดแอร์ทำอีก
6: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
7: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้มันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
6: ะ
7: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
6: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
7: คุณผู้ชม
6: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
7: เลย
6: ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
7: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
6: ม
7: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
6: ค่ะ
7: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทารูปไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
6: คะ
7: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
6: คื
7: ออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
6: ์
7: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
6: ัน
7: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
6: ตื่นขึ้นเน
7: า
6: ะ
7: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
6: ยก
7: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
6: คือ
7: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
6: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
7: ุ
6: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
7: ใช่แล้ว
6: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
7: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
6: า
7: ะ
6: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
7: เหี่ยว
6: ถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มัน

0: หยาบกร้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแฝกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันมา 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็น2คนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่าง

0: กายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility.Maca can be incorporated into your diet as powder, supplement, or extract. Watch this video to learn more about the health benefits of maca and how you can add it to your diet. 1. Maca roots help increase stamina, strength, and endurance. Maca roots are used in various products to increase stamina, strength, and endurance. In one study, maca root was found to increase the ability of athletes to perform endurance sports while reducing fatigue.Also, it was found that maca root improved the ability of athletes to perform strength-based sports such as weightlifting and bodybuilding. These roots can be very beneficial if you are interested in working out and building your body. 2. Maca root can improve sexual function, fertility, and hormone balances in men and women. Maca is a natural remedy for women's health. Studies have shown that maca can improve sexual function, energy levels, and fertility in women.Maca helps regulate hormone levels by enhancing testosterone and estrogen balance. Maca can also help to reduce PMS symptoms and improve fertility. Maca roots can also serve as a natural remedy for men's sexual health. These roots improve sexual function, energy levels, and fertility in men. A study published in the Journal of Sexual Medicine showed that men given maca experienced a substantial increase in libido.The researchers noted that the effects were similar to testosterone replacement therapy. 3. Maca is known to have an anti-aging effect on the body. It is due to a compound known as macamides, which help reduce plaque and improve overall health. This compound has also been found to help reduce the risk of heart disease. If you are interested in improving your overall health, taking maca may be suitable. 4. Maca root can help reduce cholesterol.Maca root contains a compound called macamides, which can help lower cholesterol levels. This compound is believed to inhibit the enzymes that lead to cholesterol buildup in the body. The result is a decrease in overall cholesterol levels, benefiting people with high cholesterol issues. 5. Maca root helps prevent heart disease and improve heart health. Heart disease is the leading cause of death in developed countries. While this may be due to other factors,Maca root may help prevent heart disease because it helps to lower blood pressure and improves cholesterol levels. These roots contain certain compounds that help improve blood flow, preventing plaque buildup in your arteries. If you want to keep your heart in excellent condition, you should try adding maca root to your diet. 6.

อเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA

0: ารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA อะค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ดเชื้อราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบนี้แล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของเจ้าเห็ดตัวนี
1: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
0: ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
0: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
0: ับ 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากแล้ว
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
0: ฮะ
1: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
0: 4คู่ครับ
1: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
1: จับกินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลื่นๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับ

0: ี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
0: อันนี้เป็นแบบ
1: แบบยางครับ
0: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทำเลยนะครับ
0: ครับ
1: น่าเกลียดมาก
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
0: มันก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแน่
0: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
1: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
0: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
1: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวเนี้ย
0: ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
1: ้
0: และเห็ดชนิดนี
1: ้
0: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
1: เรา
0: พ
1: ูดกันมา
0: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: คนละพันธุ์
0: โดยส
1: ิ้
0: นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารผมรู้ได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
0: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
0: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
0: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
0: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาล่ะครับเวลาของเราตรงนี้เราทําความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
0: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
0: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
1: ม
0: เอามาตุ๋นไก
1: ่ก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
0: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
1: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
0: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
0: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาว
1: ๆมีครับมีกลิ่นนะ
0: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจาก

0: ข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่แข็งแรงมากแนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกัน

0: หลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ที่แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อย กินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีก

0: นี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอล control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอริซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอริซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอริซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง

แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็น

ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันดำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลาเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทําให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็คือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะ
1: ดี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอย
1: ด
2: ์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ยนะคะ
1: เ
2: ยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้

0: ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซดจูเลเตแฟตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก็
0: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยใน ในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินัลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACOrac ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่า ORAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบ ORAC กับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินัลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า ORAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า ORAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบเนี่ยใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ย
1: ครับ
0: ก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้ออะค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก็คือไข่1ฟองจะมีประมาณ220มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่มั้ยครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะทีแต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้างคือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะ ในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้าง

0: นะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดเลขที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ไม่ได้ทั้งหมด
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารเอ้ยมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: ขอในอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอ
0: ค
1: ่
0: ะใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีแรดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ

0: ขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ลิตรข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรต

เอทและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่าง

0: ชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผ ผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ
0: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะวิรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคนึงที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
0: ใช่โรคอะไร
3: ต่อมเหลืองบวมก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
0: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
2: คุณภาพมาแล้ว
1: ค่ะ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
1: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B 1 B 2 B 6 B 12วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้ว
2: คือ
1: เยอะนะคะ
0: ร่ายยาวมาก
1: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
1: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็อยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได้

0: ต้อง
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
2: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
3: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

0: com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: อันนี้เผื่อไว้เฮ้ยหนังกูเหนียวแล้วโว้ยไม่เข้าเฮ้ยถึงก็งอเลยเดี๋ยวเนี้ย
2: เฮ้ยพี่หนักแล้วเนี่ยฮะ
1: เ
2: รื่องหนักมาเสพยาบนตำหนักเลยเหรอ
3: เออโตแล้วนี่คิดยังไม่ได้อีกเหรอลุง
1: เสพยาบ้าบอเลยอ่ะ
2: ก็นี่ขามืออยู่เนี่ย
1: เออกูลองของ
3: ก็รู้ว่าของไม่ดีจะไปลองทำไม
1: ไม่ใช่อย่างนั้นลองกูลองของแบบของขังกูเนี่ยตอนนี้กูอ่ะหนังเหนียวแล้วฟันแทบไม่เข้าแล้วมึงดูนี่เข็มงอยเห้ย
2: มันตกเลยหรือเปล่า
3: เออ
1: เพิ่งแข็งไม่ใช่ดูดินะนี่อื้อ
3: ื้อเฮ้ยอื
1: ้อื้อ
3: ไม่เข้าเลยเหรออ
1: ื้อื
3: ้อไม่เข้าเลยเหรอเนี่ย
1: รู้อ่ะ
3: ไม่เข้าไปห้ามเขาหน่อยเหรอห้ามเขาหน่อยไหมล่ะ
2: เงาคุณโดนลูกหาย
3: ลูกหลงเปล่า
2: ตอนหลงมันหายเข้ามาล่ะ
1: เดี๋ยวมึงสองคนไม่ตื่นเต้นกับกูเหรอเนี่ยมึงไปเถียงทะเลาะอะไรกันลูกหลงลูกหายฮะ
3: มันก็ตื่นเต้นแต่จะอยากเหนียวไปถึงไหนเนี่ยลุง
1: ไอ้ศิลถือไว้อย่างนี้นี่โอเคอย่างนี้ละหันอย่างนี้ละแน่นจับแน่นๆนะสองมือนะแน่นนะเดี๋ยวกูจะวิ่งชนมัน
2: ให้ดับแทงคอ
1: เอออ
2: ย่างเงี้ย
1: เออ
2: วิ่งฟ้าเขาเนี่ย
1: เออทำไมวะ
2: จะบ้าเหรอ
3: เออ
2: เตียบคาพี่ตายตรงนี้ผมมาติดคุกดิ
1: กูเมื่อหนังเหนียวกูไม่เข้า
2: แล้วมันเข้าขึ้นมา
3: พอแล้วลุงอยากหนังเหนียวไปถึงไหนเนี่ย
1: ไม่ได้ไม่รู้ให้ได
3: ้ลุงจ๋าลุง
1: มึงดูดิ
2: พี
3: ่เออเชื่อแล้วไม่ต้อง
2: เฮ้ยกลัวไงสุดท้ายก็ป๊อดกลัวจะเข้าไง
3: เออ
1: พวกมึงเป็นใครอ่ะเข้ามากูทำไม
2: อะไรนี่อะไรการแสดงอะไรโชว์อะไรเนี่ยบ้าไปเนี่ยพี่
1: จะมาเอาของกูใช่ไหม
3: เอาอะไรอ่ะลุงเป็นไรเนี่ย
1: ไหนก็มาแล้วเป็นผีฟ้าที่เลยมึงอ่ะ
3: เฮ้ยพี่ผมว่าท่าไม่ดีแล้วพี
2: ่ท่าไม่ดีนะกูเห็นท่าสวยอยู่นะรับอ่ะ
3: ไม่ใช่เขาจำเราไม่ได้แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวดูเลย
3: เฮ้ย
1: คน
3: เฮ้ย
1: ผ่านไปเนี่ย

0: ทำไมลุงเขาเป็นอย่างนั้นวะพี
1: ่กูก็ไม่รู้
0: ผมว่าปล่อยไว้งี้ไม่ดีแน่เลยเนี่ย
1: ทำไม
0: เดี๋ยวอยู่ๆก็จำได้อยู่ๆ

0: จำไม่ได
1: ้รักเธอไม่ได้หรอกคุยอะไรกันครับคุยด้วยได้ไหมพี่ศีลพี่ฟอม
0: คุยเรื่องลุงเนี่ยแหละพี่โป่ง
1: เรื่องผู้หญิงวะเรื่องพ่อเนี่ย
0: โอ้ยเรื่องผู้หญิงของมึงครับป่ะ
1: โอ้ไม่มีพี่ศีล
0: ใช่ก็อยู่ๆเขาก็จำพวกผมไม่ได้อย่างเงี้ย
1: พ่อเหรอ
0: เออ
1: เหมือนครั้งที่แล้วป่ะ
0: เออใช่แต่ว่าอยู่ๆก็หายเอง
1: โ
2: อ้ดูว่าเขาเผลอไปเล่นยาว่าเสพเยอะว่ะ
0: ไม่เขาไม่ได้เล่นแล้ว
1: โป่งว่านะน่าจะเป็นเวรกรรมมากกว่า
0: เวรกรรมอะไร
1: อ้าวก็ชอบตบหัวโป่งไง
0: เกี่ยวอะไรอ้
1: าวก็เกี่ยวกับสมองไงเขาถึงเป็นอย่างนั้นไง
0: โอ้โทษไปเรื่อย
1: อ้าวมันก็มีส่วนนะพี่ศิลป
0: ์หรือว่าแก่ๆหรือเปล่าแล้วเป็นโรคอัลไซเมอร์อะไรเงี้ย
1: หรือว่าเราต้องพาเขาไปหาหมอ
2: พวกเราเนี่ยเปลี่ยนหมอมันก็ดีนะ
1: เห็นหมอก็เป็นไม่สบายอยู่นอนอยู่บ้าน
0: แต่หมอก็รักษาพวกเราหายนะพี
2: ่โอ้กว่าจะหายวุ่นวายทั้งทีหมอคนนี
1: ้ไม่มีลูกค้าเลยพี่วันนี
2: ้ขายได้ออนไลน์
3: อ
2: ้
3: าวเฮ้ยไม่มีลูกค้าเลยเหรออ้
0: าวลุงจำได้แล้วเหร
3: อจำได้อะไร
0: ก็อยู่ๆพี่ก็จำอะไรไม่ได้
3: เมื่อไหร่
0: เมื่อกี้อ่ะ
1: เอ๊ะหรือว่าพ่อเขาแกล้งหยอกพวกพี่เล่นมั้ง
3: เอาไปพูดเถอะทำป่ะ
0: ฮะ
3: ไอ้แพ็ค
4: ครับผม
3: เอาเสื้อได้คืนแล
4: ้
3: ว
4: ได้แล้วครับ
3: เจอขโมยแล้วขโมยอ่ะ
4: โหไม่ได้ขโมยหรอกของมันพัดปิวตก
3: แน่เออแล้วใครเก็บไว้ให้อ่ะ
4: พอดีข้างบ้านเขาเก็บไว้ให้ผมก็เลยให้สินน้ำใจไป 20,000
1: โอเคเก็บเสื้อให้เขา 20,000
4: ใช่พี่หายากคนแบบเนี้ย
1: ขนมจีนแม่มาแววเลยนะ
4: มาลา
3: ถูกแล้วเสื้อตัวนี้ตกแล้ว 90,000
0: เสื้อหนุ่มจีนแพงกว่าโคมฮาร์ดอีกนะ
5: คนก็ชอบของเขาไง
1: ใช
5: ่ความรักของเขาอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็ลุงทำอะไรอ่ะ
3: ทำกับข้าวกินด้วยดิ
0: มาดิทำให้
3: ไม่ต้องหรอกกูทำอร่อยกว่า
2: เนี่ยฟอมหยิบมีดอีกแล้ว
0: ไม่น่าไว้ใจเลยพี
2: ่นิ่งเหมือนไม่กลัวมาแน่เลยว่ะ
0: ผมก็คิดว่างั้นอ่ะ
1: เขาว่าใครเนี่ย
3: พวกมึงเป็นใคร
0: แล้วนี่ไง
1: ชัดเจนเลย
3: จะอะไรจากกู
1: นี่จริงๆบอกเองพ่อ
3: พวกมึงอยากตายใช่ไหม
0: ไม่อยากคร
1: ับ เฮ้ยพ่อถือมีดด้วยเหรออยากเข้ามาแล้วพ่อเฮ้ยวางมีดด้วยเว้ย
3: งั้นกูไม่วางแล้วนะ
1: ไม่วางผมวิ่งสิครับ
6: อย่าแทงหนูเลย
3: อย่างหนูอะไม่ต้องถือมีดหรอก
6: อย่าทำหนูเลยนะคะ
3: ไม่ทำหรอกจ้ะเราดูแล้วเธอเป็นคนดี
7: ต่อไอ้ขอดูสุดอยู่อย่างนั้นอ่ะ
6: อ้าววันนี้หน้าตาสดใสนะ
7: ยังไงไม่เป็นแล้วหรอแอร
8: ์ไม่เป็นแล้วค่ะ
6: ทำไมอ่ะ
8: เมารถอ่ะหนาวด้วย
6: กูสู้งานเลย
8: กูสู้ค่ะแต่กูนับผู้โดยสารขาด
6: ก็ไม่เห็นเป็นไรนี
8: ่ก็ตอนไปอ่ะกูนับครบขากลับลืมไว้ปั๊มคนนึงกูเห็นนั่นนึกว่าห่มผ้านอนอยู่ที่ไหนได้ลืมไว้ปั๊มคนนึง
7: เออดีแล้วที่มึงออกอ่ะกูว่ามันไม่เหมาะกับมึงหรอก
6: โหอุตส่าห์ได้ใส่ชุดสวย
8: ๆไม่ใส่กูก็สวยค่ะ
7: เขาบอกว่าชุดค่ะเนาะฟัง
8: ทำอะไรดีวะถ้าหันขึ้นรถทัวร์ไหมต้อง 5,000 คน
7: ไปแล้ว
8: ไปแล้ว
6: ไปแล้ว
8: โอ้ยังไม่ได้ใส่ชุดเลย
9: พี่มิตร
8: อ้าวดอนมาทำอะไรอ่ะ
9: ผมก็มาหาพี่นั่นแหละ
7: ใครคะเนี่ย
8: ดอนน่ะเด็กบนรถพนักงาน
6: ได้ทุกที่จริงๆเลยพี
8: ่ได้ทุกที่อะไรอีบ้า
7: โอ้โหนี่กะได้นั่งรถทัวร์ฟรีตลอดชีวิตอะไรอย่างงี้เลยอ่ะ
8: ดอนมีอะไรปะเนี่ยมาหาถึงที่เลย
9: ผมว่าจะมาขอตังค์พี่สัก100นึงอะครับเอาไปเติมน้ำมันรถ
8: โอ้ย100นึงไลน์มาก็ได้มั้ง
9: ผมอยากเจอหน้าพี่ด้วยไง
8: 200ไปกับ
7: เหลืออะไรนะตอนไปแพ้
9: ขอบคุณครับพี่แล้วเย็นนี้พี่ว่างไหมครับ
8: ทำไมคะ
9: ผมว่าจะชวนพี่ไปนั่งรถเที่ยวอะ
8: รถอะไรมอไซค์อะ
9: รถทัวร์
8: จากไหนไปไหนอะ
9: กรุงเทพไปโคราชครับ
8: พอดีพี่มีนัดกินข้าวกับเพื่อนน่ะ
7: ตอนน่ะ
8: เพื่อนจะมีหลายกลุ่มค่ะ
9: งั้นไม่เป็นไรก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมกลับไปทำงานก่อนนะครับครับ
7: เฮ้ยไม่ไปกับน้องเขาล่ะ
8: มึงให้กูไปทำไรโคราชนั่งเป็นแม่ย่านางไง
6: เอ้าก็เหมือนอยู่นะ
8: อีนี่
7: มึงได้กันยัง
8: จะเอาเวลาไหนไปทำอยู่แต่บนรถแล้วลงไปก็แค่ปั๊ม
6: ก็ที่ปั๊มไง
8: แบบเดียว
6: แสดงว่ากะจะทำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
8: เออ
6: เฮ้ยแล้วทำไมมึงไม่เอาคนขับวะมาเอาเด็กรถทำไม
8: คนขับก็พ่อมันไง
6: อ้วกไง
8: มึงเอาไม่ได้กูแบ่งให้เต็นพ่อเต็นขับรถอยู่นะ

0: ไว้เบียดทำไมเนี่ยไอ้ร่มกับเยอะแยะเนี่ย
1: เดี๋ยวออกจากร่มเดี๋ยวพี่คงไม่เห็นหรอก
0: ยืมคนที่
2: เขาไม่อยู่แล้วมั้งเบียดก็ไม่ได้พี่ก็อยู่คนเดียวไปเลยทั้งนั้นอะ
1: อันนี้เพื่ออะไรอะ
0: อยากให้มีรอยยิ้มเฮ้ยนั่งเอเอางี้เดี๋ยวถามให้พี่ครับเห็นพ่อไหมฮะ
3: เห็นเดินไปเมื่อกี้ยังไม่กลับมาเลยค่ะ
0: เดินไปเมื่อกี้ยังไม่กล
2: ับ ไปไหนของเขาวะเนี่ย
0: เอ๊ะสินพี่ฟอร์มนี่ถ้าพ่อไปอยู่แบบนี้อยู่กันไม่ได้แล้วเราสองตัวเนี่ย
2: สองคน
0: เอออ
1: ยู่ไม่ได้ได้ไงก็อยู่นี่มาตั้งนานแล้วกูอยู่แต่ร้านกะเพราจะไปอยู่ไหน
2: นี่พี่โป่งจะให้ย้ายไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนแล้ว
0: เอ้าก็กู้พี่โป่งไง130ไม่แพงเลย
1: 130กะตั้งตัวได้เลยกะรวย
0: อ
1: ่ะ
0: จะเอาป่ะล่ะเออเปิดร้านใหม่มันก็ต้องใช้ทุนมีไหมใครเปิดร้านฟรีมีคนมาเปิดให้ฟรีมันเป็นไปไม่ได
2: ้มันรู้ว่าไม่ได้แต่พี่เอาเยอะเกินไง
0: เออก็30นี่ก็ถือว่ามาตรฐานนะไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องคุยกัน
1: เออใช่ไม่เอา
0: จะเท่านี้เองเดี๋ยวอย่าหลับนะจะจัดให้เปียหลุดเลย
4: มีอะไรให้เราช่วยไหมคะ
0: ช่วยดีกว่าพี่เป็นใครอ่ะ
4: เราเป็นพนักงานเครดิตอนาลิสต์จ้ะคุณพี่หรือเรียกสั้นๆว่า CA ก็ได้ค่ะ
0: CA คืออะไรครับ
4: CA เราเป็นนักวิเคราะห์สินเชื่อนะคะที่พร้อมลงพื้นที่ไปดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะในการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละคนเลยค่ะ
2: คุณพี่อยู่ที่นี่ตลอดเลยคร
4: ับ จริงๆแล้วเราจะประจำอยู่ที่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยนะคะซึ่งก็จะอยู่บริเวณแหล่งชุมชนแล้วก็ตลาดค่ะเพื่อให้ทางพ่อค้าแม่ค้าเห็นเราได้ชัดเจนค่ะแล้วก็หาเราได้สะดวกค่ะ
2: ดีครับนี่ตอนนี้กำลังหาเงินในเปิดร้านใหม่อยู่พอดีเลยแต่ว่าแค่ขายข้าวคงไม่มีเงินขนาดนั้นนะครับ
1: มาขนาดนี้เขาต้องมีวิธีช่วยอยู่แล้ว
4: คุณพี่มาถูกที่แล้วนะคะเพราะว่าธนาคารไทยเครดิตเองค่ะเรามุ่งมั่นสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมเลยค่ะ
2: นี่พี่โป่งฟังไว้อย่างเงี้ยเท่าเทียมเนี่ย
0: ก็ฟังอยู่นี่ไง
4: แต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราเป็นธนาคารพาณิชย์เลยค่ะที่มุ่งเน้นให้บริการทางการเงินกับคนทุกกลุ่มเลยนะคะที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงการเงินในระบบค่ะเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเจ้าของธุรกิจรายย่อยเองอะค่ะเราก็พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบอย่างครบวงจรเลยนะคะอ๋อแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรายังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้บริการหลากหลายประเภทด้วยนะคะ
2: นี่เรามาหลอกถูกที่จริงๆเนี่ย
1: นอกจากมาเปิดที่นี่แล้วพอจะไม่มีที่อื่นไหม
0: พอจะมีที่ไหนไหม
1: บุ๊กแหมมันมีที่อื่นไหม
4: มีค่ะคุณพี่เรามีถึง500สาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะซึ่งก็จะเหมือนหน้าตาทางด้านหลังนี้เลยค่ะ
0: เอพี่ครับสาขาไหนเนี่ยน่ารักสุด
4: จริงๆแอบกระซิบนิดนึงว่าสาขาเนี้ยจะน่ารักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีความสวยแล้วก็คมเข้มนะคะอ๋อแต่ก็ยังมีความหมวยอยู่ได้ค่ะรับได้หลายแบบค่ะคุณพี่จ๋า
0: เอ๊ะแต่ผมว่านะสาขาเนี้ยน่ารักสุดแล้ว
4: คุณพี่ก็พูดเกินไปแต่ว่าจริงนิดหน่อย
2: นี่พี่โป่งเขาคุยเรื่องธนาคารกันอยู่ไปออกทางไหนเนี่ยกะว่าโอ้กะสบายเลยอ่ะ
0: ตกถังข้าวเหนียว
2: ภาษา
4: ก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกิดว่าคุณพี่อยากกังวลว่าเอ๊ะจะเปิดร้านแล้วเรายังขาดเงินทุนอยู่เนี่ยเรามาพูดคุยปรึกษากันที่สาขาก่อนได้เลยนะคะ
2: งั้นก็ขอบคุณมากนะครับพี่นี่เป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินได้ดีมากเลยครับ
4: ยังไงฝากด้วยนะคะเพราะว่าธนาคารไทยเครดิตเองอะค่ะเราก็อยากเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างลูกค้านะคะแบบว่าฟิลเข้าถึงง่ายแล้วก็ใกล้ชิดจริงค่ะ
0: อยากใกล้ชิดจังเลยครับ
4: ถ้าอยากใกล้ชิดกว่านี้นะคะเรียนเชิญเข้ามาพูดคุยปรึกษากันที่สาขาก่อนได้เลยค่ะยินดีให้บริการมากๆเลยนะคะ
0: ทุกเวลาหรือว่า24ชั่วโมงเหมือนร้านป่ายาง
4: อาจจะเป็นเวลาทำการนะคะคุณพี่จ๋า
1: ธนาคารอะไรเขาเปิด24ชั่วโมง
0: วันนี้ว่างไหมครับ
4: วันนี้ไม่ว่างนะคะพอดีมีติดนัดลูกค้าแล้วค่ะต้องไปพบลูกค้าอีกตลาดนะคะ
0: มีตลาดเพ่งออนทัวร์ไหมตลาดมัมกับโหนงอะไรเง
4: ี้
0: ยอ
4: าจจะได้ไปเยือนนะคะ
0: ใช้คำว่าไปเยือน
1: เขาอยู่ในห้างอยู่แล้วไง
0: เอ๊ะเดี๋ยวถ้าช่วงพักอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอพี่เลี้ยงข้าวผมได้ไหม
4: เดี๋ยวเชิญเข้ามาพูดคุยที่สาขาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่ตลาดหน้าร้านลูกค้าอีกทีนึงเพื่อเราจะได้มีการถ่ายรูปเพื่อทำข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้โหนี่บริการเยี่ยมขนาดน
4: ี้นะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไงวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะยังไงฝากด้วยนะคะธนาคารไทยเครดิตค่ะ
0: อีกทีนะครับธนาคารอะไรนะครับ
4: ธนาคารไทยเครดิตนะคะ
0: ว้าว
1: ซีอะไรนะ
4: ซีใช่จ้าฝากด้วยนะคะคุณพี่จ๋า
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับการดีพูดจาเพราะนี้มาแต่ว่าตกลงจะกู้โป่งวะ
1: ยังไม่กู้อยู่เนี่ย
2: นี่ผมว่าตอนนี้เอาเรื่องลุงก่อนดีกว่าเขาไปไหนเนี่ย
0: ปล่อยไปเถอะไม่รู้เดินบ้าไปไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้ไม่กลัวเดินบ้าไปฆ่าใครเข้าสิ
0: หรือว่าพ่อหนีไปร้องคาราโอเกะวะเดี๋ยวแกก็กลับเอง
2: ผมว่าเราไปตามดีกว่า
1: ไปตามยังไง
2: ไม่รู้ว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะดูก่อนผมมี GPS เครื่องอาจารย์อยู่

0: ไปมีทิเบตกับพี่คงได้ไง
1: ก็ลุงก็ชอบหนีเที่ยวผมไม่ต้องตอบคำถามรับหน้าแทนไง
2: เดี๋ยวดูเลย
3: ดูอยู่
2: อยู่กับผู้หญิงวะเนี่ยอยู่ศาลาไหนดูดิก็อยู่ห้องไหน
1: อยู่ในป่าพี
0: ่โหถึงนี่หาเล่นแบบเอาท์ดอร
2: ์เป็นเมาคีไป
1: เฮ้ยผมว่าไม่ใช่นะ
2: เฮ้ยหรือว่าพ่อโดนฆ่าหมกป่าวะหรืออยู่ๆแบบไปหลับแล้วกระต่ายกิน
0: กระต่ายจะกินแน่ไงกระต่ายตัวเล็กอ่ะ
2: ก็หิวไงกระต่ายหิวเห็นแล้วเมื่อกินคนเราลองจับเขาอยู่ในกรงเนี่ยไม่มีอะไรกินมันก็กินแขนตัวเองไอ้พี่สิน
0: อยู่บ้านมันคุยกับใครวะเนี่ยพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อย
1: นี่ผมว่าเลิกเดาแล้วก็ไปตามหาลุงดีกว่า
2: ไปกี่คนอ่ะ2คนหรือ3คน
0: ทั้งหมดแต่พี่เปิ้ล
2: ทั้งหมดก็ไปก็พูดทั้งหมดด้วยเอาลงเขาขึ้นมายืมเขามาใช้แล้ว
0: ครับ
2: ไปก่อนนะครับ
4: ขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะ

0: ท่านฤาษีหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่หรอกจ้ะฉันก็คนธรรมดานี่แหละ
0: แล้วคนธรรมดาที่ไหนเขามานั่งสมาธิในป่าอยู่คนเดียวคะ
1: เข้าใจคิดนะเรียกฉันว่าอาจารย์ก็แล้วกัน
0: ค่ะอาจารย
1: ์แล้วเราชื่ออะไรฮะ
0: ชื่อหมิงค่ะพอดีเห็นอาจารย์นั่งสมาธิอยู่คนเดียวเลยเอาผลไม้มาฝากค่ะ
1: อยู่แถวนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะหนูอยู่ในหมู่บ้านแถวนี
1: ้แล้วอยู่ใครอยู่สามี
0: สามีไม่มีหรอกค่ะอยู่คนเดียวพ่อแม่ก็ตายหมดแล้ว
1: ก็อยู่คนเดียวแล้วไม่กลัวเหรอ
0: ไม่กลัวหรอกค่ะอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: หมิง
0: ค่ะ
1: ฉันแกะเป็นจ้ะใจจ้ะ
0: ส้มอันนี้หวานมากนะคะอาจารย์
1: เหรอพี่แสดงว่าปลูกเองใช่ไหมหรือซื้อมา
0: ปลูกเองจากสวนเลยค่ะ
1: โอ้
2: เนี่ยพี่มันขึ้นแถวนี้แหละเนี่ย
3: เอาอยู่นี่ไง
4: นี่ไงออกลูกแกงบ้านมาอยู่ผู้หญิงนี่เอง
1: โอ้โห
5: แกงบ้าเลยกูมาฝึกวิชา
4: ใครเนี่ย
1: อ๋อเขาชื่อหมิงแถวนี้แหละถึงเจอกันเขาเอาผลไม้มาให
4: ้
1: เขาอยู่คนเดียวด้วย
3: นี่เข้าทางพ่อเลยนะ
1: ทางอะไรวะ
3: ชัดเลย
1: มาทำไมอ่ะไปกลับได้แล้ว
4: กลับไปอะไรลุงกลับก็กลับด้วยกันดิ
1: เนี่ยกูมาฝึกวิชาเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับแล้ว
4: รอให้กระหน่ำก่อนบ้างแล้วค่อยกลับ
1: กระหน่ำแล้วมึงเหรอ
4: กระหน่ำวิชาก
1: ูไม่ใช่คำว่ากระหน่ำ
4: นี่ลุงที่นี่มันลึกมากมันอันตรายนะ
1: อันตรายเนี่ยหมิงก็อยู่คนเดียวเลย
3: ปล่อยก็เถอะพี่ฟ้อม
4: ถ้าเกิดลุงเอาสติหลุดขึ้นมาจำอะไรไม่ได้อีกเป็นเรื่องเลยนะ
3: เป็นห่วงหมิงมากเลยอะแต่อยู่เป็นเพื่อนแล้วกัน
4: โอ้ยคุณเจอกันแท้
3: เป็นห่วงเขาง
4: ั้นเอางี้ลุงเดี๋ยวพวกผมอยู่เป็นเพื่อนแล้วกัน
1: ขอตามใจมึงกันอะ
0: ดีเลยค่ะอยู่กันหลายคนจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวหมิงอยู่ดูแลอาจารย์ด้วยค่ะ
3: แทนตัวเองก็หมิงกัน
4: ถ้าอยู่กันตรงนี้อีกเนี่ยก็ต้องไปหาของกินมาเพิ่มนะ
3: เมื่อกี้ไม่ซื้อเข้ามาพี
4: ่กูจะรู้ไหมแต่ค้างอะ
3: ไป
4: หาอะไรกินก่อน
3: เดี๋ยวมานะโอ๊ยเดี๋ยวมานะ
1: เออ
3: บาย
0: กินแอปเปิ้ลไหมคะอาจารย
1: ์จ้า
3: แอปเปิ้ลนี่ตัวชอบเป็นคนชอบแอปเปิ้ลมากที่สุดเลยอ่ะผลไม้นะบรรดาผลไม้
1: กินดูดไหมดูดไหมดูดไหม
4: ชอบจังตัวเล็กๆเนี่ยตรงนี
1: ้
4: ถูกแล้วตรงนี้ไง
3: ใช่ถึงชอบพวกอะไรพวกกุมารทองเนี่ยชอบเลี้ยงกุมารทองเล็ก
1: ๆหมิง
0: ค่ะ
1: ดูกัดไหมจ๊ะ
0: ไม่กัดค่ะ
1: เขาหรอเพราะช่วงนี้ยุงลายมันเยอะนะต้องระวังนะ
3: อ
1: ้
3: าวมีคลื่นเหรอยุงลายมาเหรอฮะ
1: เมื่อมาไหมเนี่ย
3: ก็มาอยู่เป็นเพื่อนพ่อกลัวพ่อเหงาไง
1: กั๊บก็เนี่ยกั๊บก็ออกแนวกั๊บ
3: ผมถามกั๊บอะไรพ่อมึงถามจริงแล้วในป่าเนี่ยมันมีแค่นี้มันอยู่กันแค่นี้อยู่สองคนมันเหงา
1: ไปหาซื้ออะไรไปกูขอ
3: ไม่อยากซื้ออะไรเลยช่วงนี้ไม่อยากใช้ตังค์เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
1: เอาอะไรไปล่ะเดี๋ยวก็เอาเองอะ
3: ฮะพี่พูดเองไงเนี่ย
1: ก็กูมีผลไม้แล้วไงหรือว่าเอาอะไรกูบอกเองเลย
3: ไม่เอาอะไรนะ
1: เ
3: ออโอ้มีป้อนมีส่งกันหมิงเดี๋ยวพี่มานะ
1: เออเหมือนคุ้นเคยแล้วเนาะ
3: ชอบกินส้มมากในชีวิต
0: เอาไหมคะส้ม
3: เ
0: ออเอาส้มไหมคะ
3: เออเอาส้มไห
1: ม
3: ตื่นจ้ะ
1: คนบ้าบอแล้วดมส้ม
3: พ่อ
0: โอ้
3: เด
1: ี๋
3: ยวมานะ
1: เออทำตาเล็กตาน้อยไม่เหงื่อ

0: ไหมผม
1: โหพี่สิงก็ดูดิฮะนั่งสมาธิที่ไหนล่ะมีผู้หญิงนวดด้วย
0: เออพี่เหมือนว่าแบบนี้มันจะมีสมาธิตรงไหนวะ
1: ก็ใช่ไง
2: เฮ้ยเขาอาจจะเป็นหมอนวดมาก่อนหรือเปล่า
1: ผมว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นเมียเก็บพ่อแน่เลยวะ
0: ใจคอก็จะสับสนทุกที่ทุกทางเลย
2: นี่พี่สองคนก็ว่าลุงเกินไปจะไปได้ยังเนี่ยไป
1: รอดูก่อน
0: กูว่านวดสักพักเดี๋ยวจะมีหน้าแน
1: ่ลืมตาแล้ว
3: มีอะไรหรือเปล่าคะ
4: เหมือนได้ยินเสียงแปลก
3: ๆเมีย
0: วทำเสียงแมวเพื่อ
1: แมวป่า
4: หรือแมวป่าน
2: ี่พงเสียงอื่นนี่วะ
4: ในป่ามีแมวด้วยหรือวะมีม้าด้วย
0: อ๋อมันในเมียนเหมือนแมวข้ามไปม้าเลย
3: ปีปีปี
2: นี่ตัวอะไรเนี่ย
0: หมูป่า
4: เสียงกบร้องดังจัง
0: มันเหมือนตรงไหนวะ
4: เสือขึ้นมาดูเสือกลัวเสือไหม
3: ไม่กลัวค่ะหมิงกลัวอย่างอื่นมากกว่า
4: เหรอโอ้เหี้ยดีกว่าเนี่ยเหี้ยออกมาเลยไอ้โป่งมึงออกมา
0: โอ้ย
4: มึงทำอะไรเนี่ยขวัญหนีดีฟอร์มหมดเถอะ
0: หลงทางดิ
4: มึงอย่ามากระล่อนเลย
5: คือไม่อยากห่างพ่อไงกลัวทำอะไรกันสองคน
4: ทำอะไรอ่ะ
5: แล้วแต่พ่อไง
2: ด้วยป่ะ
4: เมื่อกี้มันดึกแล้ว
0: เป็นผ้า
4: เหมือนกันนะถือเสียงเหมือนกัน
0: ไม่รู
5: ้แล้วงั้นพวกเราดีกว่า
0: แล้วแต่เลยนะ
4: เยอะ
0: อย่างเงี้ยสง่าเลย
4: นี่มึงซื้อเบียร์ด้วยเนี่ย
0: เขามีป้ายห้ามเหรอ
5: เขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบว่ามาแคมปิ้ง
4: ก็กูนั่งถือศีลอยู่มันก็ถ้าไปเขตอภัยทานแล้ว
0: มันไม่เกี่ยวคนถือก็ถือไปดิคนกินก็กินไป
5: คุณหมิงครับกินด้วยกันไหมครับ
4: หนูจะชวนเขาเลย
2: นี่พี่กินกันดีกว่า
0: ไพเราะพอกิน
5: หนึ่งแก๊ปสองแก๊ปแก๊ปสามเอาเลือดเลย
0: ทำบรรยากาศได้
5: เ
0: ลย
5: คนพี่ศิลป์พี่ฟอร์ม
6: ทิ้งกันไม่ได้เลย
0: อุ้ยพี่ดาวคอฟเวอร์เลย
5: เ
4: นี่ยซื้อมาเยอะไหมเนี่ย
0: ถามทำไมจะแจมอ่ะ
7: เยอะอยู
4: ่ไม่เสียงมันดังไงกูมีสมาธิไง
2: โอ้โหลุงคนกินมันต้องมีเสียงอยู่แล้วเปล่า
4: เอางี้เดี๋ยวกูช่วยเคลียร์ได้จบไป
0: โอ้ยอยากกินก็พูดมาตรงๆเลย
4: กูช่วยไงมาทุกคนเงียบหมิงฟังนะ
5: ว้าว
4: เหมือนเปิดใต้สะพานเลยอ่ะ
5: กล้องเลย
6: ชื่นใจ
4: หมิงสักป๋องไหม
5: พ่อพ่อเมื่อกี้ยังบอกไม่ให้ชวนกินเลยยังห้ามอยู่เลย
4: มึงห้ามชวนแต่กูชวนได
5: ้เออเหรอ
4: ขอป๋องนี้น้องเขาจะช่วยไม่ได้หมดไป
5: เออหมิงโอ้ส่งให้ก็ไม่ได
4: ้หมิงเปิดเป็นป่ะ
3: อยากให้อาจารย์เปิดให้อ
4: ยากให้อาจารย์เปิดให้เออขอเวลาแป๊บนึงเผาหัวก่อนเดี๋ยว
6: มาเบิร์ดเดดดูอยู
4: ่คือมึงมองปัญญาอ่อนกูขอร้องว่ะมึงมองอย่างปัญญาอ่อน
2: มันไปไวยังวะ
4: เออแค่ป๋องแรกไปเร็วเกินเนี่ย
6: เอ้ย
4: มาก
6: ินเร็วเมาเร็วเออ
2: ชนกันสองคนด้วย
6: ว้าว
2: นี่สนุกกับพวกเราอีกนะลุง
4: อย่าวางอย่าวางจะบูดมา
6: ปิ้งปิ้งมาอยู่กันตั้งเยอะแยะชนกันสองคน
4: พูดคุปปา
6: เอานิ่งๆๆๆคนนี้นึงว้าเจ็ดจ้า
0: เออจ็ดจ้าม
4: ึงคนมาไม่ได้มึงเนี่ยมึงมาเพราะปัญญาอ่อนสองหมวกหูเนี่ยก็อ่อนจริงๆเลย
0: เป็นไง
5: เปิดอีก
0: อะไรอ่ะ
5: ไม่พอนี่เอง
4: เฮ้ยชวนบ่อยไปแล้วบ่อยแล
5: ้
4: ว
5: แต่หาอะไรมาแก้ม
0: หมูก็จกอินโป่งล้างเลย
4: มึงหาอะไรมาแก้มแต่กูมีแก้มแล้ว
5: ไหน
4: สองแก้มนี่
0: พาซินกระจายคือเนี้ย
2: สุกแล้วไงพ
0: ี่สุกแล้วข้างนอกสุกข้างในไม่สุก
5: เอากรอบนอกนุ่มใน
4: โอ้โหพวกมึง
5: ฮะ
4: มีไก่ด้วย
5: ครับ
4: วงดูอังกอร์มากหรือเปล่าน
0: ี่พูดอะไรงั้นน่ะเออฟิลมันได้พี่บรรยากาศอย่างเงี้ย
4: สุกแล้วไปเอามาจากไหนเนี่ย
5: ล่าดิครับพ่อ

0: จัดการอ่ะ
1: โป่งเอง
0: โอ้ยโป่งมึงมาตบยุงยิงจังพลาดเลย
2: นี่ถือว่าดูถูก
1: นี่เป็นคนล่าเองเลยวิ่งล่านะไล่ไล่ไล่ดอกแรกพลาดพ่ออ
0: ะไรธนูเหรอ
1: ธนูดอกแรกพลาดหยิบดอกสองยิงยิงปุ๊บทะลุปากออกตูดถอยหลังเอาธนูดอกแหลมอะเข้าปากเพื่อนตายอีกหนึ่งตัวเอามาตัวเดียวพอเดี๋ยวกินหมด
3: เอาไหมลุงอร่อยนะ
0: อืมแมวแล้ว
1: ฉีกเลยเล่นปีกกันเลยตัดกำลังก่อนเดี๋ยวบินหนี
0: มาว่าเลอะเทอะมึงอยู่
1: เล่นปีกครับพี่สินปีก
4: อาจารย์คะ
0: เฮ้ยเฮ้ยหมิงไปโดนอะไรมาเนี่ย
3: โอ้โหก็เห็นอยู่เนี่ยว่าธนูดอกมันเลอะเนี่ย
0: ไปโดนได้ยังไง
4: เมื่อเช้าหมิงไปหาของป่าให้อาจารย์แล้วจู่ๆก็มีธนูจากไหนไม่รู้มาแทงเนี่ยค่ะ
0: เช้าไอ้ปูง
2: ครับ
0: ของมึงเนี่ย
1: ไม่ใช่นะ
0: ก็ที่มึงดอกแรกมึงพลาดอ่ะ
1: เฮ้ยปูงไม่ได้ทำอย่าปักปั๊มพ่อ
0: ก็มึงบอกมึงไปหาไก่ไง
1: ใช่ไปหาไก่ไงก็ยิงดอกแรกพลาดไง
3: ไก่ซื้อมาตั้งแต่คืนแล้วมาทำอุ่นกินเนี่ยนี่ลงผมว่าอย่าเพิ่งเถียงดีกว่ารีบช่วยหมิงก่อนดีกว่าม
1: า
3: อย่าขยับ
1: อย่างนี้ต้องดัน
3: โป่งมันต้องดึงมันดันไม่ได้
1: ต้องดันนี่พี่สิน
3: ดันแผลมันก็เปิดสิ
1: ไม่ต้องดัน
3: เดี๋ยวค่อยๆจับนี่
1: นี่
3: ไอ้โป่งดึงนะอย่าดัน
1: ดันอยู่เนี่ย
3: ไอ้โป่ง
1: อะไร
3: บอกให้ดึงมันไปดันทำไมอ่ะ
1: มันต้องดันนี
3: ่ดันไอ้โป่ง
1: ดัน
0: พออ
1: ะไรวะ
0: ไม่จะดันไม่ต้องดึงแล้วผู้จัดการเองหมิงถอดเสื
3: ้อถอดทำไมอะลุง
0: มันเป็นการดูปากแผลไงมันใหญ่ป่ะ
3: โอ้ทะลุขนาดนี้มึงดูได้มั้งไปโรงพยาบาลดีกว่า
1: หมอชายปวงมาไป
0: โรงพย
1: า
0: บาล
1: เร็วไป
2: ต้องรีบร้อนแม่คนเดียวตัวนึงเลย
3: หอมฉุย
0: ไอ้ปู่มึงไม่เติมมาก่อนวะ
2: รอราคาน้ำมันมันลงก่อน
3: มันเป็นไงน้ำมันหมดเนี
0: ่
3: ย
0: แล้วถ้ามันลงสิ้นปีปลายปีหน้าไอ้หมีมันตายเหรอ
2: ก็ต้องรอไงโอ้น้ำมันไม่ได้หมดพ
0: ่อแล้วทำไมเครื่องดับอ่ะ
1: พอดีเข่าไปโดนบิดกุญแจดับ
0: โอ้มึงไม่กูเข็นกิโลเลยนะ
2: มันก็ไม่รู
3: ้พ่อเดี๋ยวขอคลองน้ำแป๊บนึงคลองน้ำข้างหลังเลยครับ
5: ปอชี่
6: ไหนนะมันก็เข้าห้องน้ำแล้วทิ้งมันไว้นี่ไหม
0: เออเป็นหัวหมิงเขาเนี่ยเอาไงเนี่ย
6: จะนั่งไปไงอะลุง
0: เดี๋ยวให้หมิงนั่งหน้าแล้วกูถัดกับหมิงเดี๋ยวขี่เอง
6: จะขี่อะไรกันแน
0: ่ขี่มอเตอร์ไซค์ไง
6: คือจะทำอะไรก็ทำเดี๋ยวหมิงตายก่อนไป
0: อ๋อเหรอเอาไปขึ้น
6: ดิค่อยค่อยได้ไหมต้องลองดู
4: ได้ไหมคะ
6: ได้ไหมพี่เอามาดิเอามาดิ
1: ไม่รอปงก่อนนะครับ
0: โอ้ขอโทษที่เต็มแล้วล่ะ
1: โอ้เมื่อกี้มาทั้งมาได้พ่อบอกเต็มเฉยเลยมันลองดูก่อนที่
0: ต้องมึงจะขึ้นยังไงอ่ะ
6: พี่ลองขึ้นดิ
0: อ่ะเอาอยู่มาให
3: ้ตรงเนี้ยของข้างหลังอ่ะไม่มีแล้วแหละมีกูคนเดียวแล้วสุดท้าย
0: ยิ่งดันมายิ่งดีมันจะได้มีพื้นที่ไง
6: ได้อยู่ลุง
0: มาอ่ะมาข้างหน้าใช่ไหม
1: ตรงเนี้ยมันมีได้ไหม
0: ไม่ได้มันบางทางกูไง
1: โอ้พ่อเอาไงเนี่ยปงก็ต้องไปด้วยมาด้วยกันก็ไปด้วยกัน
0: เฮ้ยว่าอย่างนี้นะมิงลงไป
6: ค่อยค่อย
0: โอเค
1: ทำอะไรพ
0: ่อ
6: นี่ผมว่าโรงพยาบาลมันอยู่แค่นี้เดินไปดีกว่า
1: เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวแผลมิงก็เจ็บ
0: ไป
6: เลย
1: ตื่นนานไหมน้ำมันลงราคาน้ำม
6: ัน ก็ต้องดูข่าวเอาพี่แต่ช่วงนี้มันยังขึ้นอยู่อ่ะเติมไหมวันนี้
1: ไม่เดี๋ยวผมพี่รอ
6: ตรงเนี้ยนะโอ้ถ้านานทำไงอ่ะ
1: ก็รอ

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www

0: www.thaitv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้าค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได
0: ้
1: ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีลอยม้าที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยอะคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
5: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
6: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
7: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
8: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
9: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
10: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
11: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
12: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
13: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
14: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยก
0: ับ
1: ของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Garrison Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินค
0: ือ
1: น้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
0: ี่
1: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทา

0: ู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้ผู้ชมมองหน้าสารนิดนึงน
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
1: ้
0: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
0: แห้ง
1: เหี่ยวถูกจริง
0: พี่แอน
1: ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
0: ได้คุ้มสุดจริงๆ
1: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
1: ้
0: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้ว
1: ข
0: ้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดนึง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
1: ะ
0: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟา

0: อีกเอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5% ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจนะจากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ชอบกันไหมคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อม

0: พของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35-65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาว

0: ที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แล้วแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุง

ร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่าอุ๊ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะนั่นนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็ง

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
2: ขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็นคิงออฟบิตเตอร
1: ์
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวคือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ใช่ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์คือประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคืออย่างนี้
2: ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเราคะ
3: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
2: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ประสานหมอ
3: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
2: ใช่
3: ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
4: ้
3: ดีขึ้นนะครับ
4: ซึ่งการ
3: จะ
4: ไป
2: สร้างภูมิ
3: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จ
4: ะสู้กับเซลล์มะเร
2: ็
4: ง
2: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คีโมละเพราะม
3: ัน
2: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับ
3: ค
2: ุ
3: ณ
2: วิสาร
3: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนคอโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
4: แข็งแรง
3: ขึ้นมา
4: ไปปราบโรคใช่ไหม
3: ไปจัดการโรค
4: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
3: เดียวกันใช่
4: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมคุณหมอ
3: มันมีงานวิจัย
4: มะเร็งหรือเบาหวานอะไรนี่มันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
3: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
4: มันไปทำอะไรครับกลไกเบาหวาน
3: ในเรื่องของ

0: วานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
1: ในเรื่องของเบาหวาน
0: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
2: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
0: ใช่ครับก็คือ
2: จากสารตัวนี
0: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
2: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเ
1: น
2: ี่ย
1: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
0: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
2: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขาอย่างไรเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
0: ใช่ครับ
2: เจาะเลือดก่อน
0: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล
2: บ
0: กับในคนจริง
2: ๆคร
0: ับผม
2: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
0: ก็คือว่า
2: วิธีวิจัยเขา
0: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคอะคุณพิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
2: แ
0: ล้วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
2: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
1: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มาก ันเป็นแพ็กเกจ
1: ใช่ค่ะเพราะนี้ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกัน
0: ใช่
1: ไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
1: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับ
0: รูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
2: ทำให้ผู้
0: บริโภคจะรับยาก
1: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
2: อ๋อวิธีสกัด
0: วิธีสกัด
2: ประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
2: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
2: เป็นแคปซูลเม็ด
0: เหมือนกับเอา
2: เห็ด
0: ทั้งดอกเนี่ยไปสก
2: ั
0: ดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
2: อันนี้เป็น
0: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของAmerican Herb Association ก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
2: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
2: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ
2: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
2: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
2: ครับครับ
1: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
1: แต่เด็กก็ควรจะต
0: ั
1: ้ง5 6ขวบขึ้นไปอะไรนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
1: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไร ใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
2: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี้ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัว mast cell ตัวนี้ได้อ๋อ
1: นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันนี่
0: ไม่ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
1: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะคุณหมอจากอันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
2: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
0: ์อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่
2: เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือ
0: ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
4: ย่าลองพลิกวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
5: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพลิกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้ว
4: ค่
3: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้น
4: ช
3: ั้นแรกสุดเราเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
4: แล้วก็เป็นยังไงครับตัวคอลลาเจน
3: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
2: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
3: ิ
2: วหนังของเราแล้ว
3: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
2: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
3: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลง

0: ะคะ
1: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
0: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
1: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
0: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
1: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
0: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้น

0: นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
1: แล้วก็ส่วนของโรค
0: นี
1: ้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
0: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างงี้ก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
0: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที
1: ่
0: ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
2: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
0: ใช่
2: เลย
1: แล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่า
0: จริงๆแล้วมันมีมานานแล้ว
1: ครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
0: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
2: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
2: แสงแดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
1: ม
0: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกันยูวีได้ด้วย
2: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมของเรา
0: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
2: การ
0: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
2: ้
1: ต้องงดไหมนะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

อร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: เหรียญหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัด

0: พิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหมินฮวายี่หมี่ชีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จากพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility.Maca can be incorporated into your diet as powder, supplement, or extract. Watch this video to learn more about the health benefits of maca and how you can add it to your diet. 1. Maca roots help increase stamina, strength, and endurance. Maca roots are used in various products to increase stamina, strength, and endurance. In one study, maca root was found to increase the ability of athletes to perform endurance sports while reducing fatigue.Also, it was found that maca root improved the ability of athletes to perform strength-based sports such as weightlifting and bodybuilding. These roots can be very beneficial if you are interested in working out and building your body. 2. Maca root can improve sexual function, fertility, and hormone balances in men and women. Maca is a natural remedy for women's health. Studies have shown that maca can improve sexual function, energy levels, and fertility in women.Maca helps regulate hormone levels by enhancing testosterone and estrogen balance. Maca can also help to reduce PMS symptoms and improve fertility. Maca roots can also serve as a natural remedy for men's sexual health. These roots improve sexual function, energy levels, and fertility in men. A study published in the Journal of Sexual Medicine showed that men given maca experienced a substantial increase in libido. The researchers noted that the effects were similar to testosterone replacement therapy. 3. Maca is known to have an anti-aging effect on the body. It is due to a compound known as macamides, which help reduce plaque and improve overall health. This compound has also been found to help reduce the risk of heart disease. If you are interested in improving your overall health, taking maca may be suitable. 4. Maca root can help reduce cholesterol. Maca root contains a compound called macamides, which can help lower cholesterol levels. This compound is believed to inhibit the enzymes that lead to cholesterol buildup in the body. The result is a decrease in overall cholesterol levels, benefiting people with high cholesterol issues. 5. Maca root helps prevent heart disease and improve heart health. Heart disease is the leading cause of death in developed countries. While this may be due to other factors, maca root may help prevent heart disease because it helps to lower blood pressure and improves cholesterol levels. These roots contain certain compounds that help improve blood flow, preventing plaque buildup in your arteries. If you want to keep your heart in excellent condition, you should try adding maca root to your diet. 6. Maca root helps improve memory and concentration. Maca root has been used to treat memory loss in traditional medicine. However, recent research suggests that maca can also improve cognitive function and increase attention span, which may

0: ยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำหดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้

ได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อน

0: มันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: แนท 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HDTV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการ

สดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
2: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือ

0: มันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจป่าเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมัน

0: ายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอล

0: ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ันจากยางดิบของต้นเลื่อมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี้แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ์ซาเลมาติ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: ฟาสเตอร์
0: เลย
2: ฟาสเตอร์
0: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็นฟาสเตอร์เลย
2: โอ้ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
3: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันความแปลก
4: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
3: น
4: ะครับ
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
5: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
6: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไข่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาว

0: บู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างนี้ก็บอกกิดหน้าแม่ขาวไง
1: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
0: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
1: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลสารนิโอแอนโดกราฟโฟไลโฟทีนิออกซีแอนโดกราฟโฟไลฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟอไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไลน์นะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสาม

ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน

0: ารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
0: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
1: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

าเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19ท

0: การจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedControl Trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงชีเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
2: เหรียญหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่จะเป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
3: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะ
4: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
3: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นักเลื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด19ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยานี้ประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับนี้มีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยานี้นอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอัตราของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะข อ, ทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒ

0: ธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่มันผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
1: ครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับงั้นก็ตามวันนี
2: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: เรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
2: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
2: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหายเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
2: ่
0: ะ
2: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่คะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะคะที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
3: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขา มีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตาก

0: พัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนอย่าเอาแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะ
2: แล้วก็ทาแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
3: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
2: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมคะทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
4: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหาเขาให้ผมที

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บ

0: เปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
0: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกิน

0: ีสไลด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค่ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ่ะ
0: ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะ
1: ไปเสริมฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหาร Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: พูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูก ไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะงั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วมันโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะ

0: ไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ แนทช้อปปิ้ง

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: บางก็มันเดือดร้อนไม่มีที่จะอยู่ที่จะกินมันจะทนไหวไหมล่ะอย
2: ู่
1: ก
2: ันแบบ
1: น
2: ี
1: ้สิบกว่าวันแล้วขอระบายหน่อยเถอะวิกฤตมาก
2: ปีนี้น้ำเยอะกว่าปี54มีการบอกให้อยากให้นายกอนุทินมาดูพื้นที่นี้ด้วยนะเนี่ย
3: เมื่อวานน้ำมันท่วมมากเลยแล้วจะช่วยเหลือไงทำไงให้น้ำลดได้คะขอระบายหน่อยเขาก็ไม่ให้ระบายค่ะเขาไม่ช่วยหรอกค่ะเขาเห็นแก่ตัวเขาบอกเขากลัวน้ำท่วมบ้านเขาข้างในอ่ะขอให้ผันเข้าไปข้างในบ้างค่ะ
4: ครับ
3: ทางนี้จะได้อยู่ก็ได้บ้างเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมทางนี้มันเยอะทางนู้นมันน้อยกว่าเยอะชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันค่ะขอไปมากเข้าไปบ้างเนี่ยเขาลงทั้งหมดเนี่ยสายองคลักษ์มาเนี่ย
4: ก็ชาวบ้านก็อย่างว่าก็คืนมันเดือดร้อนอยู่แล้ว
3: มันเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วเขาก็จะไม่มีที่อยู่ที่นอนที่กินแล้วจะทนไหวไหมล่ะไม่พังค่ะไม่พังมันพังเอง
4: มันพังเอง
3: จ้ะมันลึกหนักๆน้ำนี่มันแรงก็ลงอ่ะ
4: ขุด
3: โอ้ยเขาทนไม่ได้เขาขุดกันบ้างแหละจ้าอยู่กันมา10 กว่าวันแล้วค่ะช่วยมาระบายหน่อยเถอะคนจะตายไปแล้วตำบลบางสมบูรณ์เนี่ยทั้งตำบลปีนี้เยอะฝ่าค่ะเยอะฝ่าปี54นานกว่าค่ะก็อยากให้ลงพื้นที่มาดูว่าไอ้ประชาชนเดือดร้อนกันยังไงบ้างแล้วก็ให้จะให้ช่วยจะมีความช่วยเหลืออย่างใดค่ะท่วมระดับเนี่ยเสียหายเยอะ
2: นี่อยู่บนชั้น2ฮะ
1: ค่ะ
2: อยู่ข้างล่างเห็นมั้ยฮะขนาดที่อีกด้านนึงก็เป็นโซนนี้เหมือนกันรังสิตนครนายกก็ยังไม่จบเลยบริเวณหน้ามสวองครักษ์นั่นแหละระดับน้ำอย่างที่บอกนะฮะมันจะมีชุมชนในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่รับน้ำจากหลายพื้นที่และรอระบายออก

0: คลองรังสิตประยูรศักดิ์เจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมาขวางที่ถนนเพื่อปิดกั้นทางระบายน้ำแล้วก็ถูกชาวบ้านรื้อถอนตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ปฏิบัติการต่อเนื่องเลยเอาล่อเอาเถอะกันเนี่ยท่านผู้ชมชาวบ้านบอกอยู่ไม่ไหวทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำมันเน่าแล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อสุทัศน์เครื่องไฟฟ้าที่บ้านยกหนีน้ำไม่พ้นเสียหายแล้วน้ำมันยังเพิ่มสูงจะไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยแขวงทางหลวงนครนายกเอากระสอบทรายมากั้นถนนไม่ให้ท่วมถนน
1: แต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยน้ำมันท่วมหนักจนเน่าแล้วอะค่ะ
0: ยอมรับเลย
1: ดีฉันนี่แหละผมเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่รื้อกระสอบทรายออกค่ะถ้าผิดแล้วต้องติดคุกก็ให้มันติดกันไปเลยทั้งหมู่บ้าน
0: เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นข่าวมาแสดงตัวกันเต็มไปหมดเลยพร้อมจอบบอกมันจับเลยเอามากั้นก็จะรื้อเพราะอยู่ไม่ไหวทางหลวงก็พยายามจะรักษาถนนนะครับท่านผู้ชมแต่ชาวบ้านก็บอกอยู่ไม่ไหวเราเจนภาพแบบนี้ตัดไปที่การปราจีนบุรีต้นน้ำท่านผู้ชมบ้านสร้างซึ่งจริงๆเป็นปลายน้ำของสองสายแม่น้ำคือแม่นครได้น้ำนครนายกซึ่งมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชนบวกกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาตั้งแต่กบิลบุรีเมืองปราจีนแล้วมารวมกันที่บ้านสร้างสถานการณ์เมื่อวานนี้กลุ่มกู้ภัยปราจีนและเพจซูมระยองเผยแพร่ภาพพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง
1: ถนนนะคะเนี่ยน้ำท่วมสูงเต็มพื้นที่เลยค
0: ่
1: ะระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรี
0: ถนนสายหลักและสายรอง
1: ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงค่ะ
0: นี่ฮะ
1: รถนี่ไม่สามารถผ่านได้เลยต้องรถยกสูงหรือไม่ก็เรือเท่านั้น
0: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมสายพนมบ้านสร้าง
1: เส้นทาง3076อะค่ะอันนั้นก็กระทบรุนแรง
0: ขณะที่เพจโรงพักบางขนาดโพสต์คลิปเมื่อวานนี้ 11:50 นาที 3481 บางขนาดบ้านสร้างระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้แจ้งประชาชนว่างดใช้เส้นทางแล้วจะเห็นว่าเรือ
1: ประชาชนเอาเรือมาพายกันบนถนนค่ะ
0: รถบรรทุกก็ฝ่ามาบ้านสร้างถนนทุกสายนักข่าวรายงานเข้าวัดถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง
1: เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องประกาศให้งดใช้เส้นทางอย่างเด็ดขาดนะคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นถนนสาย3481ปราจีนบุรีบางขนาด
1: ถนนสาย3076ถนนปจ5050ถนนปจ4002ถนนปจ4049รวมถึงถนนในหมู่บ้านทุกสายเพราะน้ำท่วมสูง
0: ศูนย์พักพิงของที่นี่ใช้โรงเรียนศรีรักบำรุงซึ่งอยู่ที่บางแตนท่านผู้ชมมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่เกือบ200ชีวิตปรากฏว่าสวนพักพิงพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อวานนี้น้ำยังท่วมสูงและขึ้นต่อเนื่องทำให้ตัวสวนพักพิงอาคารชั้น2ใกล้จะถึงน้ำแล้ว
1: น้ำจะถึงแล้วค่ะ
0: สวนพักพิงจะไม่รอดแล้วเนี่ยสุดท้ายนายกอบจปราจีนบุรีปิดกระสมพันธ์
1: ตัดสินใจปิดศูนย์พักพิงจุดนี้ค่ะ
0: ปิดศูนย์พักพิง
1: แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กไปพักอยู่ที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะ
0: แต่การอพยพคนจากศูนย์พักพิงอีกทีนึงเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็ยากลำบากค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคือหลายๆท่านเนี่ยไม่ยอมอพยพไปที่ใหม
2: ่ก็เขาไม่ยอมออก
1: นายกอบจนี่ถึงขั้นต้องเข้าไปคุยแล้วยกมือกราบเลยนะคะไหว้ขอร้องให้ผู้สูงอายุช่วยอพยพอีกรอบนึง
0: ผู้สูงอายุก็บอกนี่ฉันอพยพมาทีนึงแล้วจะไปอีกเหรอ
1: ใช่แกก็ไม่อยากจะไปกันนะคะก็ต้องไหว้กันเลยนะคะขอให้ย้ายอะค่ะไปศูนย์พักพิงแห่งใหม
0: ่ก็นำขึ้นเรือใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเอาขึ้นเรือแล้วก็ไปขึ้นรถบรรทุกแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงแห่งใหม่อีกที
0: ที่โรงเรียนแห่งใหม่วัดแหลมไผ่ที่ตำบลไม้เคสเมืองปราจีนบุรีเพราะจุดนี้ศูนย์พักพิงโดนน้ำท่วมซะแล้ว
1: ใช่มันจะมาชั้น2แล้วค่ะ
0: โซเชียลมีการแชร์คลิปฝนตกหนักที่บ้านสร้าง
3: ตลอด
0: ภาพค่อนข้างน่ากลัวเมื่อวันที่4ตุลาคมย้อนกลับไปเนี่ยค
3: ือ
0: พื้นที่มันจะไปด้วยน้ำแล้วพอฝนกับลมเนี่ยต้องไว
1: ้ค่ะทั้งฟ้าร้องใช่ค่ะ
3: โ
0: นี่ถึงหลังคาแล้วเนี่ยคุณสำเริง